0: ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงโดยให้จัดตั้งวอลลุ่มระดับพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลสภาวะอากาศสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจัดทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยและแนวทางบริหารจัดการน้ำตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569พร้อมมอบนโยบาย6ข้อสั่งการสำคัญอาทิเร่งจัดทำแผนที่ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงจัดทำเช็คลิสต์เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและรณรงค์การเตรียมถุงฉุกเฉินประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดเตรียมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และพื้นที่พักพิงบริหารจัดการน้ำต้นทุนและประสานข้อมูลกับเกษตรกรโดยข้อสรุปจากการประชุมจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเร่งด่วนที่มาจากความต้องการของภาคประชาชนรวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครอบคลุมทุกมิติเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาวันที่1กันยายนนี้
2: นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนที่จังหวัดสงขลาว่าจังหวัดสงขลาร่วมกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเวิร์กช็อปเพื่อคัดเลือกโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงโดยเป็นโครงการเร่งด่วน5โครงการวงเงิน50ล้านบาทประกอบด้วยโครงการวัฒนธรรมสร้างสรรค์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกเพื่อผลักดันสู่บัญชีมรดกโลกในปี2572โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลอ่าวไทยทะเลสาบสงขลาโครงการการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้าบริเวณหลังวัดคลองแหอำเภอหาดใหญ่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมและการกัดเซาะตลิ่งบริเวณหลังโรงเรียนบ้านบางดานอำเภอเมืองสงขลาและโครงการสโลว์ฟู้ดอีโคโนมีพร้อมเตรียมเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายอีก26โครงการวงเงินกว่า 35,000 ล้านบาทครอบคลุมทางด้านคมนาคมการบริหารจัดการน้ำการท่องเที่ยวสาธารณสุขการกีฬาและเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาที่เกินขีดความสามารถของหน่วยงานในพื้นที่
3: อยากให้ปัญหาเร่งด่วนนะครับการแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับดังที่เราได้นำข้อเสนอไปทางจังหวัดเองก็จะต้องขับเคลื่อนต่อนะครับต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ประโยชน์กับพี่น้องชาวสงขลาโดยแท้นะครับ
2: ขณะที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากที่ประชุมครม.สัญจรรวม14โครงการแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการและข้อเสนอเชิงนโยบายวงเงินรวมกว่า 15,400 ล้านบาทโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการจำนวน6โครงการกว่า400ล้านบาทและข้อเสนอเชิงนโยบายมี8โครงการวงเงินรวมกว่า 15,000 ล้านบาทเป็นโครงการเร่งรัดผลักดันตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมและโครงการที่ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
4: ทั้งหมดเนี่ย6โครงการใช้เงินของงบประมาณไปประมาณ404ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องอุทกภัยและก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญที่นราธิวาสขอในครม.สัญจรในครั้งนี้นะครับส่วนข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนก็มีทั้งหมด8โครงการนะครับ
2: นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเปิดเผยว่า พื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงและนำข้อมูลไปผลักดันต่อในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งในปีงบประมาณ2570กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเตรียมงบประมาณไว้กว่า 1,053 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาเพื่อยกระดับความมั่นคงด้านคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเปิดการชายแดนสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้ส่วนการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมเต็มที่ส่วนความกังวลหรือข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีการประชุมร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อติดตามสถานการณ์ในทุกมิติโดยมีการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความไม่เรียบร้อยอย่างต่อเนื่องผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
5: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่พร้อมเชื่อว่าสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จะดีขึ้นหลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.วันนี้มีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่พร้อมยืนยันว่าการวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงานถือเป็นหลักการสำคัญที่สุดส่วนสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงเรื่องความมั่นคงทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น
1: กระทรวงการคลังเตรียมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทคาดว่าจะคิกออฟการใช้โซล่าภาคครัวเรือนในเดือนกันยายนนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทหลายหน่วยราชการได้ติดต่อกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการภายใต้กรอบวงเงินซึ่งมุ่งใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงานเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเช่นการใช้โซล่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนไฟจากหลังคาบ้านเป็นเงินและเตรียมแผนเรื่องสายส่งให้สามารถรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นนอกจากนี้จะยกระดับทักษะของคนไทยด้านการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจผลิตสินค้าและบริการโดยขณะนี้การขับเคลื่อนเรื่องโซล่ามีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าจะเริ่มคิกออฟได้ในเดือนกันยายนนี้พร้อมย้ำว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
5: กรมการปกครองสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้ง878อำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายในช่วงโค้งสุดท้ายโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งจากข้อมูลณวันที่28สิงหาคมพบว่ามีประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติกว่า9ล้าน3แสนคนซึ่งดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์แล้ว4ล้าน8แสนคนแต่ยังคงมีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกกว่า4ล้าน4แสนคนจึงสั่งการให้ฝ่ายปกครองทุกระดับทั้งในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านดำเนินการเชิงรุกเร่งเข้าถึงประชาชนเพื่อติดตามและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีให้ดำเนินการทบทวนสิทธิ์ได้ทันตามกำหนดภายในวันที่31สิงหาคมนี้ และหลังกดยืนยันในระบบแล้วให้นำเอกสารหลักฐานไปยื่นณศูนย์ประสานงาน OSS ระดับอำเภอหรือเขตภายในวันที่20กันยายนเพื่อส่งเรื่องตรวจสอบโดยจะประกาศผลตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไป
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุประชาชนสามารถลงทะเบียนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศหรือไทยช่วยไทยพลัสโดยยืนยันว่าประชาชนจะสามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำงการใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังทั้งนี้จะเปิดให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักและร้านค้าต่างๆเข้ามาลงทะเบียนในระบบหลังบ้านก่อนเพื่อเตรียมข้อมูลสถานที่ให้บริการให้พร้อมก่อนที่ประชาชนจะเข้าไปเลือกใช้สิทธิ์สำหรับประเด็นข้อกังวลเรื่องการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคานั้นได้มีการประสานงานกับผู้ประกอบการและสมาคมโรงแรมโดยกำหนดให้ทุกแห่งต้องใช้ราคามาตรฐานตามฤดูการท่องเที่ยวปกติห้ามมีการปรับเพิ่มราคาเพื่อฉวยโอกาสจากโครงการนี้อย่างเด็ดขาดหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันทีนอกจากนี้ยังเตรียมรายชื่อบัญชีดำสำหรับโรงแรมหรือร้านค้าที่เคยมีประวัติกระทำผิดเงื่อนไขในอดีตซึ่งกลุ่มผู้กระทำผิดเดิมนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้งานทั้งนี้กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆเพื่อความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ซึ่งได้รับการเห็นชอบในการขยายจำนวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากเดิม 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ให้ครอบคลุมในทุกมิติ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเชิญชวนผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนยื่นขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยา2569ในวันและเวลาราชการหน้ากรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกทั้งนี้จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐมาก่อนหากเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วต้องมีระยะเวลาเกินกว่า3ปีหรือเป็นกรณีขาเทียมหรือแขนเทียมจะต้องเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วเกินกว่า2ปีนับถึงวันที่ปิดรับคำขอสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการจีนและเนปาลกลับมาเริ่มปฏิบัติการกู้ภัยในพื้นที่ประสบภัยเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในแถบเทือกเขาหิมาลัยอีกครั้งเมื่อวานนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องระงับภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากสัญญาณความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำหลากระลอกใหม่หลังน้ำในทะเลสาบกั้นขวางที่เกิดจากเศษซากดินโคลนถล่มเริ่มเอ่อล้นแนวกั้นและไหลทะลักลงมาขณะที่ล่าสุดหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ในเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย579รายและสูญหายกว่า 1,900 รายจำนวนนี้517รายเป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นผู้แสวงบุญจากอินเดียส่วนทางการจีนเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนอยู่ที่7รายและยังคงสูญหาย554ราย
0: อ
1: อิหร่านเรียกร้องประเทศต่างๆไม่ให้เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทุกประเทศที่มีพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศจะต้องหลีกเลี่ยงการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐต่ออิหร่านและการเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวจะถือเป็นการสมรู้ร่วมคิดในการบังคับใช้เจตจำนงอันมิชอบด้วยกฎหมายของรัฐหนึ่งต่อรัฐเอกราชอื่นแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตือนประเทศต่างๆให้ลดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอิหร่านมิฉะนั้นจะเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรเช่นเดียวกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ต่ออิหร่านหรือวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจขณะที่ทางการอิหร่านประนามมาตรการดังกล่าวว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเนื่องจากจะทำให้สุขภาพและความเป็นอยู่ของพลเรือนหลายล้านคนตกอยู่ในความเสี่ยงร้ายแรง
5: นายทารัตวิซอสกี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของยูเครนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าววันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซียในช่วงที่ผ่านมาทำลายระบบการจัดการและขนส่งอาหารของเครือข่ายค้าปลีกในยูเครนไปแล้วประมาณ90%ทั้งนี้รัสเซียและยูเครนต่างเพิ่มการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของอีกฝ่ายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยรัสเซียมุ่งเป้าโจมตีคลังสินค้าของเครือข่ายซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในยูเครนผู้ให้บริการไปรษณีย์รายใหญ่และร้านค้าจำหน่ายสินค้าของใช้ในบ้านส่วนยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีระยะไกลโดยมุ่งเป้าไปยังคลังสินค้าของผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของรัสเซียรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียในทะเลดำและทะเลอาซอฟ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026ที่สนามเวโรโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดไปโอลิมปิกเกม2028มีนักกีฬาจาก38ทีม21ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันดร.อมาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยดาโตอมาจิตซิงกิลประธาน ACC ชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มียอดผู้ชมรวมกว่า 20,000 วิวส่วนผลการแข่งขันในรายการคีรินรุ่นประชาชนชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20แซงคู่แข่งในรอบสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักปั่นไทยโดยเฉลยชนะซาเวียร์แบรนด์จากออสเตรเลียที่ได้เหรียญเงินไปอย่างหวุดหวิดส่วนเหรียญทองแดงเป็นของนรเศรษฐาดาบุญมาส่วนรุ่นประชาชนหญิงเหรียญทองเป็นของยีบินพาร์คนักปั่นจากเกาหลีใต้จากทีมซังจูไซคลิ่งส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th งานแถลงข่าวมิเตอร์เพรสเอเชียนเกม2026ครั้งที่20รอบที่3ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วย6สมาคมกีฬาที่เข้าร่วมวางเป้าหมายโดยกรีธาลุ้นเหรียญทองจากบิลภูริพลบุญสอนมีลุ้นล่าเหรียญทองวิ่งระยะสั้น100เมตรและ200เมตรอย่างน้อย1เหรียญทองแบดมินตันมั่นใจมี 1-2 เหรียญแม้ว่าวิลกุลวุฒิวิทิสารมีอาการบาดเจ็บหลังเล็กน้อยรวมถึงรัชนกอินทนนท์และเดชาพลพัวรานุเคราะห์จะเชื่อว่าจะสมบูรณ์ทันแข่งพร้อมได้กำลังใจจากหมิวพรปวีช่อชูวงที่เพิ่งคว้าเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก2026มั่นใจมีเหรียญติดมือ 1-2 เหรียญแน่นอนเทนนิสการันตีมีเหรียญแน่นำทัพโดยมือท็อปของโลกอย่างรัตนาธาราได้ดีมนัญชยาสว่างแก้วและปรัชญาอิสโรส่วนซอฟต์ชนิดหวังคว้าเหรียญแรกในเอเชียนเกมให้ได้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดการแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2026-2027 ภายใต้แนวคิด Rising the Game ยกระดับฟุตบอลไทยเฉลิมฉลองที่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกจัดขึ้นเป็นปีที่30สำหรับฟุตบอลลีกอาชีพฤดูกาลนี้มีทีมสโมสรอาชีพเข้าร่วมถึง103ทีมประกอบไปด้วยไทยลีก1จำนวน16ทีมเริ่มแข่งขันวันที่4กันยายนส่วนไทยลีก2มีจำนวน18ทีมและไทยลีก3จำนวน69ทีมแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและความแข็งแรงในลีกอาชีพทุกระดับของประเทศไทยสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่4-6กันยายนณสนามกีฬายิงปืนรณยุทธ์ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกการกีฬาแห่งประเทศไทยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีชิงชัยในประเภทปืนสั้น7ดิวิชั่นรวม14รางวัลพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง15เซนติเมตรและเวลา 14:44 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 น.
11: 1นาทีกับกปท.กรณีที่รถเสียบนทางด่วนผู้ขับรถต้องตั้งสติประคองรถเข้าชิดไหลทางซ้ายเพื่อจอดรถเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นให้รู้ว่ารถของเรากำลังมีปัญหานั่งรอภายในรถคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาและโทร1543ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางหรือ Asset Call Center คอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงแจ้งปัญหาที่เกิดกับรถ แจ้งจุดที่อยู่หลักกิโลเมตรโดยสังเกตจากขอบทางหรือสถานที่ใกล้เคียงแจ้งจุดหมายที่กำลังมุ่งหน้าจากไหนไปไหนกรณีมือถือแบตหมดให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บริเวณไหล่ทางด้านซ้ายทุกๆ 500 ถึง 1,000 เมตรแล้วกลับไปรอที่รถรถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ควรออกมายืนนอกตัวรถอาจเกิดอันตรายและมีรถคันอื่นมาชนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ให้เปิดไฟฉุกเฉินและโทรขอความช่วยเหลือทันทีค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: องเมื่อใช้ในความหมายเปรียบเทียบหมูใช้เป็นคำเรียกคนที่อ้วนแบบมีไขมันสะสมมากและแปลว่าผู้ที่สามารถเอาชนะได้โดยง่าย
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนเนบิวล่าเนบิวล่าเป็นแก๊สและฝุ่นที่อยู่ระหว่างดาวฤกษ์เป็นต้นกำเนิดของดาวฤกษ์บางแห่งเป็นซากที่เหลือจากการจบชีวิตของดาวฤกษ์เนบิวล่ามี2ลักษณะคือเนบิวล่าสว่างและเนบิวล่ามืดเช่นเนบิวล่านายพรานเป็นเนบิวล่าสว่างเพราะการเรืองแสงอยู่ในกลุ่มดาวนายพรานมีความกว้าง24ปีแสงอยู่ห่างจากโลก1344ปีแสงเนบิวล่าหัวม้าเป็นเนบิวล่ามืดเพราะเป็นฝุ่นที่บังแสงดาวฤกษ์อยู่ในกลุ่มดาวนายพรานมีรัศมี 3.5 ปีแสงและอยู่ห่างจากโลก1375ปีแสงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการพัฒนาและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
6: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
7: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
8: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
9: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
10: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้จังหวัดนราธิวาสเตรียมข้อเสนอขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งโครงการพัฒนาและข้อเสนอเชิงนโยบายโดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าชายแดนและการสร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่เช้านี้ติดตามรายละเอียดจากนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
11: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าบุญช่วยค่ะ
12: ครับสวัสดีครับ
11: ท่านผู้ว่าคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้ค่ะโครงการสำคัญของจังหวัดนราธิวาสที่จะนำเสนอของงบประมาณต่อที่ประชุมคืออะไรแล้วก็มีเป้าหมายรวมถึงวิธีดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
12: ครับโครงการที่เราจะเสนอพลมาสัญจรที่สงขลานะครับก็มีหลักๆคือ2ประการด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับในจังหวัดนราธิวาสซึ่งทุกปีเนี่ยนราธิวาสก็จะเจอปัญหาน้ำท่วมประมาณเดือนธันวานี้จะโดนประมาณ2รอบ
11: นะ
12: ครับแล้วก็เดือนมกราหรือกุมภาต้นกุมภาเนี่ยจะโดนอีกรอบนึงนะครับซึ่งเราก็มีความจำเป็นที่ต้องทำการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับ
11: ค่ะ
12: อาจจะทำเป็นการลอกคลองแล้วก็ที่สำคัญคือทำแก้มลิงครับซึ่งเราก็เสนอโครงการในครั้งนี้ไปด้วยครับและอีกโครงการหนึ่งครับที่เราคือรายได้หลักของราชวาสเนี่ยเรามี GPP อยู่ 49,000 ล้านบาทนะครับ
11: ค่ะ
12: เป็นภาคบริการนะครับหรือการท่องเที่ยวเนี่ย 60%ภาคเกษตร 30% และอุตสาหกรรม 10% ซึ่งเราก็จะมีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปเสนอครม.สัญจรครับ

0: นี้ด้วยซึ่งโครงการที่เราเสนอในครั้งนี้จำนวนทั้งหมด6โครงการครับ
1: ก
0: ็ประมาณก็ประมาณ404ล้านบาทเศษครับคือ6โครงการก็มีโครงการนะครับก่อสร้างแก้มลิงนะครับรองรับการระบายน้ำเมืองนราธิวาสนะครับอันนี้ก็ประมาณ30ล้านบาทนะครับโครงการที่2โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวหาดธนาทัศน์ซึ่งเป็นหาดที่สวยงามที่สุดนะครับที่ในนราธิวาสก็ของงบประมาณไป20ล้านบาทนะครับต่อไปเป็นโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเชื่อมโยงไปที่สนามบินนราธิวาสนี้ก็ใช้งบประมาณ251ล้านบาทครับโครงการที่4ครับเป็นโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำนะครับถนนในเขตอำเภอเมืองนราธิวาสคือถนนสถิตยาลานะครับใช้งบประมาณ26ล้านบาทเศษครับไปเป็นโครงการที่5ครับโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่นะครับที่เดิมมันเป็นเรือนจำเก่านะครับพอเขาย้ายไปแห่งใหม่แล้วก็ที่ก็ว่างเปล่าอยู่นะครับแล้วก็จะเสนอทำเป็นสวนสาธารณะเพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของนราธิวาสด้วยครับต่อไปโครงการที่6ครับโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสนะครับถนนพิชิตบำรุงถึงถนนพดุงอารามนะครับงบประมาณก็27ล้านบาทนะครับรวม6โครงการ404ล้านบาทเสร็จครับ
1: ค่ะประชาชนในพื้นที่อะค่ะจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการเหล่านี้อย่างไรบ้างคะ
0: ผมว่าประชาชนอยากได้มากครับประโยชน์สูงสุดนะครับโดยเฉพาะถนนที่จะเชื่อมไปสนามบินตอนนี้มันก็ได้ชำรุดนะครับสร้างมานานแล้วนะครับอันนี้ก็จำเป็นและโครงการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดธนาทัศน์อันนี้ก็จะเป็นที่สุดเลยครับพี่น้องต้องการอย่างมากและที่เฉพาะสำคัญคือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการแก้มลิงรองรับการระบายน้ำนะครับในเขตเมืองเพราะว่าในเมืองนะที่ว่าจะติดทะเลน้ำก็จะมาจากอำเภอสูงอำเภอที่มีภูเขาใช่ไหมครับอำเภอสุขีรินมาศรีสาครมาจันแนะมาแหวงนะครับแล้วก็มาละแงะละแงะก็เข้าสู่เขตเมืองนะครับเข้าสู่เมืองเข้าสู่อำเภอยี่งอบาเจาะนะครับอันนี้ก็ตะลงทะเลนะครับถ้าเราไม่ได้ขุดลอกหรือเราไม่ทำแก้มลิงเนี่ยน้ำก็จะท่วมแล้วก็ท่วมนานถ้าน้ำทะเลหนุนอีกก็จะนานอีกนะครับพี่น้องได้รับความเดือดร้อนครับอันนี้เราก็ประชุมนะครับผ่านการประชุมหลายรอบแล้วก็ผ่านกรอของจังหวัดแล้วครับ
1: ค่ะท่านคะนอกจากโครงการต่างๆแล้วจังหวัดนราธิวาสยังมีข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องใดที่อยากให้รัฐบาลเร่งเดินหน้าเป็นพิเศษคะ
0: ครับเราก็มีข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับให้รัฐบาลได้สนับสนุนนะครับทั้งหมดรวม8โครงการนะครับงบประมาณก็ประมาณ 15,000 ล้านบาทนะครับทั้ง8โครงการนี้ผมขออนุญาตนำเรียนนะครับโครงการแรกก็คือโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข4056นะครับตอนเขากงสู่สุไหโกลกก็คือตอนนี้เรายังไม่สี่เลนเราไม่ยังไม่ถึงสุไหโกลกนะครับแค
1: ่
0: เราก็จะเชื่อมไปถึงสุไหโกลกเลยนะครับ2โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกนะครับที่อำเภอตากใบคือข้ามแม่น้ำไปประเทศมาเลเซียที่ตากใบนะครับก็จะประหยัดการขนส่งสินค้านะครับไปที่รัฐกลันตันนะครับอันนี้เราก็เสนอให้รัฐบาลสนับสนุนนะครับโครงการที่3คือโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนาราและถนนต่อเชื่อมนะครับเป็นการเชื่อมหาดนานาทัศน์ซึ่งสวยงามกับอ่าวมะนาวอันนี้พี่น้องประชาชนอยากได้มากก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของนราธิวาสครับเชื่อมสองหาดนะครับคือหาดนานาทัศน์แล้วก็อ่าวมะนาวครับโครงการที่4ครับโครงการก่อสร้างถนนผังเมืองจอ1นะครับผังเมืองรวมเมืองนราธิวาสนะครับเชื่อมส่วนต่อขยายทางหลวงแผ่นดินที่42นะครับอันนี้เป็นการเพิ่มการสัญจรไปมาผมถ่ายทางการเกษตรอันนี้ก็สำคัญครับต่อไปโครงการที่5ครับโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มแม่น้ำยะกังนะครับโครงการที่6โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเก็บน้ำนะครับโครงการพุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำรินราธิวาสเรามีป่าพุ2ป่าพุครับพุบาเจาะกับพุโซแดงอันนี้ก็เป็นการบริหารเป็นบริหารจัดการป่าพุอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยครับสำหรับโครงการที่7โครงการบรรเทาอุทกภัยแม่น้ำสายบุรีตอนล่างนะครับโครงการที่8โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนารานะครับทางหลวงหมายเลขที่4084นะครับอันนี้เป็นโครงการสร้างสะพานซึ่งสะพานนี้สร้างมา50ปีแล้วก็ชำรุดแล้วต้องจำเป็นต้องก่อสร้างใหม่ครับก็นำเรียนครับ
1: ค่ะท่านคะเมื่อโครงการต่างๆเดินหน้าแล้วค่ะจะทำอย่างไรให้ประโยชน์ถึงประชาชนแล้วก็เกิดรายได้ในพื้นที่จริงๆค่ะ
0: ที่ผมนำเรียนนะครับเศรษฐกิจของเราก็3ขาด้วยกันก็คือภาคบริการภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่เราทำมาเนี่ยเราก็เสนอไปเนี่ยเพื่อการท่องเที่ยวเป็นสำคัญนะครับเพราะเรามีสนามบินนะครับมีรถไฟแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับทางทะเลนะครับมีหลากความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วมีนะครับมีน้ำตกนะครับมีป่าฮาลาบาราที่สมบูรณ์นะครับมีนกเงือกนะครับแล้วก็มีเหมืองทองนะครับคือแหล่งท่องเที่ยวของเรานี่มีทั้งทางภูเขาทางทะเลและมีด่านนะครับชายแดน3ด่านคือด่านสุไหโคโลกด่านสุเพตาและด่านตากใบนะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้าเราได้โครงการนี้ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นที่สำคัญก็คือว่าเมื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเสร็จนะประชาชนก็จะมีรายได้นะครับมีรายได้มาจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นนะครับความเป็นอยู่พี่น้องก็จะดีขึ้นครับก็อีกอันนึงก็คือแก้ปัญหาความเดือดร้อนคือแก้ปัญหาน้ำท่วมในราชที่ว่าได้ถ้าเราได้โครงการทั้งหมดนี้เราก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในราชที่ว่าอย่างยิ่งครับ
1: ท่านคะถ้าเลือกได้หนึ่งเรื่องที่อยากให้ครม.ช่วยค่ะมากที่สุดอยากให้เป็นเรื่องอะไรคะ
0: ถ้าอยากจะให้ครม.ช่วยนะครับเราก็จะทำเวิร์กช็อปกันครับก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะมาฟังเรื่องเวิร์กช็อปเราทั้ง4ด้านนะครับก็มีด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงแล้วก็ด้านภัยพิบัตินะครับแล้วก็มาทำเวิร์กช็อปกันในพื้นที่นะครับผมก็คิดว่าในปัญหาด้านความมั่นคงของนราธิวาสเราเนี่ยก็เป็นปัญหาสำคัญนะครับเรามีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียเนี่ย185กิโลเมตรนะครับสิ่งที่เราสำคัญเราต้องการอย่างแรกคือสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนนะครับซึ่งเราตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติไปแล้วนะครับ12.4 กิโลเมตรนะครับก็เหลืออีกประมาณสัก90กว่ากิโลเมตรนะครับก็อยากจะให้รัฐบาลถ้าเป็นไปได้ก็อนุมัติการสร้างรั้วความมั่นคงครับ
1: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้ท่านผู้ว่ามีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังประชาชนบ้างคะเชิญค่ะ
0: กราบเรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีครับครม.สัญจรครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีนะครับผมก็จะเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนนะครับโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนจำนวน6โครงการงบประมาณ404ล้านบาทเศษและโครงการสนับสนุนขอสนับสนุนเชิงนโยบายนะครับให้กับรัฐบาลสนับสนุนจำนวน8โครงการงบประมาณประมาณ 15,000 ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็จะเสนอทำเวิร์กช็อปทั้งในด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและปฏิบัติให้รัฐบาลได้รับทราบซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนปัญหาต่างๆก็จะได้นำเรียนทางท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบว่าราธิวาสเราประสบปัญหาอะไรเพื่อถ้าเราทำได้นะครับเราก็จะทำถ้าเราไม่ได้ก็เราขอให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนแก้ปัญหาครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคน
3: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
4: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสตูลเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนวงเงินกว่า432ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเพื่อเร่งพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
5: การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าจังหวัดสตูลได้นำเสนอทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์สตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวการคมนาคมและเศรษฐกิจของจังหวัด
6: เป้าหมายสำคัญเนื่องจากว่าเราได้นโยบายแนวทางมาแล้วว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้เป้าหมายคือต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวแก้ปัญหาเรื่องปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี2568ก็เลยมีการประชุมกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคของประชาสังคมที่เข้ามาร่วมโดยเฉพาะทางประธานสภาอุตสาหกรรมประธานหอการค้าและว่ากลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆก็ได้ประมวลโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
5: โดยเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณ432ล้านบาทเศษที่สามารถดำเนินการได้ทันทีอาทิการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือบ้านท่าทะเลงบประมาณ 25.4 ล้านบาทการขุดลอกร่องน้ำคลองบาโรยและร่องน้ำเกาะลิดีงบประมาณรวมกว่า13ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขินและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการสัญจรทางเรือและการยกระดับท่าเรือประมงพื้นบ้านบ้านทุ่งรินและบ้านสนใหม่งบประมาณราว 10.3 ล้านบาทเป็นต้นในด้านการท่องเที่ยวพร้อมเสนอยกระดับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะการพัฒนาสะพานชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทะเลบันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตลอดจนการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูลขนาด 3,000 ที่นั่งงบประมาณ131ล้านบาทเพื่อรองรับการจัดการประชุมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของจังหวัดสตูลในอนาคต
6: ถ้าเกิดเราดูยอดนักท่องเที่ยวปี2568เรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ2ล้าน3นะครับเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 13,400 กว่าล้านเห็นได้ว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเราก็มาจากการท่องเที่ยวเลยเสนอโครงการบิ๊กโปรเจกต์เรียกว่าโครงการขนาดใหญ่เราต้องการที่จะให้มีหอประชุมขนาด 3,000 ที่นั่งเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสตูลของเราให้ได้โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ประกอบการทางบริษัทต่างๆมาจัดประชุมสัมมนาก็สามารถใช้ห้องประชุมขนาดใหญ่ได้เพราะว่าขณะนี้พื้นที่ของเราไม่มีห้องประชุมขนาดใหญ่การส่งเสริมเหล่านี้จะทำให้จังหวัดสตูลของเรามีความคึกคักมากยิ่งขึ้น
5: นอกจากนี้ยังได้เสนอ11ข้อเชิงนโยบายเพื่อวางรากฐานการพัฒนาระยะยาวเช่นสะพานสตูลเปอร์ลิสการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสงขลาสตูลการเดินเรือเฟอร์รี่สตูลกัวลาเปอร์ลิสและสตูลลังกาวีการขับเคลื่อนสตูลฮาลันทัวริซึมและการยกระดับสตูลสู่เวิลด์คลาสเซาเทิร์นบอร์เดอร์ริเวียร่าอีกด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
4: รัฐบาลเปิดตัว THAI Passport และแพลตฟอร์ม AI Pass ให้ประชาชนเข้าถึง AI ระดับโปรฟรีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับทักษะคนไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
7: รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport และแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการทำให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะนักศึกษาผู้ประกอบการและประชาชนในต่างจังหวัดสามารถใช้งานโมเดล AI ระดับโปรได้ฟรีเพื่อยกระดับทักษะแรงงานไทยให้เท่าทันมาตรฐานโลก
8: ในเชิงของการประมวลผลนะครับตราบใดที่เรายังไม่มีซอฟต์แวร์โมเดลนะครับยังไงการประมวลก็ต้องเกิดขึ้นในคลาวด์ต่างประเทศฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านกำลังใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบฟรีหรือในรูปแบบโปรหากท่านไม่ได้ไปติ๊กออกของรูปแบบโปรนะครับทุกวันนี้ข้อมูลของท่านถูกเอาไปประมวลของต่างประเทศอยู่แล้วนั่นคือประเด็นที่หนึ่งส่วนที่สองครับหลังจากประมวลผลเสร็จเนี่ยจะถูกนำไปวิเคราะห์และใช้งานอย่างไรก็ได้ที่ต่างประเทศแต่ในโครงการนี้ครับมันเป็นคอนดิชันของการร่วมมือกันว่าหลังจากประมวลเสร็จแล้วต้องส่งข้อมูลกลับมาให้เราและข้อมูลต้องถูกลบฉะนั้นเนี่ยยืนยันครับว่ามีเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของการเอาข้อมูลไปใช้ต่อเนี่ยที่ปลอดภัยกว่าการใช้ในรูปแบบปกติแน่นอน
7: นอกจากนี้โครงการยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรด้านเทคโนโลยีระดับโลกทั้ง Google Microsoft และ OpenAI ร่วมจัดทำหลักสูตรพิเศษมากกว่า96หลักสูตรที่ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ด้าน AI ไปประยุกต์ใช้ทั้งด้านการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจ ทางนี้รัฐบาลตั้งเป้าให้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน5ล้านคนและมุ่งหวังให้ AI กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือสิทธิพื้นฐานที่คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในอนาคตพร้อมสร้างกรณีศึกษาความสำเร็จจากการนำ AI ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวจึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมคนไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างเท่าเทียมยกระดับทักษะกำลังคนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตนันทิกากิตปาโลรายงาน
4: จังหวัดตราดเตรียมเปิดหอศิลป์เมืองตราดพื้นที่เรียนรู้ด้านศิลปะแห่งใหม่ในชุมชนคลองบางพระเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนเข้าถึงงานศิลปะพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
9: หอศิลป์เมืองตราดพื้นที่แห่งศิลปะจังหวัดตราดกำลังจะมีพื้นที่เรียนรู้ด้านศิลปะแห่งใหม่หอศิลป์เมืองตราดในชุมชนคลองบางพระที่เกิดจากความตั้งใจของนายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยและครอบครัวเพื่อให้เป็นที่รวบรวมผลงานศิลปะและเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนรวมถึงประชาชนได้เข้าถึงงานศิลปะอย่างใกล้ชิดโดยหอศิลป์แห่งนี้เกิดจากการปรับปรุงบ้านเก่า2หลังโดย1หลังจัดเป็นหอศิลป์สำหรับจัดแสดงผลงานศิลปะส่วนอีกหลังเตรียมไว้สำหรับจัดกิจกรรมด้านดนตรีไทยและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง
10: ๆงานศิลปะเป็นวัฒนธรรมลูกหลานเราเนี่ยไอ้ที่อยากมีโอกาสเรียนด้านศิลปะหรือชื่นชอบด้านศิลปะนี่ก็มีเยอะนะแล้วก็หาสถานที่เป็นเวทีให้คนที่เขาเก่งเรื่องศิลปะเนี่ยนะครับได้มาสร้างแรงบันดาลใจเด็กและเยาวชนหรือคนในจังหวัดตราดเนี่ยหรือบ้านเก่าชุมชนคลองบางพระเนี่ยเอาทำหอศิลป์อีกหลังหนึ่งก็ทำเป็นเอาไว้เรื่องของดนตรีไทย
9: หอศิลป์เมืองตราดจึงอาจไม่ใช่เพียงสถานที่จัดแสดงงานศิลป์แต่เป็นพื้นที่เล็กๆที่ตั้งใจสร้างโอกาสและจุดประกายความฝันให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตราด
11: สุริยพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสทตราดรายงาน
4: ท่านผู้ฟังคะทีมเทควันโดไทยเตรียมรับความท้าทายครั้งใหม่หลังเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจยุติเส้นทางทีมชาติพร้อมเผชิญการปรับกติกาและรุ่นน้ำหนักขณะที่นักกีฬารุ่นใหม่พร้อมก้าวขึ้นมาสานต่อความสำเร็จติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
12: หากพูดถึงกีฬาความหวังในมหกรรมกีฬาต่างๆทั้งซีเกมเอเชียนเกมหรือแม้แต่โอลิมปิกเกมเทควันโดคงเป็นหนึ่งในนั้นจากผลงานของเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจอดีตนักเทควันโดทีมชาติไทยที่ทิ้งผลงานอันยอดเยี่ยมเอาไว้มากมายในรุ่น49กิโลกรัมหญิงทั้งเหรียญทอง4เกม4สมัยซ้อนในปี2017 2019 2021และ2023เหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยในปี2018และ2022รวมไปถึงสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญโอลิมปิก3สมัยติดต่อกันได้แก่เหรียญทองแดงในปี2016เหรียญทองในปี2020และ2024แต่ในเอเชียนเกมครั้งนี้จะไม่มีเธอที่ถือเป็นความหวังในการลุ้นเหรียญทองของทีมชาติไทยอีกแล้วรวมไปถึงในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนกติกาการแข่งขันอาทิผู้ฝึกสอนไม่มีสิทธิ์ขอดูภาพช้าหรือ IVR สำหรับการเตะศีรษะอีกต่อไปสิทธิ์การเรียกดู IVR เรื่องการเตะศีรษะจะเป็นของผู้ตัดสินเท่านั้นและการปรับเปลี่ยนรุ่นน้ำหนักให้สอดคล้องกับโอลิมปิกเกมในเรื่องนี้นายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปีนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้น้ำหนักของโอลิมปิกซึ่งนักกีฬาไทยไม่ได้เก่งในรุ่นดังกล่าวบางรุ่นต้องทำน้ำหนักขึ้นไป
13: ปีนี้ครับเป็นปีแรกที่เอเชียนเกมเนี่ยได้นำรุ่นน้ำหนักหรือเวทแคทิกอรีของโอลิมปิกมาใช้นักกีฬาไทยนะครับเราก็ไม่ได้มีนักกีฬาที่เก่งในรุ่นนั้นมีอุปสรรคอยู่เหมือนกันในที่นี้คือไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งนะครับแต่ว่าคู่ต่อสู้ก็เก่งด้วยฉะนั้นโค้ชเชเนี่ยก็ประเมินสถานการณ์อยู่ตลอด
12: ด้านนายชัดชัยเชหรือโค้ชเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยประเภทต่อสู้กล่าวว่ายอมรับว่าหนักใจที่เอเชียนเกม2026จะไม่มีนักกีฬาตัวเก่งอย่างเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจไปแข่งขันเนื่องจากเลิกเล่นไปแล้วจนมีผลต่อโอกาสคว้าเหรียญทองของทัพจอมเตะไทยแต่ก็พยายามพัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนอื่นให้ดีที่สุดโดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทอง
14: ก็หนักใจครับเพราะว่าเทนนิสก็เหมือน การันตีได้แน่ๆ 90% มีโอกาสไหมก็มีโอกาสครับแต่ว่าไม่รู้ครับทางนี้กับใครได้ผมเชื่อว่าผ่านมาเราก็ตั้งแต่มกราปีนี้ครับเราก็เก็บตัวซ้อมถึงเอเชียนเกม
12: ด้านพัชรกันต์ภูลเกิดนักเทควันโดทีมชาติไทยรุ่น49กิโลกรัมหญิงกล่าวว่าการขยับขึ้นมาจากรุ่น46กิโลกรัมต้องปรับตัวทั้งในเรื่องพละกำลังส่วนความพร้อมในเอเชียนเกมครั้งนี้สภาพร่างกายยังอยู่ที่ประมาณ170และสภาพจิตใจพร้อมมากที่จะลงทำการแข่งขันซึ่งต้องมาสานต่อตำแหน่งของรุ่นพี่อย่างเทนนิสรู้สึกกดดันนิดหน่อยแต่จะพยายามทำผลงานอย่างเต็มที
15: ่เรื่อง49หนูต้องพัฒนาแรงเพิ่มขึ้นอีกสภาพจิตใจหนูก็ปกติค่ะแต่ว่าเรื่องสภาพร่างกายก็จะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นตอนนี้ก็ประมาณ 70-80%
12: ทั้งหมดนี้ถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของทีมเทควันโดไทยในเอเชียนเกม2026หลังขาดกำลังสำคัญอย่างเทนนิสภานิพักษ์วงศ์พัฒนกิจพร้อมการปรับเปลี่ยนกติกาและรุ่นน้ำหนักแต่ทัพจอมเตะไทยยังพร้อมเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่เพื่อสานต่อความสำเร็จและรักษาความหวังเหรียญทองของไทยต่อไปปริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
17: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราสิทธิมงคล
18: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569เช้าวันนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกจะนำประเด็นสำคัญผลการดำเนินการของรัฐบาลแล้วก็ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนเช่นเคยครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับหน้าฝนปีนี้มีหลายพื้นที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มก็ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายสูญเสียทรัพย์สินไปกับน้ำกับโคลนแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตการทำมาหากินอย่างล่าสุดก็เหตุการณ์ที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะที่อำเภอปัวรัฐบาลมีแนวทางที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบยังไงครับท่านโฆษกครับ
2: คือในเรื่องของพื้นที่วันนี้เราก็เข้าสู่โหมดฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาแล้วนะคะ
1: ครับ
2: เรื่องของการเข้าไปปรับพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้กลับมาสู่การดำเนินชีวิตตามปกติเป็นสิ่งที่เร่งดำเนินการอยู
1: ่ครับ
2: อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการเยียวยาดร.สุรพงษ์ก็คงจะนึกออกนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลาจะจ่ายเงินมันช่างเนิ่นนานเหลือเกิน
1: กฎระเบียบก็ยุบยับไปหมด
2: กฎระเบียบราชการก็ต้องอธิบายเข้าใจนิดนึงว่ามันก็ต้องมีเรื่องของการเอกสารสำรวจประชาคมนะคะจากที่มันเกิดอุทกภัยที่สงขลามาเนี่ยท่านนายกก็สั่งว่ามันต้องปรับให้รวดเร็วครั้งนั้นที่มีเรื่องของการต้องทำประชาคมมารวมตัวเนี่ยก็ได้ให้ยกเลิกไปแล้วเพราะว่ามันไปหมดทั้งพื้นที่เนี่ยมันไม่ต้องมาถามใครแล้วว่าจริงหรือไม่จริงนะคะ
1: ครับ
2: ในครั้งนี้ที่หน้าเนี่ยมันก็เป็นในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครม.ดำเนินการให้ทันทีก็คือเราได้อนุมัติงบกลางไปแล้ว558ล้านบาทที่จะเป็นในส่วนของการเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที
1: ่
2: ก็ถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยที่เจอดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งแบบนี้แม้ว่าจะท่วมไม่นานคือไม่เกิน7วันแต่ว่ามันมาโคร่มแล้วมันเสียหายเนี่ยก็อนุมัติให้ครัวเรือนละ 9,000 บาท
1: ครับ
2: หรือกรณีที่ท่วมขังอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่ภาคกลางแต่ณปัจจุบันนี้หน้าฝนมันไปที่เกิดที่น่านแล้วเนี่ยกรณีเคสอย่างนี้ที่ท่วมติดต่อกันเกินกว่า7วันก็จะช่วยเหลือในครัวเรือนละ 9,000 บาทเหมือนกันนะคะ
1: มีหลายครัวเรือนไหมครับในกลุ่มนี้
2: ภาพรวมคือ60,000กว่าครัวเรือนค่ะซึ่งพอเราอนุมัติงบกลางไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขาก็ไปเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่แน่ๆก็คือไอ้เรื่องของประชาคมไม่ต้องทำเพราะมันกระทบหมดในทุกพื้นที่เป็นที่รับรู้กันได้เรื่องของการยื่นเอกสารในอดีตเนี่ย
1: เอกสารอาจจะสูญหายไปจากน้ำบ้าง
2: วันนี้เนี่ยระบบราชการมันพัฒนาขึ้นมันมีการเชื่อมโยงท่านนายกก็สั่งว่าไม่ต้องให้เป็นภาระของประชาชนคุณมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้วเอาออกมา
1: ครับ
2: อำนวยความสะดวกให้ประชาชนให้ได้มากที่สุดและในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตอย่างเคสที่น่านเนี่ยมีเสียชีวิต5รายครม.ก็เห็นชอบที่จะให้งบกลางช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทก็จะเป็นเกณฑ์เดียวกับที่ดูแลในพื้นที่หาดใหญ่
1: ครับก็เชื่อว่าการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับก็จะมีประสิทธิภาพทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วทันกับความจำเป็นยิ่งขึ้นนะครับจากปีนี้ไปจนถึงปีหน้าครับท่านโฆษกมีนักวิชาการบอกว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะซูเปอร์เอลนีโญอากาศก็จะร้อนจัดนะแล้วก็บางพื้นที่อาจจะเกิดฝนถล่มก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยแต่ว่าบางพื้นที่ก็เหมือนกันครับอาจจะประสบภัยแล้งได้แล้วก็ปัญหามันก็คงไม่ได้เกิดเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ในจุดที่เกิดซ้ำๆนะครับแม้แต่ในเขตภาคกลางซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจมีชุมชนหนาแน่นทั้งเป็นชุมชนเมืองมีเขตอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเราก็ได้ยินได้ฟังมานานแล้วนะครับเรื่องผลกระทบของซูเปอร์เอลนีโญอยากจะทราบว่ารัฐบาลมีความพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์ยังไงโดยเฉพาะภาคกลางที่คนก็วิตกกังวลกันเยอะเนี่ยครับ
2: ใช่ค่ะหลังจากที่น้ำเหนือมันมาเยอะก็หลายคนก็คงมีความกังวลอยู่ว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันไหลมาสู่ภาคกลางมากขึ้นเข้าฤดูฝนแล้วกันยานี้เนี่ยมันเข้าสู่ช่วงพีคที่น้ำจะเยอะมากแล้วจะไปไหวไหมรัฐบาลตระหนักถ ึงความเสี่ยงตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็ได้มีการวางแผนกันล่วงหน้ามาณช่วงเวลาหนึ่งแล้วนะคะแต่ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือสิ่งที่มันยกระดับมากกว่าครั้งก่อนๆก็คือเราได้มีการจัดทำพื้นที่ความเสี่ยง หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า risk map นะคะ risk ก็คือความเสี่ยงแผนที่ความเสี่ยงก็คือไปดูว่าจุดไหนที่มันเป็นจุดที่เสี่ยงต่อการน้ำท่วมรวมไปถึงน้ำแล้งด้วย
1: คือจะรู้ล่วงหน้าเลย
2: รู้ล่วงหน้าค่ะเพราะว่าเรามีการพยากรณ์อากาศแล้วก็ข้อมูลเรื่องระดับน้ำจากหลายหน่วยงานมากประเทศไทยเนี่ยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเรื่องน้ำอย่างน้อยเนี่ย11หน่วยงานนะคะ
1: oh.
2: แต่ที่ผ่านมาต่างคนต่างก็มีข้อมูลแต่ไม่ได้เอามาเชื่อมต่อกันไม่ได้เอามาวางแผนร่วมกันจึงเกิดปัญหาว่ารู้ว่าจะมีน้ำแต่ไม่ได้ทำอะไร
1: ครับผม
2: แต่ปีนี้เนี่ยเราต้องป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดก็คือมีการบูรณาการข้อมูลเรื่องน้ำแล้วก็มาจัดทำพื้นที่ความเสี่ยงนะคะว่าจุดไหนมันมีเขื่อนที่ยังเป็นปัญหาก็ต้องไปรีบซ่อมแซม
1: ครับ
2: พื้นที่ลุ่มต่ำตรงนี้อยู่ตรงไหนน้ำถ้ามันไหลมาจากอย่างภาคกลางเนี่ยมันก็จะมาจากแม่น้ำปิงวังยมนาถระดับน้ำตรงไหนที่จะเสี่ยงก็ต้องมาวางแผนเรื่องการระบายน้ำ
1: ครับ
2: แล้วก็ดูแลให้ครบทุกมิตินะคะเมื่อเราบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างดีแล้วเนี่ยการแจ้งเตือนภัยการวางแผนอพยพการตั้งศูนย์พักพิงเรื่องของอาหารมันก็จะตามมาเป็นทอดๆและจะทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอาจารย
1: ์ครับแล้วกลไกในการรับมือเดิมเนี่ยพอเกิดน้ำท่วมอุทกภัยทีนึงก็มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการมีอะไรต่างๆอันนี้มีอยู่ในแผน
2: วันนี้เนี่ยทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาได้มีการซ้อมอพยพกันไปหลายครั้งแล้วนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นประเด็นว่าท่วมทุกปีโดนทุกปีแบบนี้ค่ะมีการซ้อมกันอยู่แล้วก็มีการเตรียมพร้อมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นเทศบาลในระดับจังหวัดกำหนดจุดว่าถ้าน้ำมาแล้วประชาชนอยู่บ้านไม่ได้จะย้ายเข้าไปพักพิงที่ไหนครัวจะจัดตรงไหนบ้างแบบนี้ค่ะเรามีแผนรองรับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าไม่อยากให้เกิดแต่ถ้ามันต้องเกิดการดูแลที่จะทำให้เกิดความลำบากหรือเกิดความสูญเสียเนี่ยจะต้องให้น้อยที่สุดนะคะ
1: คร
2: ับ ขอเพิ่มนิดนึงค่ะว่าอย่างข้อกังวลว่าเอ๊ะภาคกลางเรานั้นน้ำจะมาเยอะแค่ไหนจากที่ท่านรองนายกเอกนิติได้เป็นประธานคณะทำงานติดตามเรื่องการบริหารจัดการน้ำในภาคกลางเนี่ยนะคะก็มีข้อมูลมาว่ากันยานี้เฝ้าระวังแต่ว่าการระบายน้ำเนี่ยยังไม่ถึงจุดที่ต้องกังวลมากเพราะว่ามันจะมีการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มันสูงถึง 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าอยู่ในจุดที่เราบริหารจัดการได้แต่ก็อาจจะมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่มันลุ่มต่ำบางแห่งอะค่ะก็ไม่หนักเท่าปีก่อนแล้วก็การบริหารจัดการดูแลประชาชนเรื่องอื่นก็จะตามมาทำให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับโดยสรุปนะครับแผนที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งนะครับจะช่วยให้การบริหารจัดการเรื่องนี้ได้ตรงจุดนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังอยู่กับโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกกับคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้านี้เราพูดถึงเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งมาตรการของรัฐบาลในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนรวมไปถึงแผนการรองรับสถานการณ์ต่างๆนะครับนอกเหนือจากน้ำท่วมน้ำแล้งบางพื้นที่นะครับในปัจจุบันเนี้ยก็มีปัญหาวาตภัยลมพายุหอบบ้านเรือนที่พักอาศัยหรือแม้แต่เรื่องของแผ่นดินไหวเราก็ประมาทไม่ได้อย่างที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนโจทย์ใหญ่อยู่ตรงนี้ครับท่านโฆษกครับถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบทำยังไงรัฐบาลจะเข้าไปดูแลแก้ไขเยียวยาได้ทั่วถึงแล้วก็ทันการไม่ติดขัดในเรื่องของงบประมาณที่เคยมีกฎระเบียบอะไรต่างๆรัฐบาลมีแนวทางยังไงครับในเรื่อง
2: ก็เป็นนโยบายหลักที่ท่านนายกได้แถลงต่อสภานะคะว่าเราตั้งใจจะตั้งกองทุนภัยพิบัติขึ้นเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจ่ายเงินดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นเพราะว่าด้วยระบบราชการนะคะมันมีเกณฑ์แล้วก็ดูแลได้ไม่ทั่วถึงไม่ได้ทุกกรณีตามสมควรที่ควรจะให้ประชาชนถ้าเรามีกองทุนมันน่าจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูแลได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นนะคะก็เคยมีมติครม.ไปในเดือนเมษาว่าต้องไปตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยแต่ว่าเมื่อพอไปศึกษาแล้วเนี่ยมันช้า
1: ตอนนี้ก็ยังไม่เกิดนะครับ
2: มันก็ยังเกิดไม่ได้สักทีนึงเพราะฉะนั้นนายกก็บอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วปล่อยให้เป็นแบบนี้เพราะฝนกำลังมา
1: ครับ
2: น้ำมาเดี๋ยวแล้งบางพื้นที่ก็เกิดขึ้นอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีภัยธรรมชาติอะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับค่ะ วิธีการปรับก็คือสั่งให้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็สำนักงานคปภ.ชื่อเต็มก็คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประกันภัยเนี่ยไปยกร่างโมเดลขึ้นมาว่าถ้ารัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการดูแลประชาชนกรณีมีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นเนี่ยจะทำยังไงในรูปแบบของการไปซื้อประกันให้ประชาชน
1: อ๋อจะมีประกันความเสี่ยง
2: ใช่เราไปซื้อประกันให้แต่ไปซื้อกับเอกชนแล้วถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นภัยพิบัติเกิดขึ้นบริษัทประกันก็เป็นผู้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
1: ประชาชนไม่ได้จ่ายเบี้ยประกันเองนะครับ
2: ไม่ต้องค่ะแต่เรื่องนี้มันต้องคิดให้ละเอียดคิดให้รอบคอบแล้วก็ได้มีการดำเนินการมาช่วงหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเราปรับจากเรื่องของกองทุนซึ่งในรายละเอียดคาดว่าจะเข้าในสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้ในวันอังคารที่จะมีการประชุมที่สงขลาเป็นครม.สัญจรนัดแรกของรัฐบาลอนุทินเลยค่ะ
1: ครับถ้ามีระบบประกันเราก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่าสามารถที่จะให้บริษัทรับประกันเนี่ยจ่ายเงินชดเชยเยียวยาแทนเราแล้วก็อาจจะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับสัปดาห์ที่แล้วครับคุณผู้ฟังสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานว่าเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการสงครามอิสราเอลและก็อิหร่านนะครับอาจมีแผนมาจอดแวะพักที่เมืองไทยหลายคนก็กลัวว่าถ้าให้เขามาแวะเนี่ยทางอิหร่านจะมองว่าเราเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าหรือถ้าไม่ให้จอดเนี่ยความสัมพันธ์ของเรากับมหาอำนาจอย่างสหรัฐจะเป็นยังไงเป็นสถานการณ์ที่ยากนะครับท่านโฆษก
2: คือต้องเรียนให้พี่น้องประชาชนคนไทยเข้าใจในจุดยืนของรัฐบาลเลยนะคะว่าประเทศไทยเราไม่เลือกข้างแต่เราเลือกสร้างโอกาสจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เป็นสิ่งดีๆกับประชาชนคนไทยของเราเพราะฉะนั้นการที่เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐเขาจะมาจอดที่อุตภาวเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการเลือกข้างนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นข้อตกลงทางการทหารที่มีมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรในกอไผ่นะคะจุดยืนของรัฐบาลก็คือเราเป็นพันธมิตรเป็นมิตรที่ไว้ใจได้ของทุกฝ่ายเราคุยบนกฎกติกาสากลโฟกัสที่ผลประโยชน์ของประเทศเราจะไม่อยู่ภายใต้ความกดดันให้ใครมาชี้นิ้วว่าเราต้องคบกับคนนู้นคนนี้ต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่นะเรามีจุดยืนที่ชัดเจนซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่ท่านนายกไปเยือนต่างประเทศในช่วง5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งไปเยือนเพื่อนในอาเซียนกลุ่มประเทศมหาอำนาจทั้งจีนทั้งรัสเซียและกลุ่มโลกตะวันตกฝรั่งเศสออสเตรเลียนิวซีแลนด์เป็นการผสมผสานผสมให้เห็นว่าเราเป็นเพื่อนกับทุกฝ่ายนะคะเพราะฉะนั้นขอให้สบายใจได้ว่าจุดยืนการต่างประเทศของเราเราไม่เลือกข้างแล้วก็ไม่มีใครมาบังคับเราค่ะ
1: ก็ไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้รวมไปถึงเรื่องที่ทางสหรัฐมีข่าวว่าจะกดดันให้เลือกข้างในการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง AI ว่าไทยควรจะใช้ค่ายสหรัฐหรือว่าค่ายจีนอะไรต่างๆอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับ
2: ที่สำคัญไปกว่าเรื่องใครจะกดดันเรานะคะอยากเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังไปลงทะเบียนในโครงการ AI Passport นะคะเดี๋ยวต้นเดือนหน้าก็จะเริ่มแล้วมันมี30โมเดลที่เป็นโมเดลที่ทันสมัยมากแล้วก็เป็นประโยชน์สนใจตรงนั้นไปหาความรู้ดีกว่าครับมันจะติดตัวเราแล้วก็จะสนุกแล้วที่สำคัญนะอาจารย์ประหยัดตังค์ด้วย
1: คร
2: ับ ดิฉันเนี่ยหมดเงินไปกับค่าซื้อแอปพลิเคชันโมเดลต่างๆเนี่ยเดือนหนึ่งหลายพันนะ
1: ครับ
2: แต่ว่าวันนี้เราจะมีโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์จากภาครัฐมาให้ก็เชิญชวนทุกท่านไปลงทะเบียนใช้โครงการ AI Passport ค่ะ
1: เราไม่เลือกข้างนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์เราเลือกเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติสูงสุดครับอีกสักเรื่องเป็นการปิดท้ายนะครับท่านโฆษกครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรก็มีมติพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศนะครับก็มีกระแสเสียงหลายฝ่ายว่าแหมรู้สึกจำใจที่จะต้องยอมลงมติก็ผ่านไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าหลายคนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแล้วจะยังไงต่อ
2: ก็ต้องขอบคุณทุกเสียงนะคะในสภาที่ทั้งโหวตให้แล้วก็ที่คอมเมนต์เพราะว่าในกระบวนการประชาธิปไตยต้องรับฟังทุกฝ่ายแต่เดินหน้าต่อค่ะสำหรับพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000 200,000,000แรกใช้ไปกับโครงการไทยช่วยไทย60/40นะคะซึ่งนอกจากจะประคับประคองค่าครองชีพพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยยังกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมากถึงแสนกว่าล้านไปแล้วส่วน200,000,000ที่2ก็จะใช้ไปสำหรับโครงการ เพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะคะเราต้องการให้ประเทศไทยของเราไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเปลี่ยนให้ครัวเรือนของบ้านเรือนของเราเนี่ยเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าสิ่งที่จะทำกรอบการลงทุน3ด้านก็คือ 1. ลดการใช้พลังงานฟอสซิลและเพิ่มพลังงานทดแทนนะคะรวมถึงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีบริหารจัดการพลังงานอันที่2ค่ะอันนี้สำหรับประชาชนเลยส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราก็จะเน้นเรื่องของส่งเสริมการใช้ EV นะคะมีใช้รถ EV แล้วก็ต้องมีสถานีชาร์จด้วยอันนี้ก็จะปูพรมให้เกิดความพร้อมทั้งประเทศค่ะและเรื่องที่3ก็คือสร้างคนสร้างงานรองรับเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานใหม่ๆเพราะฉะนั้น 200,000 ล้านตรงนี้เนี่ยขอให้สบายใจได้ว่ามีเป้าหมายชัดเจนและเราก็มีการกำหนด negative list ก็คือว่าไอ้โครงการที่ขอไม่ได้เนี่ยไม่ให้เนี่ยจะเป็นพวกขอไปดูงานขอไปทำการศึกษาไม่ต้องละค่ะเราเอาโครงการที่ทำได้จริงทำได้เลยนะคะแล้วก็โครงการที่ไปจัดซื้อวัสดุคลุภัณฑ์แจกจ่ายให้กับประชาชนไม่ให้ค่ะ
1: ครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะครับว่าเงินกู้นี้ก็จะเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้อย่างแน่นอนฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์อยากทราบหรือสนใจการดำเนินการของรัฐบาลเรื่องใดเป็นพิเศษนะครับก็ส่งคำถามมาบอกเราทางเพจไทยคู่ฟ้าก็จะหยิบยกมาพูดคุยไขข้อข้องใจให้นะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษกดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

ำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับมีการให้ความช่วยเหลือและให้บริการประชาชนในเรื่องใดบ้างนะครับซึ่งหลักๆเลยนะครับก็คือ1เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการยื่นคำร้องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแทนการให้ความยินยอมของบิดามารดาของผู้เยาว์ในการรับบุตรบุญธรรมนะครับหรือว่าการร้องขอให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือร้องขอให้เป็นบุคคลสาบสูญต่างๆนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายนะครับและนอกจากนั้นนะครับบางท่านนะครับนอกจากมาขอความช่วยเหลือในการขอคำปรึกษาแล้วนะครับก็อาจจะขอให้ทางสำนักงานอัยการครับช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทให้ในส่วนตรงนี้สำนักงานอัยการก็ให้ความช่วยเหลือในด้านนี้ด้วยนะครับทนายอาสานะครับซึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะในเมื่อทางสำนักงานอัยการมีพนักงานอัยการที่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วทำไมต้องมีทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือนำเหตุที่ต้องมีทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นก็เพราะบางครั้งนะครับบุคคลที่ไปขอความช่วยเหลือนะครับบางท่านก็ไปขอความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจนะครับหน้าที่ของพนักงานอัยการคือกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการในการที่จะยื่นคำร้องให้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับบางครั้งเช่นอาจจะเป็นเรื่องที่คู่กรณีนะครับมีข้อพิพาทกันนะครับอาจจะมีการฟ้องร้องกันในชั้นศาลว่าจะเป็นการฟ้องร้องในเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินนะครับเรื่องการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆหรือว่าเรื่องการผิดสัญญากู้ยืมต่างๆเหล่านี้นะครับหรือบางครั้งนะครับก็อาจจะเป็นกรณีที่มีการต้องการขอให้มีการยื่นคำร้องในบางเรื่องบางกรณีที่กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจพนักงานอัยการในการยื่นคำร้องนะครับเช่นในกรณีที่ชายหญิงอยู่กันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายและต่อมามีบุตรด้วยกันแน่นอนครับการที่ชายหญิงอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วมีบุตรด้วยกันบุตรนะครับจะไม่บุตรใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะขอให้บุตรนั้นเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายบางครั้งนะครับถ้าหากว่าทุกฝ่ายนะครับคือบิดามารดาและบุตรอยู่ครบก็อาจจะไปดำเนินการทางฝ่ายทะเบียนได้เลยแล้วก็ขอทนายอาสานะครับก็ถ้าหากว่าจะขอนะครับต้องมีฐานะยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับก็สามารถที่จะไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ได้นะครับในส่วนตรงนี้ครับ

0: สวัสดีครับผมบ๊อบนาทีโกศลพิสิทธิ์นะครับวันนี้จะพูดถึงปัญหาระดับชาติครับที่ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะพูดถึงการแก้ปัญหานี้นั่นคือปัญหายาเสพติดนั่นเองนะครับวันนี้เราจะพาไปติดตามครับว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ปัญหาระดับประเทศได้ต้องทำอย่างไรไปพบกับประธานรัฐสภาท่านโสภณ สารามันครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านจริงจังมากเพราะเหตุใดท่านสมพลถึงสนใจกับปัญหายาเสพติดมากเป็นพิเศษครับ
1: อันแรกเป็นครูอันที่สองก็คืออยู่ในชนบทผมได้เห็นความลำบากของผู้ปกครองผมได้เห็นเด็กที่ไม่เรียนหนังสือ
0: ครับ
1: ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตของเยาวชนเราเนี่ยเราจะฝากอนาคตประเทศนี้นี่ไว้กับเด็กที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยไม่ได
0: ้
1: ผมบูรณาการนะไม่ใช่ผมทำคนเดียวผมร่วมกับชาวบ้านใน6อำเภอร่วมกับส่วนราชการต่างๆมาคุยกันว่าจะสู้ไห
0: ม
1: สู้ก็มาร่วมมือกันเพราะในช่วงนั้นโชคดีได้มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีผมรับผิดชอบงานยาเสพติดผมก็เอาโครงการที่ผมทำอยู่ที่พื้นที
0: ่
1: วันนี้เรื่องโครงการรวมพลังรักษาแก้ปัญหายาเสพติดที่เน้นเรื่องการบำบัดก็คือ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดก็ถูกบรรจุในนโยบายรัฐบาล
0: คร
1: ับ ผมก็ได้มาเป็นประธานสภาเราก็มาดูในแง่ของนิติบัญญัติเนี่ยเราจะช่วยประเทศนี้แก้ปัญหายาเสพติดยังไงผมก็มองมิติที่เราทำอยู่คือ1ป้องกัน
0: คร
1: ับป้องกันไม่เสพป้องกันไม่กลับไปเสพซ้ําบำบัดรักษาแล้วก็ขบวนการปราบปราม
0: ครับ
1: สุดท้ายมิติที่4ก็คือขบวนการแก้กฎหมายวันนี้เดินมาจนถึงขบวนการแก้กฎหมายในฐานะนิติบัญญัติเนี่ยผมได้เชิญกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันทำเวิร์กช็อปใหญ่ได้ข้อสรุปนั้นมาจัดทำร่างกฎหมายคือผมถือว่าผมเดินมาถูกทางทีนี้ผมอยากให้สังคมได้เห็นว่าทำอย่างไรที่บอกว่ายาเสพติดบำบัดแล้วเลิกไม่มีอยู่จริงมีจริงครับต้องเริ่มทุกกระบวนการ
0: งั้นผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมลงไปในแต่ละมิติได้เลยไหมครับ
1: ได้ครับถ้าพิสูจน์ได้พิสูจน์จากความจริงครับในโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ของเรานี่มี5วัตถุประสงค์ที่ทำให้บ้านเมืองน่าอยู่หนึ่งก็คือประเพณีดีกิจภัณฑ์ดีการศึกษาดีสุขภาพดีปลอดยาเสพติด
2: เราได้มีการทำรายชื่อจากผ้าป่ายาเสพติดนะคะเสร็จแล้วเมื่อได้รายชื่อมานะคะในกรณีของน้องนี่นะคะก็ได้ชุมชนแจ้งรายชื่อว่าน้องมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงเสร็จแล้วก็นำมาคัดกรองเพื่อจะแยกสีความหนักเบาของการติดสารเสพติดถ้าเป็นสีส้มกับสีแดงก็ส่งไปที่มินิธัญรักษ์ของโรงพยาบาลเสร็จแล้วถ้ากลุ่มสีเขียวเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากอบต.ของท้องถิ่นนะคะเสร็จแล้วก็เป็นท่านทางปกครองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นำพาคนมาบำบัดสู่กระบวนการการบำบัดนะคะในการบำบัดยาเสพติดซึ่งด้วยชุมชนเนี้ยนะคะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้นำนะคะดูพฤติกรรมแล้วก็นำผู้ที่ติดสารเสพติดมาตรวจปัสสาวะหรือติดตามการบำบัด16สัปดาห์
3: เรามุ่งเน้นไปที่เด็กและเยาวชนเป็นสำคัญนะคะโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีที่ได้รับผลกระทบจากการที่สมาชิกในครอบครัวใช้ยาเสพติดนะคะคือดูตั้งแต่เด็กอยู่ในตั้งครรภ์เลยค่ะในกรณีที่แม่ใช้ยาแล้วก็อาจจะมีความจำเป็นจะต้องไปคลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีบ้านพักเด็กและครอบครัวซึ่งเป็นเหมือนเชลเตอร์นะคะในการที่จะดูแลประคับประคองให้แม่ได้รับการคลอดที่ปลอดภัยนะคะ
4: การสกัดกั้นสารตั้งต้นก็ดีการประชาสัมพันธ์ก็ดีการร่วมงานกับภาคประชาชนก็ดีทุกคนต้องผมว่าต้องช่วยกันในชุมชนต่างๆเนี่ยถ้าผู้ใหญ่บ้านกำนันเด็กๆนักเรียนนักศึกษาช่วยกันสอดส่องลดดีมานด์เมื่อไม่มีดีมานด์ความต้องการไม่มีเนี่ยผมเชื่อว่ายาเสพติดหมดนะครับ

มงคลชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ประเด็นที่นำเสนอในวันนี้นะครับก็เป็นคำถามที่พบบ่อยนะครับเวลามีประชาชนมาปรึกษาที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์นะครับเป็นเรื่องของการรับผิดในค่าส่วนต่างตามสัญญาเช่าซื้อนะครับเรื่องมีอยู่ว่าประชาชนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อรถนะครับได้มีการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อมาโดยตลอดและพออยู่มาวันหนึ่งเนี่ยนะครับตัวผู้เช่าซื้อเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่อนงวดค่างวดได้ไหวนะครับก็เลยมีการขอเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยนำรถคันดังกล่าวนะครับไปคืนให้กับผู้ให้เช่าซื้อนะครับทีนี้ต่อมาปรากฏว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยได้มีการฟ้องคดีผู้เช่าซื้อให้รับผิดในค่าส่วนต่างของรถเนื่องจากว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้รับรถจากผู้เช่าซื้อแล้วเนี่ยก็มีการนำรถคันดังกล่าวไปขายท่อตลาดนะครับพอขายท่อตลาดแล้วเนี่ยได้เงินน้อยกว่าตามที่ตกลงไว้ในสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะครับผู้ให้เช่าซื้อก็เลยนำเงินค่าส่วนต่างที่ได้ที่ยังคงค้างอยู่เนี่ยมาฟ้องผู้เช่าซื้อให้รับผิดตามสัญญานะครับปัญหามันก็ยังมีอยู่ว่าผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดในค่าส่วนต่างนี้หรือไม่อย่างไรนะครับคือตรงนี้เนี่ยมีคำพิพากษาศาลฎีกากำหนดไว้นะครับว่ากรณีผู้เช่าซื้อเนี่ยนำรถมาคืนให้กับผู้ให้เช่าซื้อแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นการเลิกสัญญาตามกฎหมายนะครับแต่กรณีที่จะต้องรับผิดค่าส่วนต่างหรือไม่เนี่ยนะครับมีเงื่อนไขอยู่ว่าหากมีการคืนรถแล้วเนี่ยนะครับผู้เช่าซื้อไม่ได้มีค่างวดรถที่ค้างชำระก็คือไม่มีหนี้ค้างชำระกับผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยนะครับจะมีผลทำให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยไม่ต้องรับผิดในค่าส่วนต่างของรถคันดังกล่าวนะครับและถ้าเกิดว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยนะครับมีการให้ผู้เช่าซื้อเซ็นสัญญานะครับเซ็นสัญญาว่าให้รับผิดในค่าส่วนต่างดังกล่าวเนี่ยครับข้อสัญญาดังกล่าวก็ไม่มีผลบังคับให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยต้องรับผิดในค่าส่วนต่างตามสัญญาแต่อย่างใดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเงื่อนไขสำคัญก็คือว่าหากต้องการจะเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยที่ไม่ต้องรับผิดในค่าส่วนต่างของรถเนี่ยนะครับตัวผู้เช่าซื้อจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระให้กับผู้ให้เช่าซื้อในขณะคืนรถนะครับก็จะมีผลทำให้ผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดในค่าส่วนต่างที่ยังคงค้างตามสัญญาอีกต่อไปนะครับขอบคุณครับ

0: เรื่องนี้ประธานรัฐสภาเข้าใจดีครับแล้วก็นำไปสู่การจัดกิจกรรมระดมความคิดความเห็นเพื่อนำไปสู่การจัดการกับปัญหายาเสพติดด้วยกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญครับ
1: เราจะแก้กฎหมายเอากฎหมายทั้งหมดที่ผมให้คณะทำงานได้ยกประเด็นกฎหมายขึ้นมาแล้วก็จะนำมาให้ฝ่ายบริหารก็คือท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงหรือหน่วยงานได้ดูว่าครบถ้วนยังจะแก้ไขประเด็นไหนแล้วก็นำไปสู่การยกร่างกฎหมายเราเร่งว่ากฎหมายฉบับนี้จะเสร็จจะได้นำเข้าสภาฉะนั้นผมจึงเรียนว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
2: อย่างกรณียกตัวอย่างกฎหมาย PDPA อย่างที่ว่าหากว่านะครับข้อมูลข่าวสารที่มันจะต้องแพร่กระจายในกลุ่มผู้รับผิดชอบกลุ่มราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยแท้จริงเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเขียนให้มันเกิดแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานไอ้ลักษณะแบบนี้นอกจากเกิดประสิทธิภาพแล้วยังประหยัดงบประมาณด้วย
3: ควรจะกำหนดเหมือนกฎหมายของต่างประเทศค่ะแบ่งเป็น3ระดับน้อยกลางมากเพื่อให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจในส่วนตรงกลางถ้ามันค่อนไปทางน้อยศาลสามารถส่งไปบำบัดฟื้นฟูได้แต่ถ้ามันค่อนไปทางมากศาลก็จะใช้บทลงโทษเพื่อให้มันเหมาะสมกับการจะทำความผิดค่ะ
4: ในกรณีของความผิดฐานเสพกับครอบครองเพื่อเสพการครอบครองเพื่อเสพเช่นมียาเสพติดให้โทษแค่1หน่วยการใช้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นกรณีของการที่เราอ้างว่าเราเป็นกรณีของการครอบครองเพื่อเสพแต่ถ้าสมมติเราตรวจปัสสาวะแล้วเขาปัสสาวะไม่ม่วงหรือไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่เราดันส่งเขาไปเข้าการบำบัดรักษามันก็จะเกิดปัญหาว่าเราเอาคนไม่เสพเข้าไปเข้าการบำบัดรักษาอาจจะต้องขออนุญาตเพิ่มคำนิยามว่าจะต้องมีผลตรวจปัสสาวะที่มันเป็นผลที่มีพบยาเสพติดในร่างกายถึงจะเข้าข้อสันนิษฐานในการเข้าบำบัดรักษาค่ะ
5: กฎหมายยาเสพติดในประเทศไทยมีหลายส่วนหลายภาคมากการที่ท่านประธานจะบูรณาการเป็นสิ่งที่ดีเพราะผู้รับผิดชอบก็จะได้ดูกฎหมายนะครับแล้วจะมีอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคเลยก็สามารถดำเนินการได้ง่ายทุกอย่างมันจะราบรื่นและสามารถดำเนินการได้ทันท่วงทีและเป็นไปตามกฎหมายนะครับ
0: การจะทำให้ทั้งประเทศแก้ไขปัญหาได้จริงจังท่านคิดว่ามันต้องทำอย่างไรกันต่อฮะ
1: ทำอย่างไรจะได้เอาภารกิจเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องระดับชาติคือใช้งบประมาณใช้ส่วนราชการแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชน
0: มาม
1: ีส่วนร่วมหรือแม้แต่เอกชนฉะนั้นกฎหมายเรื่องยาเสพติดนี่ไม่ได้รวมเฉพาะแอมเฟตามีนยาบ้าอย่างเดียวนะมันจะรวมทั้งทุกเรื่องเลยทุกเรื่องนะครับจะได้สังคายนาใหม่หมด
0: เพราะว่าในแต่ละเรื่องเองก็มีข้อติดขัดนู่นนี่นั่น
1: ใช่ใช่ใช่ทั้งเรื่องการรักษาทั้งเรื่องการบำบัดงบประมาณจะใช้ส่วนไหนส่วนไหนเป็นเจ้าภาพหลักส่วนไหนเป็นเจ้าภาพรองต้องจริงจังต้องจริงจังแล้วก็ที่สำคัญก็คือหน่วยงานฉะนั้นที่เราผมเรียนว่าที่ประสบความสำเร็จคือเราทำด้วยจิตวิญญาณเราทำด้วยความสำนึกอยากแก้ปัญหาจริงๆนะครับเราได้เห็นความภาคภูมิใจของครอบครัวที่เหมือนไม่ใช่ผมยกย่องตัวเองนะชาวบ้านบอกท่านเหมือนเทวดาท่านเหมือนเทวดาที่มาช่วยหลานผม
0: มา
1: ช
0: ่
1: วยเอาคืนมาได้ฉะนั้นถ้ารัฐบาลชุดนี้นะครับหรือส่วนราชการเราทำเรื่องนี้สำเร็จมันก็จะเป็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศนี้ก็จะเป็นเทวดามาโปรดประเทศนี้
0: ปิดท้ายท่านโสพลมีอะไรอยากจะกล่าวกับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมครับ
1: ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและภาคเอกชนทุกภาคส่วนและรวมทั้งส่วนราชการให้เอาจริงเอาจังร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดจากประเทศนี้ให้ได้ครับ
0: เราทำได้แน่นอนครับ
1: ทำได้ครับ
6: โอเคครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจ ไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: มงคลชีวิต38ประการตอนที่3การบูชาบุคคลที่ควรบูชา1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

สำหรับปัญหาในครอบครัวนะครับโดยปกติแล้วก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนที่เกิดขึ้นในสังคมของพวกเรานะครับและปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวที่เข้ามาสู่สำนักงานรายการคุ้มครองสิทธิ์ที่อยู่ในลำดับต้นๆ นั่นก็คือสิทธิของบุตรนอกสมรสก็คือมีคนมาถามว่าบุตรนอกสมรสนั้นจะมีสิทธิ์ตามกฎหมายยังไงบ้างเพราะว่าเวลาพ่อตายแม่ตายก็จะมานั่งเถียงกันว่าใครมีสิทธิ์จะได้รับมรดกบ้างมาทำความเข้าใจกันนะครับบุตรนอกสมรสก็คือบุตรที่เกิดขึ้นจากพ่อแม่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายแม้จะอยู่กินแบบผัวเดียวเมียเดียวนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าลูกที่เกิดขึ้นนั้นจะกลายเป็นลูกชอบด้วยกฎหมายของทั้งพ่อและแม่เพราะตามกฎหมายแล้วลูกที่เกิดขึ้นจากผู้หญิงนะครับก็จะถือเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของแม่เพียงฝั่งเดียวเท่านั้นนะครับแต่ในส่วนของพ่อนั้นโดยปกติเราก็ยังเรียกว่าลูกนอกสมรสอยู่สิทธิที่จะเกิดขึ้นที่จะเกี่ยวพันกับพ่อนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพ่อมีการรับรองนะครับอาจจะเป็นการรับรองโดยพฤตินัยไปจดทะเบียนรับรองบุตรอย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้เกิดสิทธิ์ในการรับมรดกทำความเข้าใจกันให้ดีนะครับสิทธิอย่างเดียวที่ได้จากความเป็นพ่อเมื่อมีการรับรองบุตรไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนรับรองบุตรหรือเป็นการรับรองโดยพฤตินัยนะครับโดยพฤตินัยก็หมายความว่ารับรองต่อบุคคลทั่วไปหรือวิธีการซึ่งกฎหมายรับรองว่าผู้เป็นพ่อรับรองว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรนะครับก็จะทำให้ได้รับสิทธิ์ในการสืบทอดมรดกของผู้เป็นพ่อนะครับส่วนการจะทำให้ลูกนอกสมรสกลายเป็นลูกในสมรสหรือจะทำให้ลูกกลายเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้เป็นพ่อนั้นนะครับจะมีวิธีการยังไงเราก็จะหาเวลามาพูดคุยและทำความเข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ท่านจะควรจำไว้นะครับในเรื่องของลูกนอกสมรสคือลูกมีสิทธิ์ในทรัพย์มรดกหรือสิทธิต่างๆเกี่ยวกับผู้เป็นแม่แบบ 100% แต่การที่จะมีสิทธิ์ในส่วนของพ่อนั้นจะต้องได้ความว่ามีการรับรองบุตรและมีการรับต่อบุคคลทั่วไปว่าลูกคนนี้เป็นลูกของผู้ชายนั่นเองนะครับแต่ทางที่ดีที่สุดก็ขออนุญาตแนะนำผู้ชายนะครับหรือว่าผู้ที่เป็นพ่อนั้นนะครับการจดทะเบียนโดยชอบด้วยกฎหมายคือทางออกที่ดีที่สุดของการแก้ปัญหาลูกนอกสมรสหรือปัญหาในครอบครัวอีกหลายๆประการที่ว่าจะเกิดขึ้นนอกจากนั้นก็ยังทำให้สถาบันครอบครัวเราเข้มแข็งด้วยครับ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
2: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่โลกการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดๆอย่างเช่นประกาศนะครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมขึ้นมาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรเงี้ยนะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลพูลครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคล้อยตามเป็นสิ่งที่ได้
1: เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
2: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโผล่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการจะเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยอครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน141นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
4: หน้าฝนนี้ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยด้วยเคล็ดลับ4ไม่1ไม่วางปลั๊กไฟสายไฟไว้บนพื้นเปียกชื้นแฉะ2ไม่สัมผัสสวิตช์ไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียก3ไม่ซ่อมไฟ ถ้าไม่ชำนาญควรเรียกช่างไฟฟ้ามืออาชีพและ 4. ไม่ละเลยการติดตั้งและทดสอบเครื่องตัดไฟรั่วเป็นประจำจำขึ้นใจ 4. ไม่ใช้ไฟฟ้าปลอดภัยช่วงหน้าฝนด้วยความห่วงใยจากกระทรวงพลังงาน
5: ตาจ๋าไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ
6: ตรวจทำไมตายังแข็งแรงดีอยู
5: ่แข็งแรงดีใช่ว่าจะไม่มีโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงเยอะทั้งความเครียดอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกำลังกายและมลภาวะรอบตัวการตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้รู้สัญญาณโรคที่สำคัญเจอโรคตั้งแต่แรกก็มีโอกาสรักษาหายไม่ลุกลาม
6: ไม่ตรวจไม่เจอตรวจก่อนรู้เร็วรักษาได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนาน
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่6การตั้งตนชอบหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเตรียมพิจารณาโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่พิจารณาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: รัฐบาลเตรียมพิจารณาโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาระบบการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ล่าช้าโดยจะเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัยแทนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดพร้อมจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพิจารณาน
8: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงปัญหาของระบบการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือภัยพิบัติในอดีตที่มีความล่าช้าและไม่ครอบคลุมว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกร่างโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติซึ่งโมเดลนี้รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการซื้อประกันภัยพิบัติจากบริษัทเอกชนให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยตรงโดยที่ประชาชนไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองแต่บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นสำหรับรายละเอียดของโมเดลนี้คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอ14โครงการและแผนสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาตั้งเป้าฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างยั่งยืน
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงการเตรียมนำเสนอโครงการและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสควบคู่ไปกับการแก้ไขอุทกภัยแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนตามความต้องการของพื้นที่6โครงการงบประมาณกว่า404ล้านบาทซึ่งผ่านการประชุมกลั่นกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด อาทิโครงการก่อสร้างแก้มลิงรองรับการระบายน้ำเมืองนราธิวาสโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวหาดธนาทัศน์โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเชื่อมโยงสนามบินนราธิวาสส่วนโครงการด้านความมั่นคงได้นำเสนอให้มีการเร่งรัดอนุมัติงบประมาณสำหรับก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียระยะทาง185 กิโลเมตรซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้สร้างไปแล้ว 12.4 กิโลเมตรโดยจะเสนอให้ก่อสร้างส่วนที่เหลือกว่า90กิโลเมตรเพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักควบคู่การสำรวจจุดเสี่ยงอำเภอชานุมานและทดสอบระบบหอเตือนภัย
10: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลากบริเวณบ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ85 เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าระหว่างวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนี้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมชัยยายิ้มนะครับเช้าวันเสาร์ไม่น่าเชื่อนะครับวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ในที่สุดปลายเดือนสิงหาคมแล้วเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามไปติดตามสถานการณ์ในเรื่องของสภาวะการน้ำท่วมเนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีหรือคุณมิกกี้เมาส์เป็นนิกเนมของท่านนะครับก็เตรียมลงนามงบกลาง 9,000 เพียง 9,000 บาทนะครับช่วยน้ำท่วมชาวน่านก่อนที่จะชงคณะรัฐมนตรีวาระที่ผ่านมานะครับก็จะมีการซ่อมแซมบ้านที่สึกหรอแล้วก็ที่จะให้มีการช่วยเหลือนะครับคุณพระดอนปริศนานันทกุลท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยียวยาสู้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยท่านรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปลงไปสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งต้องภัยขนาดใหญ่เช่นนี้เนี่ยในส่วนของทางรัฐบาลเนี่ยก็จะใช้เงินเยียวยากับประชาชนให้เร็วที่สุดโดยเบื้องต้นเนี่ยจำนวน 9,000 บาทก็น่าจะพอเยอะพอสมควรนะครับสำหรับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจะมีการเร่งรัดนะครับคาดว่าวันนี้จะมีการเสนอท่านนายกเพื่อจะลงนามก่อนนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะครับผู้มีการเยียวยาผู้เสียชีวิตที่พื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยประมาณ 2-3 คนนะครับมี2ส่วนในอนุมัติกลางเนี่ยโดยกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจะเป็นผู้เสนอมาอย่างคณะรัฐมนตรีและก็อีกส่วนเงินจากกองทุนจากรองนายกเนี่ยนะครับก็จะมีการศึกษาหรือกับท่านสำนักงานประสานนายกนะครับโดยมีเกณฑ์ว่าจะใช้งบอุทกภัยช่วยเหลือเงินกองทุนจำนวน 80,000 กว่าบาทซึ่งจะมามีการรวมเงินจากกองทุนจากและงบการฉุกเฉินน่าจะอยู่ที่ประมาณ 300,000 กว่าบาทนะครับทั้งนี้เนี่ยหลักเกณฑ์ในการซ่อมแซมบ้านเรือนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจะใช้หลักเกณฑ์ของกรมป้องกันบรรเทาอุทกภัยน้ำท่วมนะครับว่าจะใช้ในการสำรวจเพื่อจะดูแลเสียหายส่วนรายละเอียดเนี่ยต่างๆก็อยู่ที่ทางกรมว่าจะดูแลกันอย่างไรตามกระบวนการแล้วเนี่ยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเนี่ยนะครับถ้ามาดูสำนักข่าวกรองสถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเกิดจากปัจจัยสามปัจจัยสำคัญที่ปัจจัยผลที่เกิดจากการในเรื่องของการใกล้ที่จะมีการนัดกันตั้งโต๊ะในการเจรจาแล้วก็สับเปลี่ยนกับกองกำลังทหารแล้วก็เตรียมประสานกับประเทศมาเลเซียที่จะคุมกำลังกลุ่มข้ามแดนนะครับสกัดผู้ก่อเหตุเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยรู้ตัวกลุ่มก่อการร้ายแต่เรื่องความมั่นคงนั้นคงจะบอกอะไรกับพวกเราไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามถ้าคุณธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและก็หัวหน้าการพูดคุยเนี่ยเมื่อสันติสุขจังหวัดเนี่ยจังหวัดชายแดนภาคใต้ประเมินถึงสถานการณ์เหตุก่อครัวในพื้นที่จังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหลายจุดและช่วงประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยว่ามาจาก3สาเหตุสำคัญนะครับในการพูดคุยสันติสุขกำลังจะเดินหน้าซึ่งพาดผ่านช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ถึงนี้ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการสร้างอำนาจต่อรองในการโต้ในการตั้งโต๊ะเจรจาและก็มีการท่ามีการรีบเร่งวิ่งในการเจรจาที่น่าจะเปรียบและรีบยอมรับของเขาเพื่อส่งผลให้เราเสียดังนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีการวางแผนต่อไปก็ต้องมีการเตรียมการกันอย่างไรนั่นข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองนี่ขณะนี้เนี่ยช่วงใกล้เปลี่ยนกองกำลังของกองทหารอาจจะขยายมองช่องว่างเพื่อประเมินท่าทีของเจ้าหน้าที่ว่าจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไรและการก่อเหตุทั้งสิ้นเนี่ยนะครับว่ามีลักษณะของการก่อกวนอย่างเช่นพื้นที่จังหวัดยะลามันเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับในเรื่องที่จังหวัดยะลามีหลากหลายมิติก่อเหตุมีก่อนเชิงสัญลักษณ์เห็นได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นเป้าเหมาะมากกว่าเห็นได้จากการเผาสารสถานที่ทางราชการซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหนื่อยครับกองจะต้องประเมินและก็ชี้มาเห็นว่าปัจจัยอะไรบ้าง3ขณะเดียวกันนี่นะครับก็เป็นดูว่าในเรื่องนี้ว่าขณะนี้เนี่ยหนึ่งในช่วงฤดูฝนจะมีการเตรียมความเสียหายนะครับทั้งนี้เนี่ยมีคำถามเสมอว่าทำไมรัฐไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยคุยกันเยอะเหลือเกินขนาดนี้เนี่ย อยากจะบอกว่าบางครั้งพวกเขาก็ไม่บอกกล่าวกันล่วงหน้าเมื่อเกิดเหตุก็จะรู้กันโดยทันทีไม่ใช่ความหมายว่าวางแผนตรงนี้ต้องมาพร้อมกันอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปตามที่ฝ่ายทหารอ้างว่าเกิดขึ้นจากการเสียผลประโยชน์จากที่รัฐบาลปราบสิ่งนี้ผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามคุณธนัทเนี่ยนะครับบอกว่ามีส่วนอย่างนี้ท่านผู้ที่จังหวัดยะลาเป็นก่อเหตุก่อกวนอย่างใหญ่และพื้นที่ที่ไม่มีเหตุการณ์การจับสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีจับสิ่งผิดกฎหมายเช่นจับยาบ้าจำนวนมากรวมถึงจังหวัดปัตตานีซึ่งขณะนี้เนี่ยนะครับกลุ่มต่างๆก็เชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆแล้วก็หาจุดกลุ่มผู้ที่ชุมนุมต่างๆเนี่ยนะครับสอสำนักข่าวกรองระบุว่าเขาก็รู้ทั้งแหละแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นเรื่องของความมั่นคงเพราะนั้นก็จะเตรียมที่จะรับมือด้วยการดูแลในเรื่องของปัญหาต่างๆทั้งสารสอดเฉดแดงข้าวภาคใต้ซึ่งเป็นปัญหาที่มันก็เรียกว่าเรื้อรังกันมาอย่างยาวนานทีเดียวซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่นะครับเรื่องของการต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเรื้อรังกันมายาวนานแล้วเนี่ยครับสารสอดเฉดแดงภาคใต้เนี่ยมันก็มีสินค้าของเถื่อนก็ดีสถานการณ์ในเรื่องของทั้งของเถื่อนในเรื่องของค้าขายยาบ้ายาเสพติดแล้วแหล่งของโซเปดีเนี่ยนะครับก็เราก็ไม่ทราบว่ากองกำลังทหารจะทำกันอย่างไรและในขณะเดียวกันในเรื่องของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยเขาจะดูแลกันอย่างไรเราก็คงต้องติดตามกันเลยครับและประชาชนจังหวัดสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมมีสัมภาษณ์ท่านรองศาสตราจารย์ดร.บริการวัฒนายากรว่าสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะคุณธนัทผอ.รองเสากรองเนี่ยจะเกษียณอายุราชการในปลายเดือนกันยายนนี้แล้วเนี่ยนะครับก็เห็นบอกว่าจะเอาท่านเสนาธิการนั้นปกท่านพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยมาเป็นเลขาธิการสมช.ซึ่งก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเอาท่านพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยมาเป็นผอ.สำนักเลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติหรือไม่ก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับในขณะเดียวกันครับสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเผยอัตราการว่างงานไตรมาสที่2ของปีนี้อยู่ที่ 8.95% นะครับขยับตัวขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสที่แล้วที่เตรียมรับมือความเสี่ยงเอลนีโญซึ่งกฎหมายกองทุนของลูกจ้างเนี่ยจะเริ่มใช้ใน1ตุลาคมซึ่งคุณนิชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒน์เนี่ยนะครับบอกว่าในช่วงไตรมาส2ของปี2559เนี่ยอัตราการว่างงานอยู่ที่ 0.95% ปรับขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสแรกอยู่ที่ 0.94% โดยมีอัตราการว่างงานในระบบป้องกันสังคมเพิ่มขึ้น 2.37% นะครับทั้งนี้ผู้ว่างงานอยู่ที่ระยะอยู่ที่ประมาณ 8.1 ล้านคนทีเดียวนะครับเพิ่มขึ้น 11.3% เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.2 ล้านคนเพิ่มขึ้น 0.8%ภาคการเกษตร 1.3 ล้านคนเพิ่มขึ้น 37% มอบภาคการเกษตร 9.3 แสนคนเพิ่ม 14.5% อย่างไรก็ตามคุณอนุชาท่านเลขาธิการสภาพัฒน์นะครับบอกว่าวันที่1ตุลาคมจะมีการบังคับใช้กฎหมายกองทุนเฉพาะลูกจ้างที่คาดว่าปีนี้จะมีสถานประกอบการที่อยู่ในสายนำส่งผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะครับว่าสมทบมากกว่า 1,700,000 กว่าแห่งเนี่ยคิดเป็น 8% แต่ผู้ประกอบการมีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปครอบคลุมลูกจ้างราว 5.7 ล้านกว่าคนนะครับลูกจ้างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจและสิทธิในเรื่องของการดูแลตนเองนะครับว่ามีสิทธิมากน้อยขนาดไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยู่ที่ในเรื่องการเลิกจ้างเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับซึ่งจะต้องดูแลว่าผลกระทบเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์เนี่ยคุณได้รับเนี่ยจะมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนายจ้างและลูกจ้างควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบรองรับการขึ้นทะเบียนการนำส่งเงินสมทบและก็การเก็บในเรื่องของการดำเนินงานในเรื่องตรงนี้เนี่ยครับก็คงจะต้องดูกันว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันในเรื่องของสภาพัฒน์เช่นเดียวกันนะครับที่คนไทยยังเรียกว่าไทยยังสู้เนี่ยนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบ้านเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่เราคงต้องติดตามกันว่ามันจะมีการพุ่งไปอย่างต่อเนื่องนะครับสถานการณ์หนี้ครัวเรือนล่าสุดยังอยู่ที่ระดับสูงขึ้นภาพรวมหนี้เสียลดลงเล็กน้อยแต่หนี้ปัญหาเริ่มค้างชำระไม่เกิน90วันเพิ่มขึ้นแนะนำว่าเร่งปรับมาตรการช่วยเหลือคลังพบมีข้อจำกัดนะครับสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยครับครัวเรือนอยู่ในไตรมาสเนี่ยขยายตัวเล็กน้อยอยู่ที่ 0.5% จากไตรมาสก่อนโด ยมีมูลค่ารวมอยู่ 16.41 ล้านล้านบาทเยอะทีเดียวเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับสัดส่วนที่ 85.9% และ GDP ลดลงเล็กน้อยจาก 86.7% ในไตรมาสก่อนทั้งนี้สินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อที่อยู่อาศัยขยายตัวสูงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่2มาอยู่ที่ 4.82% จากกลุ่มที่ 3.87% นะครับและก็อยู่ที่ 4.30% ในไตรมาสที่3และที่4นะครับพอฟังดูแล้วตัวเลขก็อาจจะสับสนพอสมควรนี่นะครับแล้วก็ขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยขยายตัวที่ 4.73% สูงขึ้น 1.61% และที่ 1.63% และไตรมาสที่3ที่4ปี68ตามลำดับเลขาธิการสภาพัฒน์กล่าวว่าแม้สัดส่วนหนี้เสียหรือ NPL เนี่ยรวมแล้วเนี่ยจะลดลงแต่พบว่าสัดส่วนหนี้ที่เริ่มมีปัญหาหรือ SML ที่ค้างชำระเนี่ย 31-90 วันเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องเฝ้ามีการเฝ้าระมัดระวังเพื่อไม่ให้กลายเป็นหนี้เสียและเร่งแก้ไขหนี้เสียไม่เพิ่มขึ้นนะครับลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือภาครัฐเนี่ยยังไม่สามารถกลับมาชำระหนี้เสียได้ในช่วงปี2562ถึง2568ลูกหนี้เข้าโครงการอาทิคลินิกแก้หนี้และคุณสู้เราช่วยพบว่ามีเพียง 23% ของลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 15% ที่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติขณะที่ 85% ยังมีตัวปัญหาในการชำระและก็สะท้อนถึงข้อจำกัดของมาตรการและรายได้ในพื้นที่ซึ่งจะต้องปรับในเรื่องของหนี้สินส่วนบุคคลเนี่ยให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็คงจะต้องดูกันต่อไปในช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนก็เตรียมที่จะต้องดูแลนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับก็คงจะต้องดูแลกันกรุงเทพฯก็ลดราก็ติดกันหรือเกิดนี่นะครับในขณะเดียวกันเกิดในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมในเรื่องของที่ประเทศเนปาลกับทิเบตเนี่ยนะครับมันเกิดการเสียหายอย่างมากมายเนี่ยนะครับก็ทั้งญี่ปุ่นทั้งประเทศออสเตรเลียเสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบจะ500กว่ารายเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มันเกิดไม่น่าจะเกิดขึ้นเกิดจากทานน้ำแข็งจากเทือกเขาฮิมาลัยนะครับเกิดสภาวะน้ำท่วมแล้วก็เกิดสภาวะที่เรียกว่าเราต้องคอยติดตามกันนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นชาวยุโรปก็ดีชาวอเมริกันเนี่ยก็ชอบเดินทางไปเยือนที่เทือกเขาฮิมาลัยเพื่อที่จะไปปล่อยอัฐิของญาติผู้สูญเสียต่างๆเนี่ยครับแล้วก็เกิดการน้ำแข็งไหลทางด้านภูมิอากาศในขณะนี้ก็แปรปรวนมากเพราะสภาวะโลกร้อนเนี่ยก็เป็นเรื่องของที่เรียกว่าเรื่อง climate change เป็นเรื่องที่สำคัญมากอย่างไรก็ตามเราคงต้องดูกันต่อไปนะครับว่าสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยมีเรื่องของช่วงฤดูฝนเนี่ยแล้วก็จะใกล้ถึงฤดูหนาวแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับก็มีเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้าครับขอบคุณครับติดตามรายการและสวัสดีครับ
0: ท่านโลกท่านข่าวสารท่านเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยท่านไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง FM 92.5 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสไตล์ดีกับผมภูริศิริวุฒิเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับแน่นอนครับวันนี้มาพร้อมกับเพลงแปลกๆใหม่ๆครับเอามาฝากกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับเพลงอินดี้ต่างๆอาจจะไม่เคยฟังที่ไหนก็มาฟังในรายการนี้ได้เลยครับท่านผู้ฟังครับและแน่นอนครับผมก็เอาคอนเทนต์มาฝากกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับแต่วันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ไปติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยครับกับรายการสไตล์ดีครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับวันนี้คอนเทนต์ของเราครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่ชาวออฟฟิศเนี่ยมักจะเจอเยอะจริงๆแล้วคนทั่วไปก็เป็นท่านผู้ฟังไม่ใช่แค่ชาวออฟฟิศหรอกครับไม่ว่าใครจะอยู่ในจุดไหนเนี่ยล้วนมีสิ่งนี้ครับซึ่งแต่ละคนก็มีเพดานไม่เหมือนกันครับเราไปวัดกับคนอื่นไม่ได้นะท่านผู้ฟังหลายคนก็อาจจะมีสิ่งเจ้านี้ครับความเครียดครับไม่ว่าใครก็มีท่านผู้ฟังไม่ว่าใครจะอยู่ในจุดไหนครับมีมากมีน้อยทำมากทำน้อยล้วนมีความเครียดด้วยกันทั้งนั้นครับเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีลิมิตความเครียดไม่เหมือนกันนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังอ่ะวันนี้ครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับวิธีครับวิธีในการอะไรจัดการความเครียดง่ายๆครับที่ท่านก็ทำได้ครับไปติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยครับกับรายการสไตล์ดีครับหลอกให้เครียดกันก่อนครับ

มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับความเครียดครับเป็นสภาวะของอารมณ์ครับของคนที่ต้องเจอกับปัญหาต่างๆก็เกิดความไม่สบายใจวิตกกังวลกดดันหลายครั้งครับที่หลายคนมักจะเครียดโดยไม่รู้ตัวครับเพราะคนเรามักจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดที่ไม่เหมือนกันนั่นเองครับเพราะว่าเมื่อเกิดความเครียดแล้วเนี่ยเราก็จะแสดงออกมาทางด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์พฤติกรรมบางคนหงุดหงิดง่ายเลยบางคนป่วยง่ายบางคนนอนไม่หลับหากว่าเรารู้วิธีในการจัดการและก็บรรเทาความเครียดต่างๆเหล่านั้นได้แล้วอย่างน้อยก็ช่วยให้เราพร้อมรับมือกับความเครียดได้มากขึ้นนั่นเองครับนี่เรามาดูวิธีในการจัดการความเครียดง่ายๆกันเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างครับลองทายกันเล่นดูไหมอ่ะมาเลยข้อแรกครับออกกำลังกายครับหลายคนบอกเครียดกว่าเดิมอีกนะเพราะเล่นไม่ไหวเชื่อผมเถอะไปออกกำลังกายคลายเครียดกันเถอะครับเมื่อใดก็ตามครับที่เรารู้สึกเครียดครับเจ้าฮอร์โมนที่ชื่อคอร์ติซอลครับคุ้นชื่อกันไหมฮะไอ้เจ้าคอร์ติซอลอ่ะมันจะทำงานหนักครับท่านผู้ฟังซึ่งเราก็สามารถแก้ได้ครับโดยการให้ฮอร์โมนเอนโดรฟินทำงานบ้างอ่ะด้วยการออกกำลังกายครับอย่างน้อยๆเลยถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองนี่กำลังเครียดอยู่การได้ออกจากโต๊ะทำงานไปยืดเส้นยืดสายหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดครับก็อาจทำให้เราหลุดโฟกัสเรื่องเครียดไปสักพักหนึ่งนั่นเองครับจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าการออกกำลังกายในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าออกแรงอย่างหนักนะท่านผู้ฟังเห็นไหมหรือว่าจะต้องไปออกให้มันเหงื่อออกมากๆเลยขนาดนั้นเนี่ยไม่ต้องขนาดนั้นฮะแต่เป็นแค่การออกกำลังกายให้ผลทางสุขภาพจิตนั่นเองเพียงแค่เดินปกติสัก10นาทีครับหันเหความสนใจไปในทางบวกก็ได้ผลแล้วท่านฟังแต่ถ้ามีเวลาหลังเลิกงานครับก็ควรจะไปออกกำลังกายอย่างจริงจังอย่างน้อยวันละ30นาทีครับแค่ 3-5 วันต่อสัปดาห์เองก็เพียงพอให้ฮอร์โมนแห่งความสุขนั้นได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วนั่นเองครับอ่ะเป็นไงครับท่านผู้ฟังข้อแรกพักเลยหยุดเลยครับไปออกกำลังกายเลยครับท่านผู้ฟังไม่ต้องออกหนักนะไปเดินเล่นอะไรก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อในรายการสายดีครับ

มาต่อกันเลยครับนี่วิธีในการจัดการกับความเครียดต่อไปกับข้อที่2ครับจะทำได้กันไหมนะนั่งสมาธิครับฝึกจิตลดความเครียดครับหากลองสังเกตตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกเครียดครับก็จะเหมือนกับว่ามีก้อนความคิดบางอย่างเนี่ยวิ่งอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยซึ่งเมื่อมีความเครียดแล้วมันจะวิ่งวนอยู่ในหัวตลอดไปจนทำให้เรานี่ต้องคิดซ้ำไปซ้ำมากับเรื่องเครียดนั่นเองครับจะจัดการกับปัญหาเนี่ยจะแก้ยังไงดีการจมกับความเครียดอาจทำให้เราไม่อยากทำอย่างอื่นเลยนั่นเองครับวิธีที่จะแก้ปัญหาง่ายๆครับเมื่อรู้สึกวิตกกังวลมากเกินไปก็ลองไปหาเวลาทำสมาธิหรือว่าสวดมนต์ไหว้พระฝึกลมหายใจลองกำหนดลมหายใจเข้าออกง่ายๆครับทำให้ชีพจรนั้นเต้นช้าลงเอาใจไปโฟกัสกับการกำหนดลมของเรานั่นเองครับก็ทำให้เราลืมเรื่องเครียดๆไปได้ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวแล้วท่านผู้ฟังอันนี้จริงนะโอเคครับมาต่อกันกับข้อที่3ครับจัดสรรเวลาในชีวิตประจำวันครับคำนี้ได้ยินกันบ่อยสินะ work life balance นั่นเองครับได้ยินกันมาเยอะแล้วแต่หลายคนก็ยังไม่สามารถทำได้นั่นเองนอกจากการจัดสรรเวลาในการทำงานและก็การใช้ชีวิตส่วนตัวให้ดีเนี่ยจะช่วยให้ชีวิตส่วนตัวนั้นดีขึ้นแล้วยังช่วยในเรื่องของการที่เราไม่เอาความเครียดต่างๆไปให้กับครอบครัวด้วยนั่นเองครับ8ชั่วโมงที่หมดไปกับการทำงานเนี่ยหลังจากนั้นควรหยุดคิดเรื่องงานได้แล้วไม่นำงานเนี่ยไปทำในขณะที่ใช้เวลากับครอบครัวครับและก็ให้เวลาโฟกัสกับเรื่องครอบครัวและก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งในการบริหารความเครียดได้ดีเลยทีเดียวนั่นเองครับลายเลยปิดไปเลย ถ้ามันไม่มีอะไรสำคัญด่วนๆมากจริงๆนะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งจดจ่อกับมันนะครับทำงานแค่ช่วงหนึ่งก็พอครับเรามีชีวิตเนี่ยเพื่อมาใช้ชีวิตอยู่แค่ไม่กี่ปีครับเราไม่รู้ว่าจะหมดไปเมื่อไหร่นะงานก็เป็นแค่ส่วนประกอบส่วนหนึ่งที่เราต้องนำเงินมาเลี้ยงชีพนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังอย่าไปเครียดกับมันมากครับใช้ชีวิตท่านผู้ฟังอ่ะพักกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อกันกับรายการสไตล์ดีครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในรายการสไตล์ดีแล้วครับท่านผู้ฟังครับมาต่อกันเลยครับกับข้อที่4ครับผ่อนคลายด้วยการดูหนังฟังเพลงครับนี่หลายคนบอกเฮ้ยชอบเลยข้อนี้คลายเครียดครับแม้ว่าเราจะจัดการปัญหาความเครียดต่างๆยังไม่ได้ทันทีครับแต่การที่เราเอาตัวเองออกมาจากความเครียดได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับได้ทำตามใจตัวเองบ้างไม่ว่าจะเป็นการไปนอนดูหนังฟังเพลงหรือว่าออกไปหากิจกรรมทำครับที่นอกจากการนั่งจมความเครียดแล้วเนี่ยแน่นอนว่าช่วยให้สมองนั้นปลอดโปร่งนั่นเองครับแล้วก็ทำให้เรากลับมาคิดแก้ไขปัญหาหรือว่าเรื่องเครียดได้ดีอีกด้วยนั่นเองครับและข้อสุดท้ายฝากกันไปกับจุดนี้เลยครับข้อที่5ปรับเปลี่ยนความคิดครับการจมอยู่กับเจ้าความคิดใดความคิดหนึ่งมากเกินไปนะครับอาจทำให้เกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัวได้นั่นเองครับหรือว่าถ้าหากเราจมอยู่กับความวิตกกังวลมากๆก็กลายเป็นความเครียดสะสมครับซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นก็จะกลายเป็นสาเหตุของความทุกข์ใจนั่นเองซึ่งในทางวิทยาศาสตร์ก็พบว่าความคิดสัมพันธ์กับสมองครับเมื่อคิดอย่างนึงสมองก็จะตอบสนองไปตามนั้นนั่นเองหากเราตกอยู่ในภาวะเครียดเรื่องงานสุขภาพเพื่อนร่วมงานวิธีการก็คือเอาตัวเองครับออกมาจากความเครียดนี้ด้วยการลองปรับมุมมองปัญหาต่างๆครับเอาตัวเองออกมายืนเป็นคนนอกดูบ้างครับอาจทำให้เรานั้นเห็นสาเหตุของปัญหาและก็วิธีแก้ไขได้ง่ายกว่าการที่เราเอาตัวเองเข้าไปจมอยู่กับจุดๆนั้นนะหรือว่าหากว่าเรานั้นมองข้ามเรื่องที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆครับยอมรับข้อบกพร่องที่มันเกิดขึ้นได้ของงานหรือว่าเพื่อนร่วมงานก็อาจจะทำให้เรานั้นเข้าใจสถานการณ์และก็หายเครียดได้เร็วขึ้นนั่นเองครับอีกทั้งยังน่าจะป้องกันตัวจากความทุกข์ต่างๆได้อีกด้วยนั่นเองครับเมื่อพยายามดูแลสุขภาพจิตแล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะดูแลสุขภาพกายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารนอนหลับให้เพียงพอทุกอย่างนี้ครับก็จะช่วยบรรเทาความเครียดที่เกิดขึ้นได้นั่นเองครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพจิตที่ดีมีสุขภาพกายแข็งแรงสดชื่นแจ่มใสในทุกๆวันนะครับท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้ครับสไตล์ดีกับผมภูดิศิรุจะต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับอย่าเครียดครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยยังไม่ทราบสาเหตุเพลิงไหม้พื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์และยังไม่สามารถดับไฟด้านในได้เนื่องจากโครงสร้างเหล็กอาจเสี่ยงถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยยังไม่ทราบสาเหตุเพลิงไหม้พื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์และยังไม่สามารถดับไฟด้านในได้เนื่องจากโครงสร้างเหล็กอาจเสี่ยงถล่มเบื้องต้นมีรายงานผู้บาดเจ็บ10รายและร้านค้าได้รับผลกระทบกว่า300แผง
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้และเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปดับไฟด้านในได้เนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจากความเสี่ยงที่โครงสร้างอาคารเหล็กที่โดนความร้อนสูงอาจเสียกำลังและยุบตัวลงมาได้ง่ายจึงต้องรอประเมินความมั่นคงก่อนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางเพื่อฉีดน้ำดับเชื้อเพลิงที่ยังคุกรุ่นอยู่ด้านล่างขณะนี้ทำได้เพียงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไว้สำหรับความเสียหายเบื้องต้นทราบว่ามีร้านค้าได้รับผลกระทบ300แผงจากผู้ประกอบการราว100รายขณะที่ตัวเลขผู้บาดเจ็บมี10รายส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครมีอาการสำลักควันและบาดเจ็บเล็กน้อยโดยมีผู้บาดเจ็บอาการวิกฤต1รายเป็นอาสาสมัครที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจทางนี้กรุงเทพมหานครเตรียมพิจารณามาตรการเยียวยาโดยเฉพาะผู้พักอาศัยในหอพักที่อาจจำเป็นต้องหาที่อยู่ใหม่นอกจากนี้ยังมีรายงานเรื่องมีผู้เข้าไปในตัวอาคารเพื่อขโมยสิ่งของจึงได้ประสานผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตรึงกำลังรอบพื้นที่เกิดเหตุป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสลักทรัพย์สินของผู้ค้าในเขตอัคคีภัยโดยย้ำเตือนว่าผู้ที่เข้ามาก่อเหตุซ้ำเติมผู้ประสบภัยจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและได้รับโทษหนักอย่างแน่นอนปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร
8: ์สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเปิดลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์โดยสามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายการความเสียหายพร้อมภาพถ่ายประกอบโดยมีกำหนดการเปิดรับยื่นคำร้องตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 นถึง 16:00 นณบริเวณศาลาวัดพระพิเรนและตั้งแต่วันพรุ่งนี้ หรือวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเป็นต้นไปเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาสามารถยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายครั้งนี้หลังจากยื่นเอกสารและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วสำนักงานเขตจะดำเนินการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันรับเงินช่วยเหลือเยียวยาหน้าสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอีกครั้งชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: รัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสหลังพ.ร.ก.กู้เงิน4แสนล้านบาทได้รับความเห็นชอบพร้อมกำหนดแนวทางห้ามนำเงินไปใช้ศึกษาดูงานหรือแจกจ่ายครุภัณฑ์เพื่อความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน4แสนล้านบาทนั้นรัฐบาลพร้อมเดินหน้าจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสใน2ส่วนสำคัญคือในส่วน2แสนล้านบาทแรกจะจัดสรรให้กับโครงการไทยช่วยไทย60/40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจส่วน2แสนบาทหลังจะมุ่งเน้นในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศโดยเน้นกรอบการลงทุน3ด้านคือลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีจัดการพลังงานส่งเสริมการใช้ศักยภาพยานพาหนะไฟฟ้าหรือ EV ควบคู่กับการสร้างสถานีชาร์จทั่วประเทศและสร้างคนสร้างงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพลังงานยุคใหม่พร้อมกันนี้รัฐบาลได้กำหนดโครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์อนุมัติหรือเนกาทีฟลิสต์ไว้อย่างชัดเจนได้แก่โครงการประเภทการศึกษาดูงานหรือการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อรับประกันว่าเงินกู้ทุกบาทจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงอีกด้วยคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ยินดีต้อนรับครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวประจำวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นะคะกลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะกับต้อมทิติมาอินกล่ำนะคะรับหน้าที่อยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในช่วงสายๆวันเสาร์แบบนี้ค่ะเราจะเจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์หลังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกา7นาทีเป็นต้นไปจนถึงเวลา11นาฬิกาทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็จะเป็นน้องโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรนะคะที่จะมาทำหน้าที่อยู่ตรงนี้ค่ะซึ่งรายการของเรานะคะก็จะมีในเรื่องราวข่าวสารทั้งด้านของการท่องเที่ยวกิจกรรมดีๆโครงการที่น่าสนใจนะคะรวมถึงสาระความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์มาบอกกล่าวเล่าสู่กับคุณผู้ฟังกันค่ะเพื่อที่คุณผู้ฟังนะคะจะได้วางแผนในการใช้ชีวิตในการไปท่องเที่ยวฮิวกายฮิวใจกันได้ในช่วงวันหยุดนั่นเองนะคะและแน่นอนค่ะวันนี้ต้อมก็มีข่าวสารทางด้านของการท่องเที่ยวมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยโดยวันนี้นะคะเป็นข่าวจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะเขาได้เตรียมพร้อมเปิดนะคะให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงดงามของน้ำตกทีลอซูค่ะในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากนะคะในวันที่1กันยายนที่กำลังจะถึงนี้แล้วล่ะค่ะหลังจากที่มีการปิดพักฟื้นธรรมชาติในช่วงฤดูฝนนะคะโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในทุกด้านค่ะทั้งการปรับปรุงเส้นทางการซักซ้อมแผนความปลอดภัยการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดการเดินทางนะคะสำหรับน้ำตกทีลอซูค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีขนาดใหญ่แล้วก็สวยงามที่สุดในประเทศไทยด้วยนะคะตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางซึ่งได้รับการยกย่องเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติร่วมกับผืนป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวรค่ะและในช่วงฤดูฝนของทุกปีนะคะทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาก็จะทำการปิดการพักแรมแล้วก็การเข้าชมบางส่วนเพื่อเปิดโอกาสให้ระบบนิเวศป่าไม้และก็สัตว์ป่าได้ฟื้นตัวตามธรรมชาตินั่นเองค่ะรวมถึงเป็นการลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางธรรมชาติเช่นน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เส้นทางคมนาคมที่ยากลำบากนะคะโดยนายสุขีบุญสร้างผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่าท่านก็บอกว่าขณะนี้ทางกองอนุรักษ์สัตว์ป่าร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายค่ะของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะทางด้านการอำนวยความสะดวกการดูแลรักษาความปลอดภัยและการเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือกู้ภัยสำหรับกรณีฉุกเฉินเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดให้เข้าชมน้ำตกทีลอซูในวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้มีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับประชาชนทุกคนที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะการเปิดให้บริการดังกล่าวยังคงยึดหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะได้แก่การห้ามนำขยะพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งนะคะเข้ามาในพื้นที่การไม่รบกวนสัตว์ป่าการงดส่งเสียงดังนะคะเพื่อรักษาบรรยากาศความสมบูรณ์ของธรรมชาติเอาไว้ค่ะซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นะคะก็คาดหวังค่ะว่าการเปิดน้ำตกทีลอซูในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่อุ้มผางนะคะแล้วก็จังหวัดตากส่งเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันดูแลรักษาธรรมชาตินะคะทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่สนใจค่ะที่จะเดินทางนะคะมาท่องเที่ยวที่น้ำตกทีลอซูแห่งนี้นะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางแล้วก็มาตรการการเข้าชมได้ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0884275272นะคะอ่ะก็เป็นข่าวดีสำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นสายธรรมชาตินะคะที่จะได้ไปอาบป่าไปฮิวกายฮิวใจกันเตรียมตัวให้พร้อมค่ะวันที่1กันยายนนี้แล้วนะคะและช่วงนี้เดี๋ยวไปพักฟังเพลงกันสักครู่และช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะหากว่าคุณผู้ฟังกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ทั้งความสวยงามความสดชื่นแล้วก็ประสบการณ์ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะน้ำตกทีลอซูที่จังหวัดตากค่ะคืออีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะเพราะที่นี่ไม่ได้มีเพียงสายน้ำตกอันยิ่งใหญ่แต่ยังเป็นการเดินทางที่จะพาเราได้เข้าไปสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าตะวันตกอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งน้ำตกทีลอซูนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในน้ำตกขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดของประเทศไทยด้วยโดยมีหน้าผาน้ำตกนะคะกว้างประมาณ500เมตรค่ะคุณผู้ฟังกว้างแล้วก็ยิ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็มีความสูงราว300เมตรค่ะสายน้ำก็ไหลลดหลั่นกันลงมาตามหน้าผาหินนะคะท่ามกลางผืนป่าเขียวขจีสร้างภาพความงดงามที่ยิ่งใหญ่แล้วก็น่าประทับใจมากๆเลยจนได้รับการกล่าวว่าเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยงามติดอันดับต้นๆของโลกเลยล่ะค่ะและเสน่ห์ของการมาเยือนที่ทีลอซูนะคะก็อยู่ที่ระหว่างทางนั่นเองค่ะไม่แพ้จุดหมายปลายทางเลยนะคะเพราะว่าการเดินทางเข้าสู่น้ำตกสามารถสัมผัสธรรมชาติได้หลากหลายรูปแบบทั้งการล่องเรือยางไปตามลำน้ำแม่กลองนะคะชมความงดงามของสองฝั่งลำน้ำผ่านน้ำตกคีลอจอนะคะหรือที่รู้จักกันในชื่อน้ำตกสายรุ้งค่ะรวมถึงแวะสัมผัสทานน้ำร้อนธรรมชาตินะคะก่อนเดินทางเข้าสู่เส้นทางน้ำตกทีลอซูนั่นเองค่ะเมื่อเดินทางมาถึงบริเวณน้ำตกนะคะนักท่องเที่ยวก็จะได้เดินเท้าผ่านเส้นทางธรรมชาติประมาณ 1.5 กิโลเมตรก่อนพบกับภาพของม่านน้ำขนาดมหึมานะคะที่ไหลลงมาจากหน้าผาเสียงสายน้ำที่กระทบโขดหินดังก้องไปทั่วผืนป่าเลยล่ะค่ะและละอองน้ำนะคะที่ช่วยเติมเต็มความสดชื่นให้กับผู้ที่มาเยือนค่ะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้การเดินทางอันแสนยาวไกลคุ้มค่าอย่างแท้จริงเลยนะ

นักท่องเที่ยวควรตรวจสอบสถานการณ์เงื่อนไขการเข้าชมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะคะอุ้มผางก่อนเดินทางค่ะรวมทั้งเตรียมรองเท้าเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับการเดินทางและที่สำคัญคือช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะไม่รบกวนสัตว์ป่าไม่ส่งเสียงดังเพื่อให้ผืนป่าแห่งนี้ยังคงความสมบูรณ์แล้วก็งดงามต่อไปในอนาคตนั่นเองเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยถึงรายละเอียดนะคะในเรื่องของการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะไปเที่ยวทีลอซูนั่นเองค่ะเพราะว่าทีลอซูไม่ใช่เพียงสถานที่สำหรับการถ่ายภาพหรือเช็คอินเท่านั้นแต่คือประสบการณ์ของการเดินทางที่จะได้ออกจากความวุ่นวายนะคะไปสู่อ้อมกอดของขุนเขาสายน้ำแล้วก็ผืนป่าหากว่าเราได้มีโอกาสมาเยือนจังหวัดตากสักครั้งนะคะอยากให้คุณผู้ฟังค่ะได้ลองออกเดินทางไปสัมผัสทีลอซูแล้วคุณผู้ฟังจะพบว่าความมหัศจรรย์ของธรรมชาติไม่จำเป็นต้องปรุงแต่งนะคะเพียงได้เห็นด้วยตาตัวเองก็เพียงพอที่จะทำให้การเดินทางครั้งนั้นนะคะกลายเป็นความทรงจำที่น่าประทับใจไปอีกนานนั่นเองค่ะโดยส่วนตัวแล้วดิฉันเองไปเที่ยวที่น้ำตกทีรอซูนี้2ครั้งแล้วนะคะบอกได้เลยว่าประทับใจมิรู้ลืมเลยค่ะก็อยากจะส่งต่อความประทับใจนี้ให้กับคุณผู้ฟังได้ลองเปิดใจแล้วก็ไปท่องเที่ยวที่น้ำตกทีลอซูกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดถึงการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเที่ยวทีลอซูกันค่ะ

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
5: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเที่ยวทีราซูสนุกกับธรรมชาติอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะหลังจากที่ได้แนะนำให้คุณผู้ฟังเปิดใจไปท่องเที่ยวที่ทีราซูกันแล้วนะคะโดยที่ทางอุทยานเขาได้เตรียมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวกันในวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้นะคะซึ่งการเดินทางไปสัมผัสความงดงามของน้ำตกทีราซูจังหวัดตากนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทริปในฝันของคนรักธรรมชาติค่ะเพราะนอกจากจะได้สัมผัสนะคะได้ชมความยิ่งใหญ่ของสายน้ำที่ไหลลงจากหน้าผาท่ามกลางพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์แล้วการเดินทางยังเต็มไปด้วยเสน่ห์ของเส้นทางทางธรรมชาติที่รอให้เราทุกคนได้เข้าไปค้นหากันค่ะแต่ด้วยระยะทางแล้วก็สภาพเส้นทางที่แตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วไปนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ทริปทีราซูทั้งสนุกประทับใจแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองค่ะด้วยสิ่งแรกนะคะที่ควรเตรียมก็คือการตรวจสอบข้อมูลก่อนออกเดินทางเนื่องจากพื้นที่น้ำตกทีราซูอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าการเปิดปิดพื้นที่ท่องเที่ยวและเงื่อนไขการเข้าพื้นที่อาจเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลสภาพอากาศแล้วก็ความปลอดภัยดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงควรที่จะต้องตรวจสอบประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสอบถามข้อมูลจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางก่อนเดินทางทุกครั้งนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแบบนี้ค่ะที่สภาพเส้นทางแล้วก็ระดับน้ำอาจเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นนอกจากนี้การเตรียมร่างกายให้พร้อมก็เป็นอีกสิ่งที่สำคัญด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเลยล่ะค่ะเพราะการเที่ยวทีราซูมีช่วงที่ต้องเดินเท้าผ่านเส้นทางธรรมชาตินักท่องเที่ยวควรพักผ่อนให้เพียงพอก่อนออกเดินทางรับประทานอาหารให้เหมาะสมดื่มน้ำอย่างเพียงพอแล้วก็เป็นผู้ที่หากว่าเป็นผู้ที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะคะก็ควรที่จะเตรียมร่างกายด้วยการเดินหรือออกกำลังกายเบาๆล่วงหน้าค่ะเพื่อให้ร่างกายได้คุ้นเคยกับการเดินทางในระยะทางที่มากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของการแต่งกายควรเน้นความคล่องตัวแล้วก็ปลอดภัยนะคะแนะนำให้สวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีแห้งง่ายเหมาะกับกิจกรรมกลางแจ้งเลือกรองเท้าที่พื้นยึดเกาะได้ดีและก็เหมาะกับการเดินบนเส้นทางธรรมชาตินะคะหลีกเลี่ยงรองเท้าแตะหรือรองเท้าที่พื้นลื่นค่ะเพราะบางช่วงอาจมีพื้นดินที่เปียกโคลนหรือว่าก้อนหินที่มีความลื่นนอกจากนี้ควรเตรียมหมวกนะคะเสื้อกันฝนแล้วก็เสื้อผ้าสำรองค่ะโดยเฉพาะหากเดินทางในช่วงที่มีโอกาสเกิดฝนตกนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของอุปกรณ์จำเป็นที่ควรมีติดตัวกันด้วยนะคะได้แก่น้ำดื่มยาประจำตัวยาสามัญอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นโทรศัพท์มือถือพร้อมแบตเตอรี่สำรองค่ะถุงกันน้ำสำหรับใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็ถุงสำหรับเก็บขยะของตัวเองหากต้องเดินทางเป็นเวลานาน ควรเตรียมอาหารว่างที่รับประทานง่ายและให้พลังงานเช่นถั่วผลไม้อบแห้งหรือขนมที่ไม่เสียง่ายนอกจากนี้ควรเตรียมสัมภาระเท่าที่จำเป็นนะคะเพื่อไม่ให้กระเป๋าหนักจนเกินไปจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางนั่นเองค่ะและอีกสิ่งนั้นก็คือในเรื่องของการวางแผนการเดินทางและการใช้เวลาให้เหมาะสมนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางไปเป็นครั้งแรกค่ะควรศึกษารูปแบบการเดินทางเส้นทางจุดพักและก็ระยะเวลาโดยประมาณค่ะรวมถึงวางแผนให้มีเวลาเพียงพอไม่ควรเร่งรีบหรือเดินออกนอกเส้นทางที่เจ้าหน้าที่กำหนดนะคะและหากพื้นที่กำหนดให้ใช้บริการรถหรือผู้นำทางในบางช่วงนะคะก็ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดด้วยเพราะว่ากฎเหล่านี้มีไว้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและการดูแลทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองค่ะที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะคะก็คือการเคารพกฎกติกาของผืนป่าค่ะโดยการไม่ทิ้งขยะไม่เก็บพืชดอกไม้หรือสิ่งต่างๆจากธรรมชาติกลับบ้านไม่ให้อาหารหรือเข้าใกล้สัตว์ป่าและไม่ส่งเสียงดังรบกวนธรรมชาติเพราะการท่องเที่ยวที่ดีไม่ใช่เพียงการเดินทางไปชมความสวยงามแต่คือการช่วยกันรักษาความสวยงามนั้นไว้ให้คนรุ่นต่อไปได้สัมผัสเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะก่อนออกเดินทางนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศและประกาศล่าสุดจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งด้วยนะคะพร้อมแจ้งคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเกี่ยวกับแผนการเดินทางเมื่อเตรียมตัวพร้อมแล้วนะคะก็ออกเดินทางไปสู่อ้อมกอดของขุนเขาและสายน้ำที่ทีลอซูได้อย่างมั่นใจค่ะเพราะการเดินทางที่น่าประทับใจไม่ได้วัดกันเพียงว่าเราไปถึงจุดหมายสวยแค่ไหนแต่ยังอยู่ที่การเตรียมตัวอย่างรอบคอบเดินทางอย่างปลอดภัยและกลับบ้านพร้อมความทรงจำดีๆจากธรรมชาติโดยไม่ทิ้งอะไรไว้นะคะนอกจากรอยเท้าบนเส้นทางและไม่เก็บอะไรกลับมานอกจากความประทับใจจากผืนป่าทีรสูนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารทางด้านของการท่องเที่ยวทริปดีๆข้อมูลดีๆที่เป็นประโยชน์ที่ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้วางแผนไปท่องเที่ยวไปฮีลกายฮีลใจไปอาบป่ากันค่ะสำหรับวันนี้มองดูเวลาแล้วนะคะดิฉันธิติมาอินกล่ำและรายการอาสาพาเที่ยวคงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าที่นี่เวลาเดิมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่10จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
6: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
5: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
6: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
5: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่10จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม
7: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่10จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านเชียงรายเชียงใหม่ตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่ตรวจวัดการไหลของน้ำในจังหวัดอุบลราชธานีพบว่าขณะนี้น้ำจากแม่น้ำมูลยังคงระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ดี
8: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่วัดค่าอัตราไหลของน้ำเพื่อตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำสำหรับนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมสถานการณ์ในทุกมิติโดยได้มีการลงพื้นที่วัดค่าอัตราการไหลของน้ำทั้งหมด2จุดได้แก่จุดที่1น้ำ บริเวณสะพานขงเจียมอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีและจุดที่2ณบริเวณสะพานพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีจากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันสถานการณ์แม่น้ำโขงที่อำเภอขงเจียมระดับน้ำอยู่ที่ 101.20 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางการระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงยังคงระบายได้ดีอย่างไรก็ตามหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งไปที่โครงการชลประทานจังหวัดใกล้บ้านหรือโทร1460สายด่วนกรมชลประทานได้ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: ประเทศญี่ปุ่นมีเด็กเกิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้นับเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ11ปีกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าจำนวนเด็กเกิดในญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงเด็กที่เกิดจากชาวต่างชาติที่พำนักในญี่ปุ่นในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 342,068 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 หรือ 2,788 คนเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนับเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีที่จำนวนเด็กเกิดในญี่ปุ่นช่วง6เดือนแรกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปีความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ตัวเลขการแต่งงานในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นในปี2567และ2568ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อจำนวนเด็กเกิดขณะที่ช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้จำนวนคู่แต่งงานในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 จากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ 238,979 คู่อย่างไรก็ตามจำนวนเด็กเกิดในญี่ปุ่นเมื่อปี2568ลดลงมาอยู่ที่ 750,000 คนนับเป็นสถิติต่ำสุดเป็นปีที่10ติดต่อกันปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดพายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

0: ันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
1: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อไปอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
3: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มเลยนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
3: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบไปแล้ว
3: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: จะขึ้นเหนือล่องใต้
2: ใช้รถใช้ถนนเมื่อไหร่เช็คให้ชัวร์มั่นใจได้ทุกเส้นทาง
0: กับสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 นถึง 12:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับมาพบกันในวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569พบกับผมครับชัยพัฒน์มณีชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับในบรรยากาศวันหยุดแบบนี้นะครับหลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่กับครอบครัวบางท่านเนี่ยอาจจะกำลังเดินทางกลับบ้านหรือว่าท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดนะครับแต่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนรายการของเราจะคงอยู่เป็นเพื่อนให้คุณผู้ฟังอยู่เสมอเพื่อเติมเต็มทั้งสาระความรู้และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่อาจจะไม่สะดวกรับฟังในขณะนี้ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับสามารถกลับมาติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook สวทชุมพรหรือว่าจะเลือกรับชมแบบไลฟ์สดก็สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางเดียวกันเลยครับสะดวกสบายเข้าถึงง่ายครับและสำหรับท่านที่อยากจะติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ไปอย่างต่อเนื่องนะครับก็สามารถกดติดตามเพจสวทชุมพรได้ง่ายๆเพียงแค่เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Facebook แล้วกดไปที่ช่องค้นหาครับพิมพ์คำว่าสวทจุดชุมพรครับเพียงเท่านี้ก็จะพบกับแฟนเพจของเราที่จะเด้งขึ้นมาเป็นอันดับแรกเลยส่วนท่านที่กำลังเดินทางอยู่บนท้องถนนนะครับก็สามารถเปิดรับฟังรายการของเราได้ทางคลื่นวิทยุ FM 100 MHz ครับสวทชุมพรจะคอยอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางให้คุณพร้อมทั้งนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทั้งข่าวประจำวันข่าวสารในประเทศรวมไปถึงประเด็นสำคัญต่างๆครับที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังรู้เท่าทันสถานการณ์และเดินทางได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้นะครับรายการของเรายังเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมเข้ามากดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าจะสอบถามข้อมูลต่างๆได้ตลอดทั้งรายการเลยสำหรับรายการสัญจรปลอดภัยนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์ในช่วงเวลา 11:07 นไปจนถึงเวลา 12:00นาฬิกาเลยนะครับโดยในแต่ละสัปดาห์เราจะคัดสรรเนื้อหาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยกฎหมายจราจรที่ควรรู้ข่าวสารด้านการขนส่งทางบกรวมไปถึงคำแนะนำดีๆครับที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงครับในส่วนของวันนี้นะครับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกของเรานะครับได้นำเอาข่าวสารประเด็นสำคัญครับมาฝากกันในเรื่องของDLT ให้ใจให้ทางให้ชีวิตให้ความสุขในตอนเปิดใจ4ตัวการร้ายอุบัติเหตุบนท้องถนนครับขับขี่มีวินัยใกล้โรงเรียนลดความเร็วเพิ่มความปลอดภัยให้นักเรียนทำผิดกฎจราจรคะแนนใบขับขี่ถูกตัดอย่างไรรู้ไว้ก่อนคะแนนหมดรถโดยสารสาธารณะไม่มีใบอนุญาตสังเกตอย่างไรขับรถแบบนี้เสี่ยงโดนปรับไม่รู้ตัวนะครับและนี่นะครับคือประเด็นข่าวสารที่เราได้หยิบยกมาฝากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในรายการของวันนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกไปจนถึงเวลา 12:00 นาฬิกาเลยนะครับช่วงนี้ไปพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระน่ารู้กันต่อ

ณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

ลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่2นะครับในช่วงนี้ครับเรามาเริ่มกันที่คลิปเสียง DLT ให้ใจให้ทางให้ชีวิตให้ความสุขในตอนเปิดใจ4ตัวการร้ายอุบัติเหตุบนท้องถนนครับไปรับฟังกันครับ

0: สวัสดีครับพบกับผม1กันภัยครับกับรายการคงกระพันวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษกับ4ตัวการร้ายที่ทำให้คนไทยไม่คงกระพันคนแรกรออยู่แล้วฮะกับคุณคนครับเชิญครับคุณคนฮะ
1: ครับคนครับเรียกผมว่าวอกแวกก็ได้ครับ
0: หลายคนมองว่าอุบัติเหตุเนี่ยเกิดจากคนเนี่ยฮะ
1: ไม่ขนาดนั้นมั้งครับพี่1
0: อืม
1: เพราะว่าผมเนี่ยมีความสามารถพิเศษมากไม่ว่าตอนขับรถเนี่ยสามารถกินดื่มไลฟ์สดก็ได้
0: เอ๊ะแต่เหมือนคุณเพิ่งจะไปปุ้งปังปุ้งปังกับใครมาป่ะเนี่ย
1: โอ้ยพี่เรื่องนั้นอ่ะมันพลาดนิดเดียว
0: พลาดเนาะเอาเป็นว่าอันนี้ก็ต้องตัดสินเองแล้วกันนะครับอีกคนนึงก็สำคัญครับเขาบอกว่ารถเนี่ยเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุฮะอันนี้คือคุณชิวแต่เสียงมานี่คือบึ้นๆเลยนะ
2: แรง
0: อ๋อคุณแรง
2: แต่ผมชิว
0: เขาบอกว่าคุณคือตัวการสำคัญเลยนะทำให้เกิดอุบัติเหตุด้วยคุณชิว
3: ก็ตรวจสภาพรถปกติต่อภาษีพรบจำปีก็ผ่านตลอดไม่เคยมีปัญหาเลยไปขับอยู่ทุกวันไม่มีปัญหาอะไรดิ
0: คุณโอเคนะ
3: ผมโอเค
0: เฮ้ย
3: พี
0: ่ฮะ
3: พี่แม่งโคตรเก่งเลยว่ะ
0: ยังไง
3: พี่เหมือนเจ้านายผมเลย
0: เฮ้ยหล่อเหรอ
3: เวลาผมแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตบผมอย่าง
0: นี้แบบนี้เลยเหรอ
3: แล้วผมก็หาย
0: แล้วนี่คือโอเคแล้วนะ
3: โอเคแล้วครับ
0: แต่เสียงคุณเริ่มจะแหบทีมงานน่าจะแบบอาการนี้หม้อน้ำน่าจะแห้ง
3: ขอน้ำหน่อย
0: ไป
3: น้ำ
0: หน่อยมาพบกับอินตัวการร้ายเรียกว่าเป็นตัวแม่ตัวมัมตัวครอบอุบัติเหตุเลยฮะเจมูอาบครับสวัสดีฮะ
4: โอ้โหผมกล้องยังไม่ได้นะคะแป๊บหนึ่งนะคะ
0: เงี้ยนะฮะ
4: ขยับขึ้นอีกค่ะกล้องอ่ะขยับอีกกว่าจะได้มุมองศานี่แหละค่ะเรียกมุมอับเป๊ะและนี่แหละค่ะฉันเจมุมอับตัวแม่แห่งความประมาทค่ะ
0: คุณเจเนี่ยเขาบอกว่าคุณอ่ะเป็นตัวที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุดเลยเนี่ย
4: เพราะว่าไปฉันก็มีป้ายเตือนตลอดเวลานะจ๊ะป้ายก็ตั้งทุกจุดเพลงก็ต้องเห็นนี่ยังไม่รวมเพื่อนเพื่อนฉันจะมาอีกนะนี่สายหลุมนี่จะบอกเนี่ยทำให้รถเสียทรงนะจ๊ะคุณผู้ชมนี่ยังไม่รวมถึงสายแหกโค้งนะจ๊ะสายโค้งสายอะไรต่าง
0: ๆ
4: นี่ถ้าโค้งมาปุ๊บเนี่ยเพื่อนฉันพาแหกโค้งกระยานาดจะมีหนาวนะจ๊ะบอกไว้ก่อน
0: พูดแบบนี้เท่ากับว่าถ้าเกิดถนนตรงเนี่ยคุณก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้หรอ
4: ก็ส่วนหนึ่งค่ะเพราะว่าเป็นข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์หรือไม่สามารถให้ถนนตรงเลี้ยวไปเลี้ยวมาให้คนงงสุดท้ายก็ชนกันอยู่ดี
0: เอาเป็นว่าจะขับรถจะขับลาโอมุกอาบาดูดีๆนะฮะมันจะได้มีความปลอดภัยมาคุณผู้ชมไฮไลท์คนสุดท้ายเลยคือตอนนี้เนี่ยเขาฉ่ำๆเลยฮะกับตัวการร้ายคุณสายฝนครับเขาบอกว่าช่วงนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะคุณสายฝนคือตัวการร้าย
5: เดี๋ยวนะครับผมก็แค่ทำตามหน้าที่ของผมเองเวลาพี่ๆเกษตรกรเห็นผมอ่ะเขาก็แฮปปี้เวลาผมเข้าไปในเมืองหลายคนก็บ่นว่าผมทำรถติดบ้างทำให้เขากลับบ้านช้าบ้างแต่รู้ไหมจริงๆแล้วอ่ะที่ผมอยู่ตรงนั้น
0: อ
5: ่ะก็เพื่อทำให้คนขับรถกันอย่างระมัดระวังเพราะฉะนั้นนะอย่าโทษแต่ผมจ้ะครับ
0: ฉะนั้นนะฮะไม่ว่าฝนจะตกรถจะติดแดดจะเปรี้ยงแค่ไหนเราต้องรู้จักระมัดระวังฮะและนี่ก็คือความเห็นทั้ง4ฝ่ายก็ดูเหมือนว่าจะโยนกันไปโยนกันมาถ้าคุณอยากคงกระพันก็ต้องระมัดระวังให้ดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: อุบัติเหตุไม่ใช่แค่เรื่องของโชคแต่ป้องกันได้เพียงไม่ประมาทเช็คคนเช็ครถระวังสภาพถนนและปรับตัวตามสภาพแวดล้อมเพราะความปลอดภัยเริ่มได้จากตัวคุณด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกให้ใจให้ทางให้ชีวิตให้ความสุข
7: และนี่นะครับคือคลิปเสียง DLT ให้ใจให้ทางให้ชีวิตให้ความสุขในตอนของเปิดใจ4ตัวการร้ายอุบัติเหตุบนท้องถนนครับและมาต่อกันที่ขับขี่มีวินัยใกล้โรงเรียนลดความเร็วเพิ่มความปลอดภัยให้นักเรียนครับกรมการขนส่งทางบกเชิญชวนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมสร้างความปลอดภัยบริเวณสถานศึกษาภายใต้แนวคิดขับขี่มีวินัยใกล้โรงเรียนเนื่องจากบริเวณโรงเรียนครับเป็นพื้นที่ที่มีเด็กนักเรียนผู้ปกครองและรถรับส่งนักเรียนสัญจรเป็นจำนวนมากครับโดยเฉพาะช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงเย็นหลังเลิกเรียนครับผู้ขับขี่จึงจำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนสำหรับช่วงเวลาที่ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับได้แก่ช่วงเวลาตั้งแต่7 นาฬิกาไปจนถึง8 นาฬิกาแล้วก็ช่วงเวลา15 นาฬิกาไปถึง16 นาฬิกา 30 นาทีครับซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่เด็กนักเรียนและผู้ปกครองเดินทางเข้าออกโรงเรียนเป็นจำนวนมากหากสามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณหน้า โรงเรียนในช่วงเวลาดังกล่าวได้จะช่วยลดปริมาณการจราจรความแออัดและความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้อีกทางนึงเลยครับในขณะเดียวกันครับสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นจะต้องขับรถผ่านบริเวณโรงเรียนควรลดความเร็วให้ไม่เกิน30กมต่อชั่วโมงครับพร้อมปฏิบัติตามป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะบริเวณทางม้าลายทางข้ามถนนและจุดที่มีเด็กนักเรียนเดินสัญจรครับเนื่องจากว่าการลดความเร็วจะช่วยเพิ่มเวลาให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นประเมินสถานการณ์และหยุดรถได้อย่างปลอดภัยเมื่อพบเหตุการณ์ฉุกเฉินครับนอกจากนี้ครับผู้ขับขี่ควรระมัดระวังเด็กที่กำลังเดินหรือข้ามถนนเพราะเด็กอาจมีพฤติกรรมที่คาดการได้ยากและอาจประเมินความเร็วหรือว่าระยะห่างของรถที่กำลังเข้ามาได้ไม่ดีพอครับดังนั้นเมื่อเข้าใกล้ทางม้าลายหรือบริเวณที่มีเด็กข้ามถนนควรชะลอความเร็วและเตรียมพร้อมหยุดรถเสมอรวมถึงต้องระวังเด็กที่อาจจะวิ่งเล่นหรือว่าวิ่งตัดหน้ารถออกมานะครับโดยควรสังเกตสภาพแวดล้อมรอบด้านและเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างกระทันหันครับในส่วนของการรับส่งนักเรียนผู้ปกครองและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญครับโดยผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งและควรเลือกจุดรับส่งที่มีความปลอดภัยไม่จอดรถกีดขวางช่องทางจราจรทางม้าลายหรือว่าบริเวณที่อาจบดบังทัศนวิสัยของผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆครับเพราะการจอดรถหรือรับส่งนักเรียนในจุดที่ไม่เหมาะสมอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ครับซึ่งในขณะเดียวกันครับเมื่อพบรถรับส่งนักเรียนผู้ใช้รถใช้ถนนควรชะลอความเร็วและให้ทางไม่ควรเร่งแซงหรือขับเบียดผ่านเนื่องจากอาจมีนักเรียนกำลังลงจากรถเดินผ่านด้านหน้าหรือด้านหลังรถหรือกำลังข้ามถนนในบริเวณใกล้เคียงการชะลอและรอให้สถานการณ์ปลอดภัยก่อนจึงเป็นพฤติกรรมที่ช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพครับกรมการขนส่งทางบกยังมุ่งส่งเสริมให้พื้นที่โดยรอบโรงเรียนในระยะ5กิโลเมตรเป็นพื้นที่ปลอดภัยโดยขอความร่วมมือจากผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนรวมกันสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ที่มีวินัยโดยการลดความเร็วเพิ่มความระมัดระวังสังเกตเด็กและคนเดินเท้าเคารพกฎจราจรและไม่ประมาทเพราะความปลอดภัยบนท้องถนนไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ขับขี่เพียงคนใดคนหนึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งนี้ครับการขับขี่บริเวณโรงเรียนควรยึดหลักขับช้าระวังน้องมองไวไม่ปาดไม่แซงพร้อมฝึกสังเกตและประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าไว้ด้วยนะครับเนื่องจากบริเวณโรงเรียนมีทั้งเด็กคนเดินเท้าและรถรับส่งจำนวนมากผู้ขับขี่จึงต้องคาดการณ์สถานการณ์ให้ทัน

คุณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่3นะครับในช่วงนี้ครับเราได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากกันในเรื่องของทำผิดกฎจราจรคะแนนใบขับขี่ถูกตัดอย่างไรรู้ไว้ก่อนคะแนนหมดครับประเทศไทยครับมีระบบบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถหรือระบบตัดคะแนนใบขับขี่เพื่อส่งเสริมให้ผู้ขับขี่มีวินัยและปฏิบัติตามกฎจราจรโดยผู้ขับขี่ทุกคนครับมีคะแนนเริ่มต้น12คะแนนเมื่อกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนดจะถูกตัดคะแนนตามลักษณะและความรุนแรงของความผิดครับทำผิดอะไรถูกตัดกี่คะแนนการตัดคะแนนนะครับแบ่งเป็น 1-4 คะแนนโดยตัวอย่างความผิดที่พบได้บ่อยได้แก่ตัด1คะแนนเช่นขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไม่สวมหมวกนิรภัยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถหรือไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายครับตัด2คะแนนเช่นฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรหรือขับรถย้อนสอนซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุตัด3คะแนนเช่นแข่งรถในทางซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆครับตัด4คะแนนเป็นความผิดร้ายแรงเช่นขับรถในขณะเมาสุราซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงและการสูญเสียชีวิตครับนอกจากนี้ครับหากผู้ขับขี่ค้างชำระค่าปรับตามใบสั่งและเข้าหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก็อาจถูกตัดคะแนนเพิ่มเติมได้จึงควรตรวจสอบและดำเนินการชำระค่าปรับให้เรียบร้อยด้วยนะครับคะแนนเหลือ0คะแนนจะเกิดอะไรขึ้นหากการกระทำความผิดซ้ำจนคะแนนถูกตัดเหลือ0คะแนนจะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา90วันครับและในระหว่างถูกพักใช้ห้ามนำรถออกมาขับขี่เพราะถือเป็นการกระทำความผิดกฎหมายและอาจมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนและปรับไม่เกิน 10,000 บาทครับคะแนนถูกตัดขอคืนได้หรือไม่ผู้ขับขี่ถูกตัดคะแนนยังสามารถได้รับคะแนนคืนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้นะครับโดยกรณีทั่วไปคะแนนที่ถูกตัดจะได้รับคืนเมื่อครบ1ปีนับจากวันที่กระทำความผิดครับนอกจากนี้ผู้ที่มีคะแนนเหลือน้อยกว่า6คะแนนสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อขอคืนคะแนนกับกรมการขนส่งทางบกได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วยครับอย่างไรก็ตามครับการอบรมไม่ได้หมายความว่าจะได้รับคะแนนคืนทันทีผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านหลักเกณฑ์และการทดสอบตามที่กฎหมายกำหนดก่อนนะครับดังนั้นครับผู้ขับขี่ควรปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดไม่ขับรถเร็วเกินไปไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและเคารพสัญญาณไฟจราจรเพราะการรักษา12คะแนนไม่ใช่เพียงการรักษาสิทธิ์ในการขับขี่แต่คือการช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและรักษาความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนครับและต่อมาครับรถโดยสารสาธารณะไม่มีใบอนุญาตสังเกตได้อย่างไรการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในชีวิตประจำวันนะครับผู้โดยสารควรให้ความสำคัญกับความถูกต้องตามกฎหมายและความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเพราะรถที่นำมาให้บริการรับส่งผู้โดยสารต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกและผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถให้ตรงตามประเภทของรถการสังเกตเบื้องต้นจึงช่วยให้ผู้โดยสารหลีกเลี่ยงการใช้บริการรถที่ไม่ถูกต้องและลดความเสี่ยงระหว่างการเดินทางได้ครับสิ่งแรกที่ควรสังเกตเลยก็คือป้ายทะเบียนรถรถที่ใช้ให้บริการสาธารณะจะมีการจดป้ายทะเบียนแตกต่างจากรถยนต์ส่วนบุคคลครับโดยสามารถสังเกตสีและลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนซึ่งต้องเป็นไปตามประเภทการใช้งานของรถนอกจากนี้ครับรถโดยสารสาธารณะบางประเภทจะต้องมีเครื่องหมายหรือข้อมูลประจำรถตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบได้ครับว่ารถคันดังกล่าวได้รับอนุญาตให้นำมาใช้ประกอบการขนส่งหรือไม่ในอีกจุดหนึ่งที่สำคัญเลยนะครับคือผู้ขับรถผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะครับต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ถูกต้องและตรงกับประเภทของรถที่ให้บริการผู้โดยสารจึงควรเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการที่มีความน่าเชื่อถือและหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการสามารถสอบถามข้อมูลหรือขอตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เลยนะครับสำหรับรถจักรยานยนต์รับจ้างสามารถสังเกตได้จากเสื้อวินหรือเครื่องแต่งกายของผู้ขับขี่ซึ่งควรมีหมายเลขประจำตัวและข้อมูลตามที่กำหนดครับรวมถึงรถต้องเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะและผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะอย่างถูกต้องด้วยนะครับหากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมารับผู้โดยสารเพื่อเรียกเก็บค่าโดยสารโดยไม่ได้รับอนุญาตควรหลีกเลี่ยงการใช้บริการครับส่วนรถแท็กซี่รถตู้โดยสารรถสองแถวหรือว่ารถโดยสารประจำทางผู้โดยสารควรสังเกตเครื่องหมายประจำรถป้ายทะเบียนและข้อมูลที่แสดงอยู่ภายในรถหรือภายนอกรถครับรวมถึงตรวจสอบว่ารถมีลักษณะตรงกับประเภทการให้บริการหากพบความผิดปกติเช่นรถไม่มีเครื่องหมายประจำรถไม่แสดงข้อมูลที่ควรมีหรือมีลักษณะเป็นรถส่วนบุคคลแต่ถูกนำมาเรียกเก็บค่าโดยสารควรพิจารณาหลีกเลี่ยงการใช้บริการครับ
โดยทั้งนี้นะครับอย่าเลือกใช้บริการเพียงเพราะว่าเห็นว่าราคาถูกหรือว่าสะดวกกว่าเพราะรถที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขและมาตรฐานความปลอดภัยครับเช่นเดียวกับรถโดยสารสาธารณะที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายการเลือกใช้บริการรถที่ถูกต้องจึงเป็นการช่วยลดความเสี่ยงและช่วยสนับสนุนระบบขนส่งสาธารณะที่มีมาตรฐานครับหากพบรถโดยสารสาธารณะที่สงสัยว่าไม่มีใบอนุญาตให้บริการผิดประเภทหรือมีพฤติกรรมไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งกรมการขนส่งทางบกเพื่อให้ตรวจสอบได้ที่สายด่วน1584โดยควรจดจำหรือบันทึกข้อมูลสำคัญเช่นหมายเลขทะเบียนรถลักษณะรถสถานที่วันและเวลาที่พบรวมถึงรายละเอียดการกระทำผิดเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างรวดเร็วครับก่อนขึ้นรถทุกครั้งสังเกตให้ดีเลือกใช้บริการรถที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะความปลอดภัยของผู้โดยสารเริ่มต้นตั้งแต่การเลือกรถที่เราใช้บริการครับและนี่นะครับคือข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้นะครับทั้งในเรื่องของทำผิดกฎจราจรคะแนนใบขับขี่ถูกตัดอย่างไรรู้ไว้ก่อนคะแนนหมดและรถโดยสารสาธารณะไม่มีใบอนุญาตสังเกตได้อย่างไรและนี่นะครับคือข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาฝากกันไปพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระน่ารู้กันต่อครับ

กำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับในช่วงนี้ครับเราได้นำเอาข่าวสารมาฝากกันในเรื่องของขับรถแบบนี้เสี่ยงโดนปรับไม่รู้ตัวการใช้รถใช้ถนนในชีวิตประจำวันนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าการกระทำบางอย่างเป็นเรื่องเล็กน้อยและไม่น่าจะผิดกฎหมายจราจรแต่ในความเป็นจริงครับพฤติกรรมบางอย่างที่พบเห็นได้บ่อยอาจเข้าข่ายความผิดและมีโทษปรับได้ผู้ขับขี่จึงควรเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นพฤติกรรมที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะบนถนนที่มีการจราจรไม่หนาแน่นแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ถนนโล่งแต่ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามอัตราความเร็วที่กำหนดไว้เพราะการใช้ความเร็วสูงนอกจากจะเสี่ยงต่อการถูกปรับแล้วยังเพิ่มความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วยครับใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถก็เป็นอีกพฤติกรรมหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามไม่ว่าจะเป็นการโทรแชทหรือว่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูในลักษณะที่ทำให้ผู้ขับขี่เสียสมาธิเพราะเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นครับที่ละสายตาจากท้องถนนอาจจะทำให้เราไม่สามารถควบคุมรถหรือรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราได้ทันครับไม่คาดเข็มขัดนิรภัยหรือไม่สวมหมวกกันน็อกนิรภัยก็เป็นความผิดที่พบได้บ่อยเช่นกันครับผู้ขับรถและผู้โดยสารรถยนต์ควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งส่วนผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์จะต้องสวมหมวกกันน็อกนิรภัยทุกครั้งที่เดินทางนะครับไม่ว่าจะใกล้หรือว่าไกลเพื่อช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บหากเกิดอุบัติเหตุครับนอกจากนี้ครับฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรขับรถย้อนสอนไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายและจอดรถในบริเวณที่ห้ามจอดล้วนเป็นพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายการฝ่าฝืนไม่เพียงเสี่ยงต่อการถูกปรับหรือถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถครับแต่ยังอาจสร้างความเดือดร้อนและอันตรายให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆดังนั้นครับก่อนออกเดินทางทุกครั้งควรตรวจสอบความพร้อมของรถวางแผนเส้นทางและที่สำคัญนะครับคือปฏิบัติตามกฎจราจรไม่ประมาทและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับเพราะบางพฤติกรรมที่คิดว่าทำแป๊บเดียวคงไม่เป็นไรอาจนำไปสู่ทั้งค่าปรับคะแนนใบขับขี่ที่ถูกตัดและอุบัติเหตุที่อาจเปลี่ยนชีวิตได้ครับขับขี่ถูกกฎหมายไม่เสี่ยงค่าปรับไม่เสี่ยงอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนนะครับและนี่นะครับคือข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาฝากกันในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับในวันนี้ครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้รับทั้งความรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์รวมไปถึงแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่มากก็น้อยเลยนะครับเพราะเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ผู้โดยสารหรือแม้แต่ผู้ใช้ทางเท้าทุกคนล้วนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมการเดินทางที่ปลอดภัยได้ครับเริ่มต้นจากตัวเราเองด้วยการมีวินัยเคารพกฎจราจรและไม่ประมาทในทุกเส้นทางครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วอย่าลืมกลับมาติดตามรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอบคุณพี่ยศเจริญยศสายทองในช่างไฟฟ้าที่คอยควบคุมเสียงนะครับและผมครับชัยพัฒน์มณีชัยต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทางครับสวัสดีครับ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการเกี่ยวกับสาระดีๆระเบียบและกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 นถึง 12:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วคาดว่าสาเหตุเกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน17จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้หน่วยกู้ภัยของจีนสามารถเข้าไปถึงด่านชายแดนจีหลงเป็นครั้งแรกหลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามพบญี่ปุ่นในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศเย็นนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาคาดเกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคารขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วพร้อมเร่งประเมินโครงสร้างเพื่อดับเพลิงด้านใน
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากการประเมินสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 2:00 นถึง 5:00 นที่ผ่านมาส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้นั้นทางเจ้าของโครงการคาดการว่าอาจเกิดจากแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในร้านค้าแม้ทางอาคารจะมีระบบตัดกระแสไฟฟ้าในเวลา 20:00 นแล้วก็ตามส่วนกรณีปรากฏภาพระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงภายในอาคารไม่ทำงานตามที่ควรจะเป็นต้องรอให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบความชัดเจนอย่างละเอียดอีกครั้งโดยพื้นที่เกิดเหตุเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กอายุราว20ปีเนื้อที่ประมาณ4ไร่ซึ่งได้รับผลกระทบจากความร้อนสูงจนเกิดการยุบตัวลงมาด้านในอาคารขณะนี้ยังคงเหลือจุดที่คุกรุ่นอยู่ภายในอีกประมาณ2จุดแต่การเข้าถึงต้นเพลิงเป็นไปได้ยากเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางและโครงสร้างที่ไม่มั่นคงกรุงเทพมหานครจึงเน้นย้ำนโยบายสูงสุดคือต้องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยโดยใช้วิธีฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อควบคุมอุณหภูมิจากด้านนอกขณะเดียวกันนำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเข้ามาวิเคราะห์สารเคมีในพื้นที่เกิดเหตุ
2: แต่ตอนนี้ก็ยังมีจุดที่ยังมีความร้อนอยู่ด้านในสักสองจุดมั้งที่ยังมีการคุแล้วก็ยังมีควันออกมาอยู่แต่ตอนนี้ก็คือต้องหาทางที่จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อไปดับที่จุดต้นเหตุถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีการคุแล้วก็มีควันแต่ว่าคงต้องไปด้วยความระมัดระวังเพราะเรายังไม่ค่อยมั่นใจเรื่องเสถียรภาพของโครงสร้างอยู่ตรงไหนจะเข้าที่ดูเนี่ยเข้าใจว่ามันลามค่อนข้างเร็วแล้ววัสดุอุปกรณ์ข้างในเป็นพวกพลาสติกเป็นพวกไอ้แบตเตอรี่ต่างๆอุปกรณ์มือถือเนี่ยซึ่งมันก็ลุกลามเร็วแล้วก็มีก๊าซความพิษด้วยอีกอย่างนึงที่กังวลเช้านี้คือเรื่องควันที่ยังมีคลุกรุ่นอยู่ก็บริเวณที่ได้รับผลกระทบนี่ก็จะเป็นบริเวณที่อยู่ใต้ลมตอนนี้ลมไปทางทิศเหนือก็คือมุ่งหน้าไปทางภูเขาทองนั้นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็คงต้องใส่หน้ากากแล้วก็คนที่ไม่จำเป็นก็ขออย่าเข้ามาในพื้นที่นะ
1: สำหรับยอดผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้มีทั้งสิ้น10รายส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครดับเพลิงและมีประชาชน1รายซึ่งล่าสุดยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล4รายโดยมีอาสาสมัคร1รายที่มีอาการหนักจากการสูดดมควันพิษจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ออกจากบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่อติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วแต่อาจมีบางจุดที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันยังมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาควันและมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้จึงฝากเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้ามาในพื้นที่พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจวางกำลังป้องกันการลักลอบขโมยสิ่งของภายในอาคารนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงจนสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนพร้อมกันนี้ยังแสดงความเสียใจต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการ
3: ถึงตอนนี้เราควบคุมเพลิงได้แล้วแต่ก็ยังมีมันเป็นจุดๆที่เป็นยอมๆซึ่งมันยังเข้าไปไม่ได้เราถึงต้องเอาแบ็คโฮมาเคลียร์ทางเพื่อที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปฉีดน้ำให้ เพลิงดับโดยสงบได้แต่ยังไงก็ตามก็ไม่มีอะไรที่ต้องน่าห่วงว่ามันจะปะทุขึ้นไปพี่น้องประชาชนก็ต้องระวังนิดนึงเราก็คงจะต้องเร่งระดมฉีดน้ำให้มากที่สุดตอนนี้นะครับถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้นะครับ
0: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยสามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายการความเสียหายพร้อมภาพถ่ายประกอบโดยในวันนี้สามารถยื่นคำร้องได้ณบริเวณศาลาวัดพระพิเรนตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสามารถยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเวลา 8:00 นถึง 16:00 นทั้งนี้หลังยื่นเอกสารและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วสำนักงานเขตจะดำเนินการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันรับเงินช่วยเหลือเยียวยาณสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอีกครั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายหมายเลขโทรศัพท์022816117ในวันและเวลาราชการส่วนความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่ล่าสุดกระทรวงคมนาคมเปิดการจราจรถนนประชาธิปกฝั่งขาออก1ช่องจราจรช่วงแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่แล้วหลังตรวจประเมินความแข็งแรงและความปลอดภัย
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์กรณีน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งความคืบหน้ากรณีเหตุดังกล่าวบริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะสัญญาที่4เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยสถานการณ์ล่าสุดภาพรวมดีขึ้นโดยรฟม.ร่วมกับผู้ตรวจสอบอิสระด้านวิศวกรรมโยธาได้ตรวจประเมินความแข็งแรงและความปลอดภัยด้านโครงสร้างผิวจราจรและอาคารใกล้เคียงไม่พบการทรุดตัวหรือเอียงตัวเพิ่มเติมมีความปลอดภัยเพียงพอต่อการสัญจรจึงได้เริ่มทดลองเปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาออกเพิ่มเติม1ช่องจราจรช่วงจากแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินสภาพการจราจรก่อนพิจารณาเปิดเพิ่มเติมในระยะต่อไปสำหรับงานแก้ไขน้ำรั่วซึมผู้รับจ้างยังคงปรับปรุงคุณภาพดินอย่างต่อเนื่องโดยไม่พบการรั่วซึมของน้ำเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนภายในเดือนตุลาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมพิจารณาโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาระบบการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ล่าช้าโดยรัฐบาลเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัยแทนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันอังคารนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงปัญหาของระบบการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือภัยพิบัติในอดีตที่มีความล่าช้าและไม่ครอบคลุมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกร่างโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติโดยโมเดลนี้รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการซื้อประกันภัยพิบัติจากบริษัทเอกชนให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยตรงโดยที่ประชาชนไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองซึ่งบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันอังคารนี้
5: ถ้ารัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการดูแลประชาชนกรณีมีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นเนี่ยในรูปแบบของการไปซื้อประกันให้ประชาชนเราไปซื้อประกันให้แต่ไปซื้อกับเอกชนแล้วถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นภัยพิบัติเกิดขึ้นบริษัทประกันก็เป็นผู้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแต่เรื่องนี้มันต้องคิดให้ละเอียดคิดให้รอบคอบแล้วก็ได้มีการดำเนินการมาช่วงหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเราปรับจากเรื่องของกองทุนซึ่งในรายละเอียดคาดว่าจะเข้าในสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้ในวันอังคารที่จะมีการประชุมที่สงขลา
0: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอ14โครงการและแผนสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาตั้งเป้าฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างยั่งยืน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงการเตรียมนำเสนอโครงการและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสควบคู่ไปกับการแก้ไขอุทกภัยซึ่งแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนตามความต้องการของพื้นที่6โครงการงบประมาณกว่า404ล้านบาทซึ่งผ่านการประชุมกลั่นกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอาทิโครงการก่อสร้างแก้มลิงรองรับการระบายน้ำเมืองนราธิวาสโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเชื่อมโยงสนามบินนราธิวาส
7: ครม.สัญจรครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับผมก็จะเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนนะครับโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนจำนวน6โครงการงบประมาณ404ล้านบาทเศษและโครงการสนับสนุนขอสนับสนุนเชิงนโยบายนะครับให้กับรัฐบาลสนับสนุนจำนวน8โครงการงบประมาณประมาณ 15,000 ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็จะเสนอทำเวิร์กช็อปทั้งในด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและภัยพิบัติให้รัฐบาลได้รับทราบซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนปัญหาต่างๆก็จะได้นำเรียนทางท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบว่าหลักที่ว่าเราประสบปัญหาอะไรเพื่อถ้าเราทำได้นะครับเราก็จะทำถ้าเราไม่ได้ก็เราขอให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนแก้ปัญหาครับ
6: นอกจากนี้ยังได้เตรียมข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว8โครงการงบประมาณรวม 15,000 ล้านบาทเป็นแผนพัฒนาระบบโลจิสติกการค้าชายแดนและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบอาทิโครงการขยายทางหลวงหมายเลข4056ช่วงเขากงสู่สุไหงโกลกเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจชายแดนให้สมบูรณ์โครงการบรรเทาอุทกภัยแม่น้ำสายบุรีตอนล่างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนาราทดแทนสะพานเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมหลังใช้งานมานานกว่า50ปีส่วนโครงการด้านความมั่นคงได้นำเสนอให้มีการเร่งรัดอนุมัติงบประมาณสำหรับการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียระยะทาง185กิโลเมตรซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้สร้างไปแล้ว12กิโลเมตร400เมตรโดยจะเสนอให้ก่อสร้างส่วนที่เหลือกว่า90กิโลเมตรเพื่อเสริมสร้างความเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนปิ่นยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ด้านจังหวัดยะลาเสนอแผนพัฒนาสนามกีฬาจารูโดยเสนอปรับปรุงสนามฟุตบอลและพื้นที่โดยรอบยกระดับเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาในอนาคต
8: ที่สนามฟุตบอลจารูพัฒนาตลาดเก่าอำเภอเมืองจังหวัดยะลาได้มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนและผู้ใช้บริการหลังนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเตรียมที่จะเสนอของงบประมาณจำนวน50ล้านบาทเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครยะลาโดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าหากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีกำหนดการประชุมระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569อนุมัติงบประมาณดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสนามกีฬาและคนในพื้นที่อย่างมากนายมูนาดาหามิผู้ดูแลสถานที่กล่าวว่าสนามกีฬาแห่งนี้ก่อสร้างมานานกว่า12ปีปัจจุบันเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและที่ผ่านมาเคยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหากได้รับงบประมาณปรับปรุงจะเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากมีเด็กเยาวชนและประชาชนเข้ามาใช้บริการฝึกซ้อมเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นประจำทางด้านผู้ใช้บริการกล่าวว่าสนามกีฬาจารูเป็นพื้นที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาโดยเฉพาะสำหรับเด็กและเยาวชนหากได้รับการปรับปรุงจะช่วยเพิ่มความพร้อมและความปลอดภัยรวมถึงทำให้พื้นที่มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับการฝึกซ้อมและออกกำลังกายมากขึ้นทั้งนี้หากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาสนามกีฬาผู้ใช้บริการเชื่อว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพของสถานที่เพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่สำหรับฝึกซ้อมและทำกิจกรรมด้านกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นอีกก้าวในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดยะลาสู่การเป็นเมืองแห่งกีฬาหรือยะลาสปอร์ตซิตี้ในอนาคตอัมรันเมหะสวท.ยะลารายงาน
0: รัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณจากพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทรัฐบาลพร้อมเดินหน้าจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสใน2ส่วนสำคัญคือในส่วน200,000,000 บาทแรกจะจัดสรรให้กับโครงการไทยช่วยไทย60/40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปแล้วกว่า100,000,000 บาทและในส่วน200,000,000 บาทหลังจะมุ่งเน้นในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศโดยเน้นกรอบการลงทุน3ด้านคือลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีจัดการพลังงานส่งเสริมการใช้งานยานพาหนะไฟฟ้าหรือ EV ควบคู่กับการสร้างสถานีชาร์จทั่วประเทศและสร้างคนสร้างงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพลังงานยุคใหม่นอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดโครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์อนุมัติหรือเนกาทีฟลิสต์ไว้อย่างชัดเจนได้แก่โครงการประเภทการศึกษาดูงานหรือการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อรับประกันว่าเงินกู้ทุกบาทจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
5: แต่เดินหน้าต่อค่ะสำหรับพรก.กู้เงิน400,000,000 200,000,000แรกใช้ไปกับโครงการไทยช่วยไทยนะคะซึ่งนอกจากจะประคับประคองค่าครองชีพพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยยังกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมากถึงแสนกว่าล้านไปแล้วส่วน200,000,000ที่2ก็จะใช้ไปสำหรับโครงการเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเราต้องการให้ประเทศไทยของเราไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเปลี่ยนให้ครัวเรือนของบ้านเรือนของเราเนี่ยเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าเพราะฉะนั้น200,000,000ตรงนี้เนี่ยขอให้สบายใจได้ว่ามีเป้าหมายชัดเจน
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย
11: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
12: เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรวัดชัยวัฒนารามและโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงสนพระราชหฤทัยพระนิพนธ์บทเหเรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรเป็นอันมากในระหว่างที่ทรงเยี่ยมราษฎรและทรงปล่อยปลาในแหล่งน้ำต่างๆกรมประมงได้กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพการประมงหลายโครงการได้ส่งเสริมการเลี้ยงปลาที่นำเข้าพันธุ์ปลาจากต่างประเทศเช่นปลาจีนปลายี่สกปลาหมอเทศปลากระโฮดเทศและปลานวลจันเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาจากประเทศอินเดียทำให้ทรงตระหนักว่าอีกไม่นานพันธุ์ปลาของไทยอาจสูญพันธุ์ได้จึงมีพระราชดำริให้กรมประมงฟื้นฟูและอนุรักษ์ปลาหายากของไทยไว้กรมประมงได้สนองพระราชดำริจัดทำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยโดยเฉพาะปลาที่มีในกาบเหเรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรเช่นปลานวลจันทร์ปลาคางเบือนปลาแก้มช้ำปลาหางไก่ปลาสร้อยปลาเสือปลาแมลงผู้โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงแล้วนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อคืนความหลากหลายของชนิดปลาและรักษาสภาพความสมดุลทางธรรมชาติของแหล่งน้ำเป็นแหล่งอาหารโปรตีนและยังเพิ่มรายได้แก่ราษฎรอีกด้วยนอกจากการเพาะขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยตามโครงการแล้ว กรมประมงยังขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดอื่นๆเช่นกบเขียดอึ่งอ่างและกุ้งกล้ามกรามรวมกว่า57ชนิดเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำทั่วประเทศในโอกาสมหามงคลต่างๆเพื่อให้แพร่พันธุ์ขยายได้มากขึ้นนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในแหล่งน้ำของไทยด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเห็นถึงประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดของไทยเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนอาหารชั้นดีสร้างรายได้สร้างอาชีพแก่ประสบกรณิกรไทยทั่วหน้าให้อยู่ดีกินดีมีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้นเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า550ล้านบาทเร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมปรับลดขั้นตอนทางราชการเพื่อความรวดเร็วในการจ่ายเงินช่วยเหลือ
13: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางจำนวน558ล้านบาทเพื่อนำไปเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่โดยเร่งด่วนพร้อมได้ปรับปรุงเกณฑ์การเยียวยาให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยฉับพลันดินโคลนถล่มหรือน้ำล้นตลิ่งแม้จะท่วมขังเป็นระยะเวลาไม่นานหรือไม่เกิน7วันแต่หากเกิดความเสียหายจะได้รับเงินช่วยเหลือหัวเรือนละ 9,000 บาทซึ่งครอบคลุมผู้ประสบภัยในภาพรวมกว่า 60,000 ครัวเรือนกรณีมีผู้เสียชีวิตรัฐบาลเห็นชอบมอบเงินช่วยเหลืออัตรารายละ2ล้านบาทซึ่งในพื้นที่จังหวัดน่านมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน5รายทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้ปรับลดขั้นตอนระบบราชการเพื่อความรวดเร็วโดยยกเลิกขั้นตอนการทำประชาคมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั่วทั้งบริเวณและใช้การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของระบบราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ทำเอกสารชำรุดเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่ต้องยื่นเอกสารใหม่ให้เป็นภาระ
5: สิ่งที่ครม.ดำเนินการให้ทันทีก็คือเราได้อนุมัติงบกลางไปแล้ว558ล้านบาทที่จะเป็นในส่วนของการเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยที่เจอดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งแบบนี้แม้ว่าจะท่วมไม่นานคือไม่เกิน7วันแต่ว่าเสียหายเนี่ยก็อนุมัติให้ครัวเรือนละ 9,000 บาทภาพรวมคือ 60,000 กว่าครัวเรือนค่ะซึ่งพอเราอนุมัติงบกลางไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขาก็ไปเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่แน่ๆก็คือไอ้เรื่องของประชาคมไม่ต้องทำเพราะมันกระทบหมดเป็นที่รับรู้กันได้เรื่องของการยื่นเอกสารท่านนายกก็สั่งว่าไม่ต้องให้เป็นภาระของประชาชนอำนวยความสะดวกให้ประชาชนให้ได้มากที่สุดและในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตอย่างเคสที่น่านเนี่ยมีเสียชีวิต5รายครม.ก็เห็นชอบที่จะให้งบกลางช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาท
13: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่ารัฐบาลได้ยกระดับรับมืออุทกภัยและมวลน้ำจากภาคเหนือที่ไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ที่จะเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำสูงสุดโดยจัดทำแผนที่ความเสี่ยงหรือ Risk Map ที่บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลน้ำล่วงหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย11หน่วยงานเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถคาดการระบุจุดเสี่ยงภัยแล้งน้ำท่วมซ่อมแซมเขื่อนที่ชำรุดและบริหารระบายน้ำจากแม่น้ำปิงวังยมน่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและจะช่วยให้การแจ้งเตือนภัยการอพยพและการจัดตั้งศูนย์พักพิงแก่ประชาชนเป็นตัวอย่างเป็นระบุซึ่งจากการติดตามของคณะทำงานติดตามการบริหารจัดการน้ำในภาคกลางได้คาดการณ์สถานการณ์น้ำในเดือนกันยายนนี้ว่าปริมาณการระบายน้ำจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมาที่มีการระบายน้ำสูงถึง 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าสถานการณ์ในปีนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่บริหารจัดการได้แต่อาจมีน้ำขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งเท่านั้นติยาพันยังเทียนรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน17จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มจากการที่หลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชกล่าวว่าสทนชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้คาดการในระยะนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่น่านแพร่พะเยาเพชรบูรณ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครและร้อยเอ็ดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของน้ำยวมบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำกกบริเวณจังหวัดเชียงรายแม่น้ำน่านบริเวณจังหวัดน่านแม่น้ำเมยบริเวณจังหวัดตากแม่น้ำยมบริเวณจังหวัดแพร่สุโขทัยและพิจิตรแม่น้ำแควน้อยและลำน้ำเฟี้ยบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและลำน้ำยางบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดอำนาจเจริญสำรวจจุดเสี่ยงอำเภอชานุมานเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมทดสอบระบบหอเตือนภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
14: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลากบริเวณบ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ85เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าระหว่างวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนี้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7ตรวจวัดการไหลของแม่น้ำมูลโดยยังคงระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ดี
15: นายปริญญาคัจฉมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่วัดค่าอัตราไหลของน้ำเพื่อตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำสำหรับนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมสถานการณ์ในทุกมิติโดยได้มีการลงพื้นที่วัดค่าอัตราการไหลของน้ำทั้งหมด2จุดได้แก่จุดที่1ณบริเวณสะพานขงเจียมอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีและจุดที่2ณบริเวณสะพานพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีจากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันสถานการณ์แม่น้ำโขงที่อำเภอขงเจียมระดับน้ำอยู่ที่ 101.20 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางการระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงยังคงระบายได้ดีอย่างไรก็ตามหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งไปที่โครงการชลประทานจังหวัดใกล้บ้านหรือโทร1460สายด่วนกรมชลประทานได้ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งขับเคลื่อนยกระดับที่ดินทำกินและแก้ปัญหาหนี้สินมุ่งสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกรไทย
16: นายสมคิดเชื้อคงกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าคณะทำงานติดตามแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ดินทำกินและข้อร้องเรียนของเกษตรกรอยู่ระหว่างการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินอย่างเป็นระบบทั้งการปรับเปลี่ยนเอกสารสปก 4/01 ไปสู่โฉนดเพื่อการเกษตรเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ที่มั่นคงยิ่งขึ้นตลอดจนการเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงสิทธิการเช่าที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมเร่งรัดเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่รังวัดด้วยการร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาและนำเทคโนโลยีดาวเทียมที่มีความแม่นยำสูงมาใช้เพื่อให้เกษตรกรได้รับสิทธิในที่ดินของตนเองอย่างรวดเร็วชัดเจนและเป็นธรรม นอกจากนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอยู่ระหว่างการเตรียมพัฒนากฎหมายปฏิรูปที่ดินฉบับใหม่เพื่อจัดสรรการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้ครอบคลุมและทันสมัยยิ่งขึ้นทั้งในเขตเกษตรกรรมที่อยู่อาศัยและการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาแนวเขตทับซ้อนโดยเสนอแนวทางการจัดทำพื้นที่ผ่อนปรนเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางมาตรการที่เข้มข้นในการคัดกรองเพื่อให้เข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนและช่วยเหลืออย่างตรงจุดตลอดจนประสานความร่วมมือข้ามกระทรวงในการส่งต่อและแก้ไขปัญหาอย่างตรงเป้าหมายเพื่อเร่งผลักดันนโยบายเชิงรุกให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีที่ดินทำกินที่มั่นคงและเติบโตได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าว

0: นครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนซึ่งติดกับเขตราสุวาของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมโดยพบว่าสิ่งปลูกสร้างที่ด่านชายแดนแห่งนี้ถูกทำลายเกือบทั้งหมดและเหลือแต่เพียงซากปรักหักพังส่วนการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเกี่ยวกับการปฏิบัติการกู้ภัยในทิเบตเมื่อวานนี้ซึ่งมีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นประธานเรียกร้องให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังทะเลสาบทานน้ำแข็งและความเสี่ยงดินถล่มรวมทั้งกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านภัยพิบัติพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินภารกิจกู้ภัยอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการค้นหาและช่วยเหลือชาวจีนและชาวต่างชาติที่สูญหายทั้งหมดขณะที่ล่าสุดยอดผู้สูญหายในเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งฝั่งจีนและเนปาลรวมอยู่ที่เกือบ 2,500 รายในจำนวนนี้ราว540รายเป็นชาวต่างชาติและมียอดผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเกือบ600รายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าเขาสั่งการให้นายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศและนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีกลาโหมทำงานอย่างใกล้ชิดกับนางเดซี่โรดิเกรสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาและผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเข้าควบคุมน้ำมันสำรองในเวเนซุเอลาปริมาณกว่า 65 ล้านบาเรลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับผู้เสียภาษีชาวอเมริกันทั้งนี้สหรัฐและเวเนซุเอลาเจรจากันเป็นเวลาหลายสัปดาห์เกี่ยวกับข้อตกลงที่จะให้บริษัทสัญชาติอเมริกันสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำมันของเวเนซุเอลาในระยะยาวและรับประกันปริมาณน้ำมันดิบที่จะส่งไปยังสหรัฐขณะเดียวกันข้อตกลงดังกล่าวยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการขยายบทบาทของสหรัฐในอุตสาหกรรมน้ำมันของเวเนซุเอลาซึ่งเป็นประเทศที่มีปริมาณน้ำมันสำรองมากที่สุดในโลกกองทัพฟินแลนด์ออกแถลงการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองทัพสวีเดนจะเข้าร่วมการขออภัยค่ะจะเข้าร่วมภารกิจเฝ้าระวังและปกป้องดินแดนของฟินแลนด์ด้วยเครื่องบินขับไล่กริปเพนหรือและเรือรบคอร์เวตไปจนถึงอย่างน้อยช่วงสิ้นปีนี้พร้อมย้ำว่ายุทโธปกรณ์ของกองทัพสวีเดนจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเฝ้าระวังทางอากาศเป็นหลักซึ่งจะทำให้กองทัพฟินแลนด์สามารถใช้ทรัพยากรที่มีเพื่อรับมือการรุกล้ำดินแดนและเหตุการณ์ต่างๆด้านนายพอลจอห์นสันรัฐมนตรีกลาโหมสวีเดนกล่าวว่าสวีเดนตอบรับคำขอจากฟินแลนด์ที่ให้เสริมการป้องกันทางอากาศเนื่องจากสถานการณ์ความมั่นคงที่เลวร้ายลงทั้งนี้ฟินแลนด์และอีกหลายประเทศต้องรับมืออากาศยานไร้คนขับหรือโดรนทางทหารที่รุกล้ำน่านฟ้าหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลว่าสงครามในยูเครนอาจลุกลามมาถึงพรมแดนของสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ทางตอนเหนือสำนักงานตำรวจแห่งชาติของสิงคโปร์เปิดเผยว่าคดีหลอกลวงและอาชญากรรมทางไซเบอร์ของสิงคโปร์ในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 18,391 คดีลดลงร้อยละ 17.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ที่ 22,397 คดีซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเป็นคดีหลอกลวงถึงร้อยละ 91.5 ของจำนวนคดีทั้งหมดขณะเดียวกันมูลค่าความเสียหายคดีหลอกลวงในสิงคโปร์ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ประมาณ 1,600 ล้านบาทลดลงร้อยละ 17.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติของสิงคโปร์เน้นย้ำว่าการปราบปรามคดีหลอกลวงยังเป็นวาระสำคัญระดับชาติเนื่องจากถึงแม้สถานการณ์ภาพรวมจะดีขึ้นแต่จำนวนคดีและมูลค่าความเสียหายที่พุ่งสูงยังคงน่ากังวลต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืน Friday Night เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปเอาชนะคริสตัลพาเลซขาดลอย4-1เก็บชนะ2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงได้สำเร็จส่วนคืนนี้ยังมีลงสนามอีก4คู่ลิเวอร์พูลพบนอตติงแฮมฟอร์เรสต์บอร์นมัธพบเอเวอร์ตันโคเวนทรีพบฮัลล์ซิตี้และท็อตแนมฮอตสเปอร์พบนิวคาสเซิลสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2026-2027 ภายใต้แนวคิดศักราชใหม่ไทยลีก Rising the Game

0: เกมยกระดับเกมยกระดับมาตรฐานและยกระดับฟุตบอลไทยไปพร้อมกันนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าไทยลีกฤดูกาลนี้ถือเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจเนื่องจากก่อตั้งมาครบ30ปีจากจุดเริ่มต้นที่ยังไม่มีผู้ชมในสนามไม่มีการถ่ายทอดสดและไม่มีผู้สนับสนุนจนพัฒนาไปสู่ลีกอาชีพที่มีความแข็งแกร่งและมั่นคงซึ่งปัจจุบันไทยลีกเป็นลีกฟุตบอลที่มีมูลค่าที่สูงที่สุดในอาเซียนและมีค่าสัมประสิทธิ์จาก AFC อยู่ในอันดับ7ของเอเชียอันดับ3ของเอเชียตะวันออกรองเพียงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมทั้งอยู่ในอันดับ47ของโลก
1: แน่นอนเข้มข้นขึ้นแน่ปีนี้เนี่ยเราเปิดโควต้าต่างชาตินะคะนั่งคนเป็น10คนลงทะเบียน10คนเล่นอยู่ในสนาม7คนแต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ลืมนักฟุตบอลไทยต้องบอกว่านักฟุตบอลไทยก็สำคัญว่าหลายคนอาจจะสู้กับนักฟุตบอลต่างชาติได้เลยเห็นได้ชัดในหลายๆทีมนะคะแล้วก็เรายังสร้างลีกอยู่ที่เป็ดขึ้นมารอให้เข้มข้นมากขึ้นเพื่อให้ส่งเสริมให้นักกีฬาที่เล่นในลีกเนี่ยไปต่อยอดสู่ทีมชาติได้แล้วก็แน่นอนสัมประสิทธิ์ของไทยลีกเองณวันนี้เนี่ยมูลค่าของไทยลีกเนี่ยน่าจะสูงสุดในอาเซียนแล้วก็สัมประสิทธิ์ของเราเนี่ยส่งผลให้เราเป็นที่3ในเอเชียตะวันออกรองจากที่1ก็คือญี่ปุ่นที่2เกาหลีใต้และที่3ไทย
0: สำหรับในฤดูกาลนี้มีสโมสรอาชีพเข้าร่วม103ทีมประกอบด้วยไทยลีก1จำนวน16ทีมเริ่มแข่งขันวันที่4กันยายนส่วนไทยลีก2มีจำนวน18ทีมและไทยลีก3จำนวน69ทีมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศที่จะพบกับญี่ปุ่นในวันนี้โค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยเน้นไปที่การบล็อกการเสิร์ฟและการป้องกันซึ่งสภาพร่างกายและจิตใจของนักกีฬามีความพร้อมที่จะลงสนามพบกับญี่ปุ่น
2: ณตอนนี้ก็เรื่องของสภาพร่างกายครับจิตใจก็ส่วนใหญ่พร้อมร่างกายของทัดดาวก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ต้องให้รีคอเวอรี่ตามแผนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญในการฝึกซ้อมวันนี้ก็นำเอาสิ่งที่คุยกันในที่ประชุมเนี่ยเพราะมันเป็นเกมแพลนนะครับเราเอามาใช้เพราะว่าในการฝึกซ้อมเนี่ยมันต้องมีเรื่องของความเข้าใจในการเล่นบอลนะเวลาไทมิ่งนะแล้วก็แอคชั่นรีแอคชั่นของการเล่นในทุกๆเรื่องนะครับวันนี้ก็โฟกัสไปว่าเราจะเล่นยังไงเราจะเสิร์ฟยังไงเราจะบล็อกยังไงเราจะดีเฟนซ์ยังไงเราจะเล่นแผนเกมการทั้งรับทั้งลุกเราจะเล่นยังไงแล้วก็ความเข้าใจด้วย
0: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 16:15 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ที่สนามเวโรโดรมหัวมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028มีนักกีฬาจาก38ทีม21ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันโดยนายดาโตะอมจิตซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยนายดาโตะอมจิตซิงกิวชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มียอดผู้ชมกว่า 20,000 วิวส่วนผลการแข่งขันในรายการคีรินรุ่นประชาชนชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20แซงคู่แข่งในรอบสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักปั่นไทยโดยเฉือนชนะซาเวียแบรนด์จากออสเตรเลียที่ได้เหรียญเงินไปอย่างหวุดหวิดส่วนเหรียญทองแดงเป็นของนรเศรษฐาดาบุญมาส่วนรุ่นประชาชนหญิงเหรียญทองเป็นของยีบินพาร์คนักปั่นเกาหลีใต้จากทีมซังจูไซคลิงส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานไทยไซคลิง .or.th การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ WTT Feeder Olomouc 2026ณโอเมก้าสปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองโอลมอสสาธารณรัฐเช็กหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศสุธาชินีเสวตบุตรกับอรวรรณภารนังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยคู่มือ17ของโลกแพ้ให้กับคู่ของรินเมนเดะกับมิซูสุทาเคยะคู่มือ97ของโลกจากญี่ปุ่น1-3เกม7-11 11-7 5-11 และ11-13คว้าตำแหน่งรองแชมป์มาครองงานแถลงข่าว Meet the Place Asian Game 2026ครั้งที่20รอบที่3นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วย6 6สมาคมกีฬาที่ร่วมวางเป้าหมายโดยสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองจากการแข่งขันวิ่งระยะสั้นทั้ง100และ200เมตรโดยบิวภูริพลบุญสอนมีลุ้นคว้าเหรียญทองในครั้งนี้โดยบิวภูริพลได้เปิดเผยถึงเป้าหมายของตัวเองในการแข่งขันครั้งนี้ว่าตั้งเป้าทำเวลา100เมตรให้ได้ 9.8 วินาทีแต่จะไม่สร้างความกดดันให้ตัวเอง
3: ก็หลักๆก็มีเป็น100 200 110 100เมตร
4: ใช่ครับผม
3: เพราะว่าแล้วก็ทักษะนี้ก็ถือว่าหนักพอสมควรครับ100เมตร200เมตรก็ต้องลงอย่างละ3เที่ยวถือว่าแข็งมากๆก็ต้องดูสภาพร่างกายนะครับว่าพร้อมกับอีเวนท์ที่4หรือเปล่าครับแต่ก็หวังไว้ว่าอยากจะลงให้ครบอีเวนท์ครับก็หวังไว้อย่างนั้นเหมือนกันนะครับว่าเหมือนเราก็คิดว่าคู่แข่งเราก็น่าจะแข่งพอสมควรน่าจะผ่านดันเราให้ไปอาจจะ98ได้ก็หวังไว้ว่างั้นแต่ก็จะไม่กดดันเองครับ
0: ส่วนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยมั่นใจคว้า 1-2 เหรียญแม้นักกีฬาหลักอย่างวิวกุลวุฒิวิทิศสารรัชนกอินทนนท์และเดชาพลพัวรานุเคราะห์มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่เชื่อว่าจะฟิตสมบูรณ์ทันการแข่งขันพร้อมได้แรงหนุนจากหมิวพรปวีช่อชูวงที่เพิ่งคว้าเหรียญทองแดงจากศึกชิงแชมป์โลก2026ด้านเทนนิสตั้งเป้าการันตีเหรียญรางวัลนำโดยนักกีฬามือท็อป100ของโลกได้แก่ลัลลนาธาราฤดีมนัญชยาสว่างแก้วและปัตยาอิสโรขณะที่ซอฟเทนนิสตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลแรกในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส่วนเบสบอลตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายและซอฟบอลตั้งเป้าจบอันดับ6จากทั้งหมด8ทีมปริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าสุกรหมูสุกรเขียนสอเสือสระอุกอไก่รอเรือสุกรมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าสุกระแปลว่าสัตว์ที่ชอบใช้จมูกทำเสียงดังสู้ๆหมายถึงหมูในภาษาไทยคำว่าสุกรใช้เป็นคำทางการเช่นประชาชนไม่ควรบริโภคเนื้อสุกรดิบๆคำว่าหมูนั้นนอกจากเป็นชื่อสัตว์แล้วยังใช้เป็นชื่อเรียกอาหารที่ทำด้วยเนื้อหมูหรือเนื้อสุกรเช่นหมูแผ่นหมูหยองเมื่อใช้ในความหมายเปรียบเทียบหมูใช้เป็นคำเรียกคนที่อ้วนแบบมีไขมันสะสมมากและแปลว่าผู้ที่สามารถเอาชนะได้โดยง่าย
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกอ้างสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
10: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 21 เซนติเมตรและเวลา 7:36 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง28 เซนติเมตรและเวลา 3:07 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง5 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ท่านผู้ฟังครับในชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบการใช้เวลาว่างอย่างตั้งใจเป็นเรื่องสำคัญการวางแผนและใช้เวลาว่างอย่างมีสติไม่เพียงแต่จะช่วยให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนแต่ยังสามารถเติมพลังใจและสร้างความสุขที่ยั่งยืนการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความสนใจของเราเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับดังนั้นเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรต้องใช้ทุกวินาทีอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ในสถานการณ์สภาพสังคมในปัจจุบันหลายครั้งเรามักใช้เวลาว่างโดยไม่ได้วางแผนเช่นนั่งเล่นโทรศัพท์เช็คโซเชียลมีเดียหรือทำงานบางอย่างแบบเร่งรีบซึ่งอาจไม่ช่วยให้จิตใจได้พักอย่างแท้จริงการใช้เวลาว่างอย่างตั้งใจช่วยให้สมองและอารมณ์ได้รีเซ็ตลดความเครียดและสร้างความสุขจากกิจกรรมที่ให้คุณค่าต่อชีวิตสำหรับช่วงเวลาชีวิตที่เปลี่ยนไปหากเรารู้จักใช้เวลาเหลือเฟือที่มีประโยชน์จะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และเติมพลังให้เรารู้สึกกระฉับกระเฉงแถมชีวิตมีความหมายไม่เสียเปล่าหลายคนว่างแล้วเครียดเพราะกลัวการอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรปัญหานี้จะหมดไปถ้าเรารู้จักบริหารจัดสรรเวลาให้เป็นประโยชน์แล้วเราจะรู้รอบและเป็นโอกาสให้ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เป็นคนที่มีคุณค่าให้เราได้ทำยามว่างทั้งสนุกและมีประโยชน์อีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับการวางแผนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั้นเราควรเริ่มจากสิ่งที่เราอยากทำต้องรู้แน่ชัดว่าจะทำอะไรตอนไหนถึงจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สูงสุดสิ่งแรกที่ต้องคิดคือเราต้องลงมือทำอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่ารอคอยแรงบันดาลใจหรือรอใครมาแนะนำต้องคิดและวางแผนเองว่าอยากทำอะไรเมื่อไหร่ต่อมาให้ตัดสินใจว่าสิ่งไหนที่มีคุณค่าสำหรับเราจริงๆแล้วการพักผ่อนหย่อนใจนั่งๆนอนๆเพื่อชาร์จแบตหรือคิดอะไรเรื่อยเปื่อยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ถ้าทำแล้วชีวิตเราดีขึ้นและสามารถทำให้เรามีความสุขสบายใจขึ้นอย่าจำกัดความมีคุณค่ามีประโยชน์ไว้แค่กรอบเดิมๆจงจดสิ่งที่อยากทำยามว่างออกมาจะเรียงลำดับยังไงก็ตามใจชอบนะครับหรือมองว่าทุกกิจกรรมสำคัญเท่ากันก็ได้แล้วแต่เราเลยครับนอกจากนั้นแล้วยังสามารถจดไดอารี่เล่าชีวิตที่เป็นอยู่รวมถึงชีวิตที่อยากเป็นเขียนไปด้วยว่ายามว่างทำอะไรบ้างเป็นเหมือนการสำรวจตัวเองว่าชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่ทำไปยังอยากทำสิ่งนั้นต่อไปหรือเปล่าทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าอยากทำอะไรในยามว่างก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วครับ ท่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นแล้วยังมีอีกวิธีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือการลองทำอะไรใหม่ๆเพื่อจะค้นพบด้านแปลกใหม่และน่าสนใจของตัวเองก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วออกเดินทางค้นหาตัวเองให้ได้เติบโตเราจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายอย่างแน่นอนเพราะมีอะไรใหม่ๆให้ท้าทายสมองและเสริมสร้างความรู้กิจกรรมก้าวข้ามคอมฟอร์ทโซนที่น่าลองก็เช่นลองทำกิจกรรมใหม่ๆที่อยากทำมาตั้งแต่นานแต่ผัดวันมาตลอดโดยเฉพาะด้วยข้ออ้างที่ว่าไม่มีเวลาทำกิจกรรมสุดที่รักที่เคยทำตลอดเมื่อ10ปีก่อนแต่ห่างไปเพราะภาระหน้าที่คราวนี้ถึงเวลาปัดฝุ่นออกเดินค้นหาตัวเองอีกครั้งแรกๆอาจจะไม่ค่อยชินแต่ขอให้เริ่มทำอย่างมีความสุขสนุกสนานเหมือนกับทำความรู้จักกันอีกครั้งท่านผู้ฟังครับการใช้เวลาว่างอย่างตั้งใจไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่เป็นการลงทุนในสุขภาพจิตและสุขภาพในชีวิตประจำวันการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมปิดสิ่งรบกวนและเชื่อมต่อกับตัวเองและคนรอบข้างช่วยให้ชีวิตมีสมดุลและคุณค่ามากขึ้นครับจบบทความประจำวันเรื่องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
11: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
12: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
11: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
12: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
11: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
12: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
10: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน
13: ฮัลโหลเธอกำลังกลับแล้วดื่มแต่ดื่มไปนิดเดียวก็เพื่อนมันชวนไม่เป็นไรไม่ต้องมารับไม่เมาไม่เมาเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวขอขับรถก่อนแล้วเจอกันที่บ้านจ้า

0: จากสถิติพบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับผู้ขับไม่คิดว่าตัวเองเมาดื่มแล้วขับนอกจากจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองแล้วยังสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นอีกด้วยอย่าประมาทจนทำให้ใครต้องกลายเป็นผู้สูญเสียดื่มแล้วขับอาจดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมการขนส่งทางบก
1: เฮ้ดีโลกออนไลน์สมัยนี้มันทันสมัยมากนะมันสะดวกมันสบายทำอะไรก็ง่ายไปหมดแต่ว่าสมัยนี้โมบิชาชีพทางโลกออนไลน์มันเยอะพวกข้อความเชิญชวนเกี่ยวกับเรื่องเงินทองที่แจ้งเตือนข้าวมาในมือถือพี่น้องอย่าเพิ่งกดยิ่งข้าวไปนาแต่ถ้าเพิ่งคลิกข้าวไปแล้วถ้ามีการให้กรอกข้อมูลส่วนตัวพี่น้องอย่ากรอกนะอาจเป็นลิงก์จากโมแฮกเกอร์ที่จะเอาข้อมูลของเราไปใช้ทางผิดถ้าไม่มั่นใจแนะนำให้ไปใช้บริการที่ธนาคารดีว่าปลอดภัยที่สุดสำนักประชาสัมพันธ์เคทากรมประชาสัมพันธ
2: ์บุหรี่หนึ่งมวนฉนวนความตายก่อมะเร็งร้ายทำลายชีวิตจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการขบวนการหนูน้อยดำเนินรายการโดยน้องจูนรัติชายินดีค่ะ
3: สวัสดียามบ่ายค่ะน้องๆทุกคนพบกับพี่จูนในรายการขบวนการหนูน้อยรายการดีๆสำหรับเด็กๆที่จะพาไปฟังนิทานเพลินๆพร้อมเพลงสนุกๆและข้อคิดดีๆพบกันทุกวันเสาร์เวลา 13:00 น.ถึงเวลา 13:30 น.แล้ววันนี้นะคะเราก็มีนิทานมาฝากน้องๆถึง3เรื่องด้วยกันเลยค่ะพร้อมกับเพลงน่ารักน่ารักเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมหัวใจให้พร้อมแล้วไปฟังเลยค่ะ
4: สายลมชอบแบ่งปันสายลมหนูน้อยน่ารักยิ้มเก่งชอบช่วยเหลือเพื่อนๆช่วยเหลือคุณครูและชอบแบ่งปันเสมอทุกเช้าเมื่อมาถึงโรงเรียนสายลมจะทักทายสวัสดีคุณครูและเอากระเป๋าไปเก็บที่ห้องเรียน
5: สวัสดีตอนเช้าจ้าสายลม
6: สวัสดีค่ะคุณครูวันนี้คุณแม่ทำแซนด์วิชมาให้หนูเยอะเลยให้หนูมาแบ่งกับเพื่อนๆด้วยค่ะ
5: ดีเลยจ้าสายลมไว้ตอนพักกลางวันสายลมเอาขนมมาแบ่งเพื่อนๆนะจ๊ะแต่ห้ามเอามาแบ่งตอนเรียนนะ
6: ค่ะคุณครู
4: เมื่อถึงช่วงเวลาพักเบรกสายลมนำแซนด์วิชที่แม่ทำไว้ให้ออกมาแบ่งเพื่อน
6: เพื่อนๆวันนี้แม่เราทำแซนด์วิชมาให้เยอะเลยมากินด้วยกันนะ
7: เรากินด้วยสิเอามาแบ่งเราด้วย
6: อร่อยมากเลยสายลม
8: อร่อยมากเลยสายลมเราชอบแซนด์วิชของแม่เธอมากๆเลย
6: กินด้วยกินด้วย
4: สายลมยิ้มอย่างมีความสุข
6: แม่เราต้องดีใจมากแน่ๆเลยที่พวกเธอชอบแซนด์วิชที่แม่เราทำเดี๋ยวเราจะให้แม่เราทำให้บ่อยๆนะขอบใจนะสายลมเธอเนี่ยมีน้ำใจมากเลยนะแบ่งไปขนมให้กับพวกเราตลอดเลย
9: ขอบคุณนะ
6: มีอะไรให้เราช่วยก็บอกได้นะเสียงออดแล้วไปเรียนกัน
9: ไปเร็วไปเร็วไปเรียนกัน
5: วันนี้วิชาศิลปะคุณครูจะให้เด็กๆวาดภาพระบายสีนะจ๊ะเด็กๆเตรียมกล่องดินสอสีมาให้พร้อมได้เลยจ้า
6: ได้ค่ะ
9: ได้เลยครับ
4: บรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความสดใสเด็กๆทุกคนต่างตั้งใจวาดภาพระบายสีกันอย่างสวยงาม
6: เฮ้ยเธอวาดรูปอะไรนะ สวยจังเลยฮึสวยมาก
4: แต่เอ๊ะทำไมสายลมทำหน้าเศร้าๆและไม่ยอมลงมือระบายสีสักทีล่ะ
6: คุณครูคะหนูลืมเอาดินสอสีมาค่ะ
5: เด็กๆจ้าสายลมลืมเอาดินสอสีมามีเพื่อนคนไหนพอจะแบ่งให้สายลมใช้ด้วยได้บ้างจ้า
7: หนูแบ่งให้สายลมได้ค่ะเพราะวันนี้สายลมแบ่งแซนด์วิชให้หนูกินค่ะ
5: ขอบใจมากเลยนะจ๊ะสายลมการแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีหนูช่วยเหลือเพื่อนๆและแบ่งปันเพื่อนๆอยู่เสมอเพื่อนๆของหนูก็มีน้ำใจแบ่งปันให้หนูเหมือนกันจ้ะ
6: เฮ้ใช่ค่ะคุณครูถ้าเพื่อนๆไม่แบ่งดินสอสีให้หนูคงแย่แน่ๆเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะ
5: การแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีและสวยงามเราแบ่งปันเพื่อนแบ่งปันทุกๆคนต่างแบ่งปันกันมีน้ำใจให้กันและกันโลกก็สวยงามและน่าอยู่ขึ้นมากจ้ะ
6: ใช่เลยค่ะคุณครู

0: เลิกเรียนแล้ว
1: เมื่อถึงเวลาเลิกเรียนเด็กๆทุกคนต่างไปเล่นที่สนามเด็กเล่นรอคุณพ่อคุณแม่มารับ
0: นี่เรามาผัดกันเล่นได้ไหม
2: ได้เลยฉันยังเล่นไม่เสร็จรอก่อนนะ
0: เธอเล่นอันนี้เสร็จแล้วแลกกันเล่นกับเรานะเอาสิเอาสิมาเล่นกัน
1: ทุกคนต่างแบ่งปันของเล่นให้กันต่อคิวกันเล่นอย่างสนุกสนาน
0: สนุกจังเลยฟี
2: ฉันเล่นด้วยสิฉันเล่นด้วยฉันเล่นด้วย สนุกจังเลย
1: สายลมและเพื่อนๆได้เรียนรู้ว่าการมีน้ำใจแบ่งปันกันและกันทำให้ทุกกิจกรรมในห้องเรียนนอกห้องเรียนหน้าเรียนมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นเมื่อทุกๆคนแบ่งปันกัน
3: Yesterday, they had teacher night quiz.

0: ความสนุกเป็นเหตุณค่ายศึกษาธรรมชาติที่เต็มไปด้วยกิจกรรมมากมายที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้วิถีชีวิตการเลี้ยงไก่ของชาวสวนไทนี่เด็กร่าเริงสดใสยิ้มเก่งเธอและเพื่อนๆต่างตื่นเต้นที่จะได้ทำกิจกรรมในวันนี้จนทนไม่ไหวแล้ว
1: สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวสวนที่เขาเลี้ยงไก่กันนะจ๊ะ
2: เย้ yeah! น่าสนุกจังเลย
3: น่าตื่นเต้นจัง
2: ตื่นเต้นมากเลย
1: เอาล่ะเดี๋ยวช่วงเช้านี้ลุงพงษ์เจ้าของสวนจะพาเราไปดูวิธีการเลี้ยงแม่ไก่และลองเก็บไข่ไก่กันนะจ๊ะเสร็จแล้วเราจะมาพักกลางวันรับประทานอาหารกันที่โรงครัวตรงนู้นนะคะเด็กๆ
2: โอเคค่ะค่ะ
3: ผม
1: รักษาเวลากันด้วยนะคะทุกคนต้องมาให้ตรงเวลานะทานอาหารให้เรียบร้อยเพราะตอนบ่ายเราต้องออกแรงกันหน่อยเพราะพวกเราจะไปช่วยลุงพงษ์สร้างเล้าไก่กันค่ะ
2: ค่ะ
3: รับทราบค่ะ
2: คุณครูตื่นเต้นจัง
0: โอ้โอ้ดูเหมือนเด็กๆจะตื่นเต้นกันใหญ่วิ่งตามลุงพงษ์เจ้าของสวนไปแบบไม่รอช้า
2: เฮ้ซันนี่เราตื่นเต้นจังเลยอ่ะเราจะได้เห็นแม่ไก่ด้วยแม่ไก่จะมีสีอะไรบ้างนะสีเหลืองชมพูหรือว่าส้มกันนะ
3: เราก็ไม่รู้เหมือนกันตามคุณลุงไปเดี๋ยวก็รู้เองแหละ
2: นั่นสิไปไปตามไปกัน
0: ไทนี่ซันนี่และเพื่อนๆสนุกกันมากได้เห็นแม่ไก่ตัวเป็นๆได้ลองให้อาหารไก่และเก็บไข่ไก่ด้วยดูท่าทางแล้วคงติดใจซะแล้วล่ะ
1: เด็กๆจ้าหมดเวลาทำกิจกรรมแล้วทุกคนไปล้างมือล้างไม้ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับประทานอาหารกลางวันที่โรงครัวนะวันนี้ลุงพงษ์จะเอาไข่ที่ทุกคนเก็บมาไปทำข้าวไข่เจียวให้ทานกันค่ะไปกันเร็ว
2: ซันนี่หยุดเก็บไข่ได้แล้วเราต้องไปกินข้าวกันแล้วนะ
3: เฮ้ยแป๊บนึงนะกำลังสนุกเลยเห็นไหมยังมีไข่อีกหลายฟองที่ยังไม่ได้เก็บเลย
2: แต่คุณครูเรียกแล้วนะ
3: ไทนี่ไปก่อนเลยเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้อีกนิดนึงแล้วก็จะตามไปนะ
2: ก็ได้ก็ได้รีบตามมานะ
3: โอเค
0: ซันนี่เก็บไข่ไก่อย่างเพลิดเพลินอยู่คนเดียวจนเวลาผ่านไป
2: โอ้ยหิวจังเลย
3: เอ๊ะเราต้องไปกินข้าวแล้วนี่นะ
2: ลืมไปเลย
0: ไม่รอช้าซันนี่รีบวิ่งกลับไปหาเพื่อนๆที่โรงครัวเพื่อรับประทานอาหารแต่ดูเหมือนว่าเพื่อนๆจะกำลังล้างจานทำความสะอาดกันอยู่นะ
3: ไทนี่ฉันมาแล้วข้าวอยู่ไหนเหรอฉันหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ย
2: ทำไมเพิ่งมาล่ะซันนี่ข้าวหมดแล้วนะสิทุกคนกินข้าวเสร็จหมดแล้วนะ
3: ทำยังไงดีล่ะเรายังไม่ได้กินข้าวเลยหิวมากๆด้วย
2: ไปบอกคุณครูดีไหมให้คุณครูทำอาหารให้ใหม
3: ่มันจะดีเหรอคุณครูต้องดุเราแน่เลยเพราะเราไม่รักษาเวลาโมจะเก็บไข่จนเพ้อน่ะ
2: แล้วจะทำยังไงล่ะ
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะอดทนไว้เดี๋ยวค่อยกลับไปกินที่บ้านก็ได
2: ้โอ้ยท้องร้อง
0: ถึงเวลากิจกรรมช่วงบ่ายเด็กๆช่วยลุงพงขนไม้คนละท่อนสองท่อนเพื่อไปทำเล้ากันอย่างแข็งขันโอ้โอ้ดูเหมือนไทนี่จะกินข้าวมาเยอะมีพลังเหลือล้นยกไม้ตั้ง3ท่อนแน
4: ่โอ้ยกไม้3ท่อนเลยเหรอลูกมันจะหนักไปไหมนะ
2: ฮึบสบายสบายหนูยกไหวค่ะลุงพง
0: ซันนี่อยากทำได้เหมือนเพื่อนบ้างเลยลองยกดูแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีแรงเลยยกไม้แทบไม่ขึ้น
3: โอ้โอ้ยทำไมมันหนักอย่างนี้ล่ะฉันไม่มีแรงเลยหิวก็หิว
2: ซันนี่ไหวไหมเนี่ยหน้าตาดูไม่ดีเลยเธอโอเคหรือเปล่า
3: ฉันไม่มีแรงเลยอ่ะไทนี่แล้วฉันก็รู้สึกปวดท้องมากด้วย
2: ไม่ได้ล่ะอาการแบบนี้ต้องบอกคุณครูแล้วนะ
0: ไทนี่รีบวิ่งไปบอกคุณครูว่าซันนี่ไม่สบายและยังไม่ได้รับประทานอาหารเที่ยงคุณครูเลยรีบจัดแจงอาหารและยาให้ซันนี่ทานและบอกกับซันนี่ว่า
1: อาการแบบนี้เป็นโรคกระเพาะอาหารแน่ๆเลยเพราะหนูกินข้าวไม่ตรงเวลาเลยทำให้ปวดท้องแบบนี้คราวหน้าไม่ทำแบบนี้อีกนะคะซันนี่เราต้องรักษาเวลาเคารพกฎกติกาและต้องรู้จักดูแลรับผิดชอบตัวเองด้วยนะคะ
3: คุณครูครับผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับต่อไปผมจะไม่มัวเล่นแล้วก็จะทานอาหารให้ตรงเวลาจะได้ไม่ปวดท้องทรมานแบบนี้อีกครับ
1: ดีมากจ้างั้นตอนนี้ซันนี่ทานข้าวกินยาก่อนจ้ะอาการดีขึ้นแล้วค่อยลงไปทำกิจกรรมกับเพื่อนๆต่อนะ
3: ขอบคุณครับคุณครู
2: หายเร็วๆนะซันนี่แล้วเรามาทำเล้าไก่กัน
3: ได้เลยไทนี่ขอบคุณเธอมากเลยนะ

0: นานะและหนังสือเล่มโปรดนานะสาวน้อยผู้รักการอ่านหนังสือและชอบการเล่นคนเดียวทุกวันหยุดเธอมักจะอ่านหนังสือเล่มโปรดอยู่ที่ห้องนั่งเล่นไม่ยอมออกไปเล่นกับเพื่อน
1: ๆนานะจ๊ะวันนี้เป็นวันหยุดนานะไม่ออกไปเล่นกับเพื่อนๆเหรอจ๊ะ
2: ไม่ค่ะนะเปลนนานะขออ่านหนังสือและอยู่ที่บ้านนะคะ
1: ได้จ้าวันนี้ก็เป็นวันหยุดของน้าเหมือนกันนานะอยากให้เล่นเป็นเพื่อนหรือจะเอาอะไรก็บอกได้เลยนะ
2: ค่ะนะเปลน
0: ในขณะที่นานะกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่แขนไปโดนแก้วน้ำที่วางไว้บนโต๊ะน้ำหกเรี่ยราดไปหมดโดนหนังสือเล่มโปรดและโดนของเล่นของเธอด้วย
2: ว้ายตายแล้วหนังสือเล่มโปรดของฉันแล้วไปหมดเลยไม่นะ
1: เป็นอะไรไปจ้านานะเกิดอะไรขึ้นจ้าน
2: ี่นะคะหนูไม่ระวังค่ะทำน้ำหกใส่หนังสือกับของเล่นหนูค่ะนับแรมเปลี่ยนไปหมดเลยหนูจะทำยังไงดีคะหนังสือของหนูจะพังไหม
1: เสียใจใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวน้าช่วยแต่ก่อนอื่นเราต้องหยุดโวยวายและมีสติก่อนนะนานะ
2: หนังสือของหนูจะกลับมาไหมคะ
1: นาว่านามีวิธีทำให้หนังสือกลับมาสวยนะแต่ก่อนอื่นเราต้องใจเย็นๆก่อนนะลูกทุกอย่างที่เกิดมาแล้วเราต้องค่อยๆเรียนรู้ที่จะหาวิธีแก้ไข
0: บรรยากาศเริ่มคลี่คลายนานะเริ่มฟังสิ่งที่น้าเปรมบอก
1: นานะหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกหายใจเข้าช้าๆหายใจออกช้าๆนับ1ถึง10แล้วยิ้มลองทำดูนะว่าช่วยได
0: ้นานะหายใจเข้า
2: หายใจเข้า
0: หายใจออก
2: หายใจออก
0: นับ1ถึง10ช้าๆ
2: 1 2 3 4 5หกเจ็ดแปดเก้าสิบ
1: เป็นไงบ้างจ้านานะโอเคขึ้นไหม
2: ดีขึ้นค่ะ
0: ทุกอย่างเริ่มกลับมาปกตินานะสามารถควบคุมตัวเองได
1: ้นานารู้ไหมน้ำหกเราก็แค่เช็ดแล้วนำหนังสือไปตากแป๊บเดียวหนังสือก็แห้งแล้วเราต้องมีสติที่จะแก้ไขปัญหาได้เหมือนกับอารมณ์ของเราต้องจัดการแก้ปัญหาอย่างมีสติถ้าเอาแต่โวยวายเสียงดังไม่มีสติก็ไม่มีอะไรช่วยให้ดีขึ้น
2: ค่ะนับเลม
1: นี่ไงเด็กน้อยน่ารักยิ้มเก่งของน้ากลับมาแล้วถ้าหนูเสียใจโมโหหรือโกรธลองนั่งนิ่งๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆให้เราได้สติรู้ตัวว่าเรากำลังรู้สึกอะไรพอเราใจเย็นทุกอย่างก็จะดีขึ้นแล้วเราก็จะนึกออกว่าเราจะทำอะไรต่อไปจัดการอะไรต่อไปยังไงล่ะจ๊ะการโวยวายงอแงไม่ช่วยให้สิ่งต่างๆดีขึ้นเลยต้องมีสติเท่านั้น
0: ระหว่างที่นานะรอหนังสือที่เอาไปตากให้แห้งก็เล่นของเล่นชิ้นอื่นรอแต่แล้วตัวต่อชิ้นโปรดก็เผลอหลุดมือทำให้ชิ้นส่วนต่างๆหล่นกระจัดกระจายไปหมดเลยนานะเสียใจและกำลังจะร้องไห้โวยวายแต่จำสิ่งที่นาเปรมบอกได้ว่าให้ใจเย็นๆมีสตินานะหายใจเข้าหายใจออกอย่างใจเย็นและพูดกับตัวเองว่า
2: ของหล่นก็เก็บขึ้นมาแล้วก็ต่อใหม
0: ่นาเปรมเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นและดีใจมากๆที่นานะเริ่มเรียนรู้การจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได
1: ้นานะจ๊ะหนังสือแห้งแล้วนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไง
2: ค่ะนับเลม
0: นานะดูหนังสือด้วยความตื่นเต้น
2: ว้าวหนังสือของหนูกลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วค่ะนับเลมขอบคุณนับเลมที่ช่วยหนูนะคะไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลย
1: เห็นไหมจ๊ะว่าถ้าเรามีสติรู้ทันอารมณ์ของตัวเองไม่ปล่อยให้เราเสียใจโกรธทุกอย่างก็ดีขึ้นแล้วนาดีใจนะที่นานาเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้น และมีสติมากขึ้นไม่โวยวายงอแงเมื่อเจอสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นอย่างที่เราคิด
0: ทุกครั้งที่นานาเจอปัญหาเขาหายใจเข้าหายใจออกตั้งสติกับตัวเองเพราะเมื่อมีสติจะช่วยให้เขาเข้าใจและแก้ปัญหาต่างๆไปได้การโวยวายงอแงไม่ช่วยให้สิ่งต่างๆดีขึ้นเลยต้องมีสติเท่านั้น
3: ก๊อกก๊อกก๊อกพี่จูนขออนุญาตขัดจังหวะแป๊บนึงนะคะเด็กๆกำลังเพลิดเพลินเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการขบวนการหนูน้อยหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่นะคะทุกสัปดาห์13นาฬิกาถึงเวลา13นาฬิกา30นาทีค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่จูนต้องขอตัวลากันไปก่อนและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

วัฒนธรรมประจำชาติความสะอาดประจำใจจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องความเป็นไทยกับจิตอาสา904ค่ะ

0: วท.ชุมพร FM 100 MHz
1: น้ำเต็มท้องหล่นน้องฟองลี
2: เตรียมพบกับงานประเพณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
3: เมื่อมีคนชวนกินเหล้าแต่นึกไม่ออกว่าจะปฏิเสธอย่างไรให้บอกไปตรงๆว่าไม่ฮะแม่ขอร้องไว้เมื่อเพื่อนชวนให้พูดไปว่าไม่ฮะกลัวเมียเป็นห่วงอะเมื่อขาประจำชวนไปเมาโทษทีวันนี้นัดต้องอ้ำไว้แล้วหรือเมื่อคนที่ทำงานชวนไม่ฮะหมอห้ามไว้หมอดูบอกว่ายิ่งกินยิ่งจนฝึกพูดปฏิเสธอย่างสม่ำเสมอเพื่อตัวเองและครอบครัวเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้

ทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความ

0: ันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
4: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
3: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
4: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบ

แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลัง

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรุงเทพมหานครเร่งบินโดรนสำรวจจุดความร้อนบริเวณพื้นที่ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์และเตือนประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันควันและฝุ่น PM 2.5 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรุงเทพมหานครเร่งบินโดรนสำรวจจุดความร้อนบริเวณพื้นที่ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์และเตือนประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันควันและฝุ่น PM 2.5
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้พื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดความร้อนคุกรุ่นอยู่ภายในอาคารจึงได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดตั้งกล้องอินฟราเรดบินสำรวจจุดความร้อนเพื่อวางแผนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งนี้ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นยังไม่พบสารพิษหรือก๊าซอันตรายในระดับที่น่ากังวลเพราะว่าปัญหาหลักคือปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5บริเวณจุดเกิดเหตุที่พุ่งสูงถึง630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกทม.จึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่หากไม่มีความจำเป็นพร้อมแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากอนามัย N95 เพื่อป้องกันมลพิษปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรระบุกรณีโกงเลือกสว.เป็นจุดเริ่มต้นการกินรวบประเทศพร้อมเดินหน้ารวบรวมหลักฐานต่อเนื่องก่อนกกต.มีมติในเร็วๆนี
10: ้นายรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีเสวนาผู้นำฝ่ายค้านณอาคารรัฐสภาโดยมีอดีตผู้นำฝ่ายค้าน3คนได้แก่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายแพทย์ชนน่านสีแก้วร่วมเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับวิกฤตศรัทธาต่อการเมืองไทยโดยเฉพาะปัญหาการถ่วงดุลตรวจสอบที่มาของสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.และการทำงานขององค์กรอิสระนายรัฐพงษ์ระบุว่าวิกฤตดังกล่าวเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่าระบอบสีน้ำเงินซึ่งมีลักษณะรวมศูนย์อำนาจและขาดการถ่วงดุลโดยมองว่าการได้มาซึ่งสว.ที่อาจมีการทุจริตและมีความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองเป็นจุดเริ่มต้นของการกินรวบประเทศ พร้อมตั้งคำถามถึงความเป็นกลางในการตรวจสอบเนื่องจากกกต.4ใน7คนของชุดปัจจุบันได้รับเลือกจากสว.ชุดปัจจุบันทั้งนี้กกต.ประกาศว่าจะลงมติคดีเกี่ยวกับกรณีโกงเลือกสว.ในวันที่14กันยายนซึ่งนายณัฐพงศ์เห็นว่าเป็นโอกาสในการเดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานที่ยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมย้ำว่าหน้าที่ของกกต.ในขั้นตอนนี้ไม่ใช่การชี้ถูกหรือผิดแต่หากเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นก็ต้องส่งสำนวนต่อศาลชวิสาปทุมมารายงาน
1: ผู้นำยูเครนระบุสหรัฐให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่กรุงมอสโกของรัสเซียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนได้รับข้อมูลจากฝ่ายสหรัฐเกี่ยวกับการประชุมหลายครั้งในกรุงมอสโกของรัสเซียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังแสดงความขอบคุณสหรัฐสำหรับข้อมูลและการแสดงท่าทีที่เหมาะสมในการเจรจากับฝ่ายรัสเซียอย่างไรก็ตามผู้นำยูเครนไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวทั้งนี้เมื่อช่วงกลางสัปดาห์มีรายงานว่านายจอห์นแรดคลิฟผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางหรือ CIA ของสหรัฐเดินทางไปยังกรุงมอสโกเพื่อเตือนทางการรัสเซียไม่ให้โจมตีชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้แต่ทำเนียบเคลมรินของรัสเซียปฏิเสธรายงานดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความมั่นใจว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียจะไม่โจมตีสมาชิกนาโต้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

งานประเพณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพร

ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

0: Easy Beat Svobodný.
1: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลื่นลูกใหม่ประจำวันเสาร์ที่29สิงหาคมออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ค่ะ
2: และนอกจากนี้นะครับยังสามารถรับชมบรรยากาศสดๆได้ผ่านทางเพจ Facebook สวทชุมพรอีกช่องทางด้วยครับ
1: วันนี้พบกับพวกเรา2คนค่ะดิฉันจิ๊กซอนางสาวไทรลักษณ์เมืองนาโพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 ค่ะ
2: และผม10กิตพลอริยมนเทียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับ
1: และโดยตลอด1ชั่วโมงจากนี้นะคะพวกเรามีเรื่องราวดีๆของชาวชุมพรมาฝากกันถึง3ช่วงค่ะช่วงแรกนะคะเรามาพบกับข่าวความสำเร็จระดับนานาชาติของขวัญพิชาอุ่นพิรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 โรงเรียนศรียาภัยนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยวัย16ปีโดยน้องนะคะได้เป็นผู้คว้าเหรียญทองโรลเลอร์สกีเอเชียนคัพ2026ที่ประเทศคาซัคสถานค่ะ
2: พวกเรานะครับจะรวบรวมข่าวแห่งความภาคภูมิใจทั้งรางวัลของผู้บริหารผลงานของนักกีฬาเยาวชนตลอดจนถึงความสำเร็จด้านคุณธรรมดนตรีไทยของนักเรียนโรงเรียนศรียาภัยและช่วงอินสปายทอล์คครับ
1: และช่วงสุดท้ายนะคะขอชวนทุกท่านร่วมส่งพลังใจด้วยการโหวตรางวัล Popular Vote ให้ทีม F22 Studio จากโรงเรียนศรียาภัยจังหวัดชุมพรในโครงการ CP ทุกคำใส่ใจ Film Award 2026ค่ะ
2: ข่าวแรกจะน่าตื่นเต้นเพียงใดพักรับบทเพลงพอสักครู่และกลับมาติดตามชมกันต่อไปครับ

0: ับมาอยู่กับรายการคลื่นลูกใหม่นะคะหลังจากที่เราฟังเพลงเพราะๆจบกันไปแล้วช่วงแรกของวันนี้พวกเราจะขอเริ่มต้นด้วยข่าวที่สร้างความตื่นเต้นและความภาคภูมิใจให้กับทั้งชาวศรีอภัยชาวชุมพรและวงการกีฬาไทยค่ะ
1: จิ๊กซอครับลองนึกภาพตามนะครับการแข่งขันระยะสั้นเพียง200เมตรนะครับระยะทางอาจจะดูไม่ไกลเลยแต่ทุกวินาทีทุกจังหวะการออกตัวและทุกการตัดสินใจล้วนส่งผลต่อชัยชนะและบนเวทีระดับเอเชียครั้งนี้นักกีฬาเยาวชนหญิงของไทยสามารถก้าวขึ้นไปยืนบนจุดสูงสุดได้สำเร็จครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะสิบโดยน้องคนนั้นนะคะก็คือขวัญพิชาอุ่นพิรมนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยวัยเพียง16ปีและนักเรียนโรงเรียนศรีอภัยผู้คว้าเหรียญทองจากการแข่งขัน FIS Roller Ski Asian Cup 2026สนามที่2ณ Aktobe Winter Sports Center เมือง Aktobeที่คาซัคสถานค่ะ
1: การแข่งขันนะครับจัดขึ้นในวันที่25ถึง26สิงหาคมพุทธศักราช2569มีการแข่งขันรวมทั้ง2รายการได้แก่ Interval Start Classic และ Super Sprint Free ระยะทาง200เมตรครับ
0: และ10คะไฮไลท์สำคัญนะคะก็เกิดขึ้นในการแข่งขัน Super Sprint Free 200เมตรประเภทหญิงค่ะโดยน้องขวัญพิชานะคะทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมผ่านการแข่งขันในแต่ละรอบด้วยความมุ่งมั่นก่อนก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและคว้าชัยชนะมาครองได้สำเร็จค่ะ
1: คำว่าแชมป์นะครับอาจจะได้ยินเพียงเวลาสั้นๆแต่เบื้องหลังความคำนั้นเต็มไปด้วยการฝึกซ้อมวินัยการดูแลร่างกายการควบคุมสมาธิและการรับมือกับความกดดันโดยเฉพาะเมื่อต้องเดินทางไปแข่งขันในต่างประเทศและพบกับนักกีฬาฝีมือดีจากหลายชาติครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะโดยในประเภทหญิงนะคะนักกีฬาไทยสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้ถึง3คนเลยค่ะได้แก่ขวัญพิชาอุ่นพิรมพลอยรุ้งณัฐอัชชาฉัตรทิติเมธีและลีน่าเอ็งเจลิน่าวชิราพรรอสจากนั้นนะคะก็มีนักกีฬาไทยผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายจำนวน2คนด้วยกันค่ะก่อนที่ขวัญพิชานะคะจะเดินหน้าต่อไปจนคว้าเหรียญทองในรอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จค่ะ
1: ส่วนนักกีฤาชายนะครับโจเกอร์ธนาทิพย์บุญยฤทธิ์ก็ทำผลงานได้ดีและสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้ในการแข่งขันซูเปอร์สปินได้สำเร็จเช่นกันครับ
0: โดยสำหรับการแข่งขันสนามนี้นะคะสมาคมกีฬาและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมในนามทีมชาติไทยจำนวน8คนด้วยกันค่ะซึ่งแบ่งเป็นนักกีฬาชาย4คนและนักกีฬาหญิง4คนค่ะ
1: นักกีฬาชายนะครับได้แก่นายธนากรเงยชัยนายธนาทิพย์บุญยฤทธิ์จิตทิพัฒน์จิตมั่นชัยธรรมและนายชนพัฒน์พันโยสรัญญาครับ
0: และนักกีฬาหญิงคนเก่งนะคะได้แก่ขวัญพิชาอุ่นพิรมณัฐอัชชาฉัตรทิติเมธีแอนเจลิน่าวชิราพรรอสและกนกชยาเฉลิมโชคชัยค่ะ
1: โดยมีนายธนาทิพย์นะครับชัทวัฒน์รองเลขาธิการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกซ้อมและผู้จัดการทีมครับ
0: พี่สิบคะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเหรียญทองครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสำเร็จส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของกีฬาโรลเลอร์สกีไทยจากการคว้าเหรียญรางวัลในรายการระดับนานาชาติซึ่งจัดขึ้นในต่างประเทศและได้รับการรับรองจากสหพันธ์สกีและสโนว์บอร์ดนานาชาตินั่นเองค่ะ
1: ในมุมของเยาวชนนะครับเรื่องราวนี้จะทำให้เราเห็นว่าอายุเนี่ยครับไม่ใช่อุปสรรคในการที่จะสร้างผลงานระดับนานาชาติหากมีเป้าหมายที่ชัดเจนฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอรับฟังคำแนะนำของผู้ฝึกซ้อมและไม่หยุดพัฒนาตนเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะซึ่งความสำเร็จจากสนามที่คาซัคสถานนะคะยังเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน FIS Roller Ski Asian Championship 2026ซึ่งประเทศไทยของเรานะคะจะเป็นเจ้าภาพในวันที่3ถึง7ตุลาคมพุทธศักราช2569ณสนามแก่งกระจานเซอร์กิตจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับยังเป็นการเตรียมทีมเพื่อมุ่งสู่การคว้าโควต้าในช่วง Winter Season ฤดูกาล2026 to 2027 สำหรับ Youth Winter Olympic Game 2028 ต่อไปด้วยครับ
0: น่าภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะพวกเราขอร่วมแสดงความยินดีกับขวัญพิชาอุ่นพิรมนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตลอดจนทุกหน่วยงานและผู้สนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ค่ะ
1: และขอเชิญชวนชาวชุมพรทุกคนนะครับร่วมติดตามและส่งกำลังใจให้กับ ขวัญพิชชาและทีมชาติไทยในสนามแข่งขันต่อไปด้วยครับเพราะทุกกำลังใจนะครับจากบ้านเกิดย่อมเป็นพลังสำคัญนะครับที่ให้นักกีฬาที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในนามของประเทศไทยครับ
0: จากเวทีกีฬาระดับเอเชียนะคะเราจะมาติดตามข่าวแห่งความภาคภูมิใจอีกหลายด้านของชาวศรีอภัยและชาวชุมพรทั้งกีฬาคุณธรรมจริยธรรมและดนตรีไทยค่ะขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีอภัยที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดชุมพรและกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชุมพรประจำปี2569หรือชุมพรเกมซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคม2569ค่ะ
1: ตลอดช่วงการแข่งขันนะครับจิ๊กซอนักกีฬาแต่ละคนนะครับต้องผ่านทั้งการฝึกซ้อมการรักษาระเบียบวินัยและการทำงานเป็นทีมและการรับมือจากความกดดันผลงานที่เกิดขึ้นจึงเป็นมากกว่าเหรียญรางวัลแต่ยังสะท้อนถึงความพยายามและความรับผิดชอบของนักเรียนทุกคนครับ
0: สิ่งที่น่าชื่นชมอีกประการนึงนะคะ10คือแม้กีฬาแต่ละชนิดจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่นักกีฬาทุกคนต้องมีเหมือนกันเลยนะคะคือความอดทนการเคารพกติการู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและการให้เกียรติคู่แข่งขันค่ะ
1: ขอขอบคุณคุณครูจากกลุ่มสาระสังสุขศึกษาและพละศึกษานะครับซึ่งทำหน้าที่ควบคุมดูแลฝึกซ้อมและส่งเสริมนักเรียนให้ได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่รวมถึงผู้ปกครองนะครับที่ทุกกำลังใจที่สนับสนุนกีฬานักกีฬาโรงเรียนศรีอภัยครับ
0: ไม่ว่าจะได้รับเหรียญรางวัลประเภทใดนะคะนักเรียนทุกคนที่กล้าก้าวลงสู่สนามก็ได้เรียนรู้สิ่งสำคัญค่ะ10เพราะการแข่งขันทำให้เราได้เห็นทั้งจุดแข็งจุดที่ควรพัฒนาและได้กลับมาเตรียมตัวให้ดียิ่งขึ้นสำหรับโอกาสต่อไปนั่นเองค่ะ
1: พักฟังบทเพลงเพราะๆสักครู่นะครับและกลับมาพบกับพวกเราในช่วงที่2ครับ

0: ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคลื่นลูกใหม่นะครับกับช่วง Inspire Talk จุดประกายความฝันคลื่นลูกใหม่ช่วงเวลาที่เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกเรื่องราวแรงบันดาลใจกับพลังบวกของเยาวชนต้นแบบวันนี้พิเศษสุดๆเลยเพราะในห้องส่งของเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญตัวจริงเสียงจริงสวยเก่งและมากด้วยความสามารถมาพูดคุยร่วมกันในวันนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ปาร์ตี้สวัสดีครับพี่ปาร์ตี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ปาร์ตี้ยินดีต้อนรับสู่สตูดิโอสวทชุมพรค่ะก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ปาร์ตี้ช่วยแนะนำตัวทักทายคุณผู้ฟังทางหน้าปัดวิทยุและแฟนๆทางเพจสวทชุมพรค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อปาร์ตี้นะคะนางสาวพนัสรมนชานครตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2โรงเรียนศรีอภัยจังหวัดชุมพรค่ะและตอนนี้กำลังดำรงตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ3มิสชุมพรปี2525ค่ะ
0: มากันที่คำถามแรกนะครับพี่ปาร์ตี้ย้อนกลับไปในจุดเริ่มต้นนะครับจากคนที่เริ่มต้นจากการเต้นชอบการเต้นเป็นชีวิตจิตใจไม่เคยผ่านสนามหรือวิธีการประกวดนางงามมาก่อนเลยอะไรคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญหรือแรงบันดาลใจที่ให้พี่ปาร์ตี้ก้าวออกจากเซฟโซนแล้วมาลงประกวดนางงามครับ
1: ค่ะก็เริ่มมาจากที่มีงานอดิเรกที่ชอบค่ะก็คือชอบดูการประกวดนางงามค่ะไม่ว่าจะเป็น Miss Universe Miss Grand หรือว่าจะเป็น Miss World ค่ะแล้วก็มีทางผู้ใหญ่ใจดีค่ะได้เข้ามาติดต่อสนใจอยากจะเชิญให้ไปประกวดนางงามค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะลงประกวดเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยลองมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นน่าสนใจดีค่ะก็เลยตัดสินใจลงประกวดค่ะ
2: โหฟังแล้วเห็นภาพตามเลยค่ะแล้วในการข้ามสายจากนักเต้นที่เน้นความแข็งแรงท่าทางเท่ๆมาสู่การประกวดนางงามพี่ปาร์ตี้ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะทั้งเรื่องการฝึกพูดในที่สาธารณะการปรับบุคลิกภาพการเดินบนส้นสูงหรือว่าการสร้างความมั่นใจข้างในให้พร้อมสู้บนเวทีค่ะ
1: ก็ขอบอกเลยค่ะว่ามันยากมากๆก็เรียกได้ว่าเป็นมือใหม่สำหรับการประกวดนางงามเลยค่ะเริ่มตั้งแต่การฝึกเดินพูดแล้วก็เรื่องทัศนคติไหวพริบในการตอบคำถามค่ะแต่ก็โชคดีค่ะที่มีผู้ใหญ่มีรุ่นพี่ที่น่ารักคอยฝึกสอนมาตลอดก็อาจจะมีความยากบ้างเก้ๆกังๆบ้างแต่ก็ถือว่าผ่านไปได้ดีค่ะ
0: ระหว่างกระบวนการฝึกซ้อมอย่างหนักแน่นนะคะพี่ปาร์ตี้ทั้งด้านร่างกายจิตใจมีช่วงไหนไหมที่รู้สึกว่าท้อแท้เริ่มสงสัยในตัวเองแล้วว่ายังดีไม่พอหรือเปล่าและพี่ปาร์ตี้มีวิธีการจัดการอารมณ์ฮีลใจตนเองหรือก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากมาได้อย่างไรครับ
1: ก็ขอบอกเลยว่ากดดันตัวเองตลอดก่อนที่จะมีการประกวดนางงามเลยค่ะก็เพราะว่าเป็นมือใหม่มากๆถือว่าเป็นเวทีใหญ่เวทีแรกในชีวิตเลยค่ะแต่ก็เลือกที่จะให้กำลังใจตัวเองในทุกๆวันค่ะว่าให้เราตั้งใจและเราจะผ่านมันไปได้ค่ะมีครั้งหนึ่งที่ในการฝึกซ้อมค่ะระหว่างเดินมีการสะดุดล้มพูดตรงเลยว่าเสียใจมากแล้วก็กดดันตัวเองมากๆค่ะแต่ก็เลือกที่จะให้กำลังใจตัวเองว่าถ้าเราตั้งใจมากกว่านี้สู้มากกว่านี้เราจะได้ผลลัพธ์ที่เราภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจค่ะ
2: แล้วถ้าย้อนกลับไปในช่วงเวลาการแข่งขันหรือบรรยากาศบนเวทีประกวดนะคะมีเหตุการณ์ไหนฉากไหนหรือว่าวินาทีไหนที่พี่ปาร์ตี้ประทับใจตื่นเต้นหรือว่าตราตึงใจมากที่สุดจนจำแม่นยำมาจนถึงทุกวันนี้บ้างคะ
1: ก็มีหลายเหตุการณ์มากๆเลยนะคะแต่ว่าสิ่งแรกที่เจอเลยตั้งแต่ได้เข้ากองประกวดก็คือเป็นวันแรกที่ได้เจอผู้เข้าประกวดทุกๆคนค่ะทุกๆคนเป็นมิตรเฟรนลี่คุยง่ายแล้วก็ทำความรู้จักกับเรามาตลอดรู้สึกดีใจมากๆค่ะที่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการประกวดครั้งนี้ค่ะแล้วก็เหตุการณ์นึงที่ชอบมากก็คือการได้เดินขึ้นไปบนเวทีครั้งแรกสายตาชาวชุมพรทุกคนค่ะตื่นเต้นมากๆก็มีตกใจแล้วก็ดีใจที่มีครอบครัวมีเพื่อนๆแล้วก็มีคณะกรรมการที่เฝ้าดูเราอยู่รู้สึกเหมือนตัวเองได้ทำตามความฝันของตัวเองรู้สึกเหมือนตัวเองได้ดูรุ่นพี่นางงามของประเทศไทยได้เดินประกวดเลยค่ะ
0: สำหรับพี่ปาร์ตี้นะครับคิดว่าประสบการณ์และบทเรียนจากเวทีการประกวดในครั้งนี้มอบบทเรียนหรือคุณค่าอะไรให้กับตัวเราบ้างมากกว่าเรื่องของมงกุฎรางวัลสายสะพายหรือชื่อเสียงบ้างครับ
1: การประกวดในครั้งนี้ให้บทเรียนหลายๆอย่างมากค่ะมันทำให้ปาร์ตี้รู้สึกว่าตัวเองโตมากขึ้นรู้สึกว่าตัวเองมีความกล้าความมั่นใจมากๆขึ้นค่ะ
2: แล้วสำหรับพี่ปาร์ตี้นะคะ คิดว่าในยุคปัจจุบันระหว่างความสวยภายนอกกับความมั่นใจและทัศนคติจากภายในสิ่งไหนสำคัญกว่ากันในการประกวดนางงามยุคใหม่คะ
1: แน่นอนว่าก็ต้องเป็นความมั่นใจแล้วก็ความสวยจากภายในค่ะพี่ปาร์ตี้เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนล้วนมีความสวยเป็นของตัวเองและพี่ปาร์ตี้เชื่อว่าความมั่นใจจะช่วย

0: เป็นข้อความที่เรียกได้ว่าน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆทางบ้านหลายคนเลยนะคะแล้วก็มากันที่คำถามสุดท้ายแล้วค่ะพี่ปาร์ตี้มีแผนที่จะลงแข่งขันประกวดเวทีอื่นต่อไหมคะหรือว่าจะแขวนส้นสูงแล้ว
1: ตอนนี้ก็มีความคิดที่หากได้โอกาสก็จะหยิบรับก็จะรับโอกาสนั้นไว้ค่ะเพราะว่าส่วนตัวมีความสุขมากกับการได้เดินขึ้นไปบนเวทีได้มีโอกาสตอบคำถามได้โชว์ไหวพริบของตัวเองรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีแล้วก็ชอบเป็นรู้สึกว่าตัวเองชอบการเดินประกวดอยู่แล้วค่ะก็หากมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาเชิญชวนไปประกวดหรือเจอเวทีที่น่าสนใจก็ตัดสินใจว่าตัวเองจะประกวดต่อไปค่ะ
2: แอบถามพี่ปาร์ตี้ได้ไหมครับว่ามีการรถทัวร์เวทีไหนหรือเปล่า
1: ก็อาจจะต้องรอดูในปลายปีนี้นะคะว่าจะมีให้ติดตามกันก็ขอให้ทุกคนชาวศรีอภัยพี่น้องทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ปาร์ตี้ด้วยนะคะ
2: นอกเหนือจากเรื่องราวแรงบันดาลใจดีๆจากพี่ปาร์ตี้แล้วในช่วงที่2นี้พวกเรายังได้รวบรวมข่าวสารจากศรีอภัยมาฝากกันอีกหลายข่าวเลยครับ

0: ข่าวถัดมานะครับจะเป็นความภาคภูมิใจในด้านคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งมีทั้งผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนศรีอภัยได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติครับ
1: ท่านแรกเลยนะคะขอแสดงความยินดีกับท่านรองกฤษดาทองกำเนิดรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและกิจการนักเรียนโรงเรียนศรีอภัยซึ่งในโอกาสนี้นะคะท่านได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีพลังแห่งแผ่นดินครุคุณธรรมรุ่นที่6ประจำปีการศึกษา2569ประเภทรองผู้อำนวยการสถานศึกษานั่นเองค่ะ
0: รางวัลนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆสำหรับแก่ผู้บริหารสถานศึกษานะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเป็นแบบอย่างที่ดีและร่วมสร้างสภาพแวดล้อมซึ่งส่งเสริมนักเรียนเติบโตทั้งด้านความรู้และด้านคุณธรรมครับ
1: และคนต่อไปนะคะเป็นขอแสดงความยินดีกับนายภูริศรัตนพันธ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1โรงเรียนศรีอภัยซึ่งได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดีเด่นเยาวชนคุณธรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ค่ะ
0: รางวัลดังกล่าวนะครับอยู่ภายใต้โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปี2569โดยจัดโดยศูนย์กัลยาณมิตรเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรมหรือสสค.ครับ
1: สิบคะคำว่าคุณธรรมเนี่ยนะคะอาจจะฟังเหมือนเรื่องใหญ่แต่ความจริงเนี่ยเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมใกล้ตัวมากค่ะเช่นความซื่อสัตย์การตรงต่อเวลาการรับผิดชอบต่อหน้าที่การเคารพผู้อื่นและการเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ในเวลาที่ไม่มีใครมองเห็นค่ะ
0: เมื่อผู้บริหารคุณครูและนักเรียนร่วมกันเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับคุณธรรมก็ไม่ได้อยู่เพียงในคำขวัญหรือกิจกรรมแต่กลายเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนช่วยกันสร้างขึ้นในโรงเรียนครับ
1: เอาละค่ะสิทธิ์จากข่าวด้านคุณธรรมนะคะพวกเรามาต่อกันที่ข่าวความสำเร็จด้านศิลปะวัฒนธรรมกันบ้างดีกว่าค่ะเริ่มแรกนะคะต้องขอความแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีอภัยที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2และรางวัล

0: มันบรรเลงดนตรีเครื่องไทยดีเด่นจากการประกวดวงเครื่องสายประสมวงปีพาดไม้นวมระดับมัธยมศึกษาค่ะ
1: การประกวดนะครับจัดขึ้นเมื่อวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและเป็นอีกหนึ่งเวทีนะครับที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านดนตรีไทยและร่วมสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมไทยครับ
0: ซึ่งการบรรเลงเป็นวงนะคะต้องอาศัยมากกว่าความสามารถเฉพาะบุคคลค่ะสมาชิกทุกคนต้องฟังกันรักษาจังหวะรู้หน้าที่ของเครื่องดนตรีและประสานเสียงให้เป็นหนึ่งเดียวหากมีใครที่เร่งหรือว่าช้าเกินไปเพียงเล็กน้อยนะคะก็อาจจะส่งผลต่อภาพรวมของการแสดงได้เลยค่ะ
1: จึงกล่าวได้ว่านะครับรางวัลนี้นะครับเกิดขึ้นทั้งความสามารถนะความสม่ำเสมอในการฝึกซ้อมนะครับจิ๊กซอความอดทนและการทำงานร่วมกับนักเรียนทุกคนครับ
0: โดยมีคุณครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมได้แก่นายทชาโชติโกฏเพชรนายปัญญาโคนาหารนายธนธรรมสุวรรณศิลป์และนายเรืองศักดิ์ไตรเพียรจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนศรียาภัยค่ะ
1: พวกเรานะครับขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคุณครูผู้ฝึกซ้อมและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมนำชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่โรงเรียนศรียาภัยครับ
0: สิบคะเมื่อมองข่าวทั้งสองเรื่องรวมกันแล้วนะคะเราจะเห็นว่าความสำเร็จเนี่ยมีหลากหลายมากๆค่ะทั้งด้านกีฬาคุณธรรมจริยธรรมศาสนาศิลปวัฒนธรรมดนตรีไทยหรือว่าจะเป็นการประกวดนางงามแต่ทุกเรื่องเนี่ยมีพื้นฐานเดียวกันค่ะคือทุกคนเนี่ยจะต้องมีความตั้งใจแล้วก็ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถค่ะ
1: และเบื้องหลังนักเรียนนะครับที่ได้รับรางวัลยังมีผู้บริหารคณะครูผู้ฝึกซ้อมผู้ปกครองและก็เพื่อนๆและอีกหลายคนมากมายที่คอยให้การสนับสนุนความสำเร็จ1รางวัลจึงเป็นภาพของความร่วมมือจากคนจำนวนมากครับ
0: ซึ่งรายการคลื่นลูกใหม่ของเรานะคะก็ยินดีที่ได้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการส่งต่อข่าวดีเหล่านี้เพราะทุกความสำเร็จสามารถสร้างกำลังใจและอาจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนอีกหลายคนกล้าค้นหาความสามารถของตนเองค่ะ
1: ขอพักด้วยบทเพลงสักครู่นะครับและช่วงสุดท้ายกลับมาร่วมส่งพลังให้ผลงานภาพยนตร์สั้นของนักเรียนโรงเรียนศรีอภัยโดยการโหวตรางวัล Popular Vote ให้ทีม F22 Studio ครับ

0: กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการขึ้นลูกใหม่ครับช่วงนี้นะครับเรามีภารกิจเล็กๆที่ทุกคนสามารถช่วยกันทำได้และอาจสร้างกำลังใจครั้งยิ่งใหญ่ให้กับเยาวชนชุมพรครับ
1: โดยพวกเรานะคะขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาร่วมโหวตรางวัล Popular Vote ให้ทีม F22 Studio จากโรงเรียนศรียาภัยจังหวัดชุมพรซึ่งเป็น1ใน15ทีมสุดท้ายของโครงการ CP ทุกคำใส่ใจฟิล์มอวอร์ด2026ค่ะ
0: โครงการนี้นะครับเปิดพื้นที่ให้กับเยาวชนไทยจากทั่วประเทศสร้างสรรค์หนังสั้นในหัวข้อวันแม่ถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกและผ่านมุมมองผ่านภาษาของภาพยนตร์ครับ
1: โหจากทั่วประเทศอย่างนี้แปลว่ามันต้องยากมากๆเลยใช่ไหมคะสิบนั่นแปลว่าการก้าวเข้าสู่รอบ15ทีมสุดท้ายนะคะถือเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจเพราะกว่าผลงานหนึ่งเรื่องจะสำเร็จต้องผ่านกระบวนการคิดประเด็นเขียนบทวางแผนถ่ายทำแสดงบันทึกเสียงตัดต่อและแก้ไขรายละเอียดอีกหลายรอบค่ะ
0: เบื้องหลังภาพที่เราเห็นเพียงไม่กี่นาทีนะครับจึงอาจเต็มไปด้วยเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์รวมถึงการทำงานร่วมกันของสมาชิกในทีมและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตครับ
1: สำหรับวิธีร่วมโหวตนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะโดยคุณผู้ฟังนะคะสามารถเข้าไปที่ Google Form ตามลิงก์ที่แนบไว้ในโพสต์ของเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรียาภัยหรือเพจ Facebook งานโสทัศนศึกษาโรงเรียนศรียาภัยจากนั้นค้นหาชื่อทีม F22 Studio โรงเรียนศรียาภัยจังหวัดชุมพรตรวจสอบชื่อทีมให้ถูกต้องแล้วจึงกดยืนยันการโหวตค่ะ
0: กติกาสำคัญนะครับคือ1บัญชีสามารถโหวตได้1ครั้งต่อวันหมายความว่าหากโหวตวันนี้แล้ววันถัดไปก็ยังสามารถโหวตช่วยทีมของเราได้อีกครั้งจนกว่าจะถึงเวลาปิดระบบครับ
1: ระบบนะคะจะปิดรับคะแนนในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569เวลา15นาฬิกาเพราะฉะนั้นนะคะอย่ารอจนถึงนาทีสุดท้ายหากเปิดโทรศัพท์อยู่และยังไม่ได้โหวตในวันนี้สามารถเข้าไปใช้สิทธิ์ได้เลยค่ะ
0: Popular Vote นะครับไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันว่าใครมีคะแนนมากที่สุดเท่านั้นครับแต่ยังสะท้อนให้เห็นว่าผลงานของเยาวชนสามารถสื่อสารและสร้างความรู้สึกให้แก่ผู้ชมได้มากเพียงใดครับ
1: ทุกคะแนนนะคะจึงเปรียบเสมือนข้อความสั้นๆที่บอกกับทีมว่าเราเห็นความพยายามของคุณและเราพร้อมสนับสนุนให้คุณสร้างสรรค์ผลงานต่อไปค่ะ
0: โดยเฉพาะงานภาพยนตร์สั้นซึ่งต้องรวมทักษะหลายด้านเข้ากันด้วยทั้งภาษาการเล่าเรื่องศิลปะการใช้เทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์การบริหารเวลาและการทำงานเป็นทีมครับ
1: สิบคิดว่าเหตุผลใดที่เราควรเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ทำหนังสั้นหรือสื่อสร้างสรรค์คะ
0: ผมคิดว่าเพราะสื่อเป็นพื้นที่ที่เยาวชนได้ฝึกการมองสังคมและถ่ายทอดความคิดของตนเองครับบางเรื่องเราอาจจะพูดตรงๆกันไม่ได้แต่สามารถเล่าผ่านตัวละครภาพเสียงและเหตุการณ์ผู้ชมจะเข้าใจความรู้สึกนั้นได้ลึกขึ้นครับ
1: เห็นด้วยเลยค่ะและระหว่างการทำงานนะคะนักเรียนยังได้รู้อีกด้วยว่าความคิดแรกอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายต้องรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกแก้ไขงานและตัดสินใจร่วมกันจึงเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีค่ามากๆค่ะ
0: ส่วนผู้ชมอย่างพวกเรานะครับแม้ไม่ได้อยู่ในทีมผลิตแต่ก็มีส่วนสนับสนุนได้ด้วยการรับชมอย่างตั้งใจและแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์แชร์ผลงานโดยให้เครดิตเจ้าของและร่วมโหวตตามกติกาครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงพิธีปิดรายการพวกเราขอเชิญชวนผู้ฟังติดตามรายการขึ้นลูกใหม่กันอย่างต่อเนื่องนะครับรายการนี้เป็นพื้นที่ที่ให้เยาวชนบอกเล่าข่าวสารเรื่องราวผลงานดีๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชนครับ
1: โดยสามารถติดตามได้2ช่องทางค่ะช่องทางแรกรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Facebook สวทชุมพรซึ่งคุณผู้ฟังนะคะจะได้เห็นบรรยากาศภายในห้องส่งและผู้ดำเนินรายการในแต่ละสัปดาห์ค่ะ
0: ช่องทางที่2นะครับรับฟังผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรที่คลื่น FM 100 MHz ครับเพียงหมุนหน้าปัดหรือเรียกความถี่100 MHz ก็สามารถฟังรายการและข่าวสารจากสวทชุมพรได้ครับ
1: รายการคลื่นลูกใหม่นะคะออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 14:07 น.ถึงเวลา 15:00 น.อย่าลืมชวนเพื่อนคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวมารับฟังและรับชมไปพร้อมๆกันนะคะ
0: ยิ่งมีผู้ติดตามมากขึ้นเรื่องราวดีๆของเยาวชนก็ยิ่งเดินทางไปไกลขึ้นและเสียงของคนรุ่นใหม่ก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาที่สร้างสรรค์ในสังคมครับ
1: ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังทาง FM 100 MHz และทางเพจ Facebook สวทชุมพรโดยฟังตั้งแต่ต้นจนจบรายการนะคะฝากติดตามรายการคลื่นลูกใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 14:07 น.ถึงเวลา 15:00 น.ด้วยค่ะ
0: สำหรับบ่ายวันนี้รายการขึ้นลูกใหม่หมดเวลาลงแล้วพวกเรา10และจิ๊กซอขอตัวลาไปก่อนผม10กิตพลอริยมนเทียน
1: และดิฉันจิ๊กซอธัญลักษณ์เมืองนาโพขอบคุณค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการคลื่นลูกใหม่ทุกวันเสาร์เวลา14 นาฬิกาถึงเวลา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามโครงการถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนและอำเภอมะนังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: กรมโยธาธิการและผังเมืองส่งทีมวิศวกรสำรวจความเสียหายโครงสร้างอาคารในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านเบื้องต้นดำเนินการแล้วกว่า 2,000 ครัวเรือน
8: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากเหตุการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนเป็นวงกว้างจึงเน้นย้ำให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการเชิงรุกในการเข้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยส่งทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญปูพรมลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานป้องกันความเสี่ยงจากการซุดตัวหรือพังถล่มซ้ำซ้อนซึ่งผลการประเมินวิศวกรรมทั้งหมดจะถูกส่งต่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันทีเพื่อใช้เป็นหลักฐานเร่งรัดการอนุมัติเงินงบครองชีพและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบราชการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วที่สุดด้านนายพงศ์นารายณ์เย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่าขณะนี้สำรวจบ้านเรือนไปแล้วรวม 2,112 ครัวเรือนหรือ63%จากทั้งหมด 3,338 ครัวเรือนคงเหลือสำรวจ 1,226 ครัวเรือนโดยจำแนกความเสียหายเชิงโครงสร้างตามเกณฑ์3ระดับได้แก่กลุ่มสีเขียวปลอดภัยอาศัยได้ปกติ 2,022 ครัวเรือนกลุ่มสีเหลืองต้องซ่อมแซมบางส่วน74ครัวเรือนและกลุ่มสีแดงอันตรายห้ามเข้าใช้งาน16ครัวเรือนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามโครงการถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนและอำเภอมะนังเพื่อสนับสนุนการคมนาคมเชื่อมโยงพัทลุงและสตูลนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลบริเวณถ้ำภูผาเพชรตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลพร้อมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวเส้นทางสภาพพื้นที่และข้อเสนอในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมระหว่างจังหวัดพัทลุงและสตูล พร้อมกล่าวว่าโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนกับอำเภอมะนังเป็นแนวทางการเพิ่มทางเลือกด้านการเดินทางและการขนส่งระหว่าง2จังหวัดซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชนแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอมะนังที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำคัญเช่นถ้ำภูผาเพชรกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงพาณิชย์เชิญชวนร่วมเปลี่ยนงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นสินทรัพย์สร้างรายได้ภายในงาน IP Exventure Rise Thailand 2026วันสุดท้าย
9: นางสาวบรรจงจิตอังสุสินที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.จัดงาน IP Exventure Rise Thailand 2026บริเวณฮอล์8 Impact เมืองทองธานีเพื่อผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของไทยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมโดยข้อมูลจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกระบุว่าปีที่ผ่านมาพบการลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้มูลค่ามากกว่า10ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐสูงสุดเป็นประวัติการและเติบโตเร็วกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้ถึง3เท่าสะท้อนให้เห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวทั้งองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่ม GDP ของประเทศดังนั้นประเทศไทยต้องเร่งยกระดับสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้เหล่านี้ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัวเติบโตและแข่งขันได้อย่างเข้มแข็งในตลาดโลกจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมชมงานได้ในวันนี้วันสุดท้ายจนถึงเวลา 19:00 น.ชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

ทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: รีบไปไหนปาล์มกินข้าวก่อนสิลูก
4: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
5: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
1: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
5: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
1: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
5: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz

ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

MEDCO Energy Thailand มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคน MEDCO Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456และเสียสิน065-465-3638

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะเกิดเพลิงปะทุอีกครั้งบริเวณอาคารคลองถมเซ็นเตอร์โดยเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำจนสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: เกิดเพลิงปะทุอีกครั้งบริเวณอาคารคลองถมเซ็นเตอร์โดยเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำจนสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได
7: ้เมื่อเวลาประมาณ 14:30 นาทีที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงปะทุขึ้นอีกครั้งในบริเวณจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งคาดว่าเกิดจากจุดความร้อนเดิมภายใต้อาคารที่มีการสะสมความร้อนประกอบกับมีเชื้อเพลิงทับถมอยู่ทำให้เกิดเพลิงปะทุอีกครั้งและเกิดกลุ่มควันสีน้ำตาลลอยออกมาจากด้านหลังของร้านอาหารภายในอาคารขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังรถดับเพลิงพร้อมด้วยรถกู้ภัยเพื่อเร่งฉีดน้ำขณะเดียวกันได้มีฝนตกหนักในพื้นที่จึงสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากภายในอาคารยังมีสภาพไม่ปลอดภัยและมีความร้อนสะสมในบางจุดซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและทำให้เกิดการปะทุของเพลิงขึ้นอีกครั้งจึงจำเป็นต้องจำกัดการเข้าพื้นที่และดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งกรมประชาสัมพันธ์ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำชับให้คุมเข้มด้านข่าวปลอมเพจแอบอ้างรับบริจาคพร้อมเร่งกระจายข้อมูลเยียวยาผู้ประสบภัยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเกาะติดและรายงานสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอย่างใกล้ชิดโดยให้ยึดการนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานหลักอย่างกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยเป็นสำคัญเพื่อป้องกันความสับสนและตื่นตระหนก เฝ้าระวังการเผยแพร่ข่าวปลอมรวมถึงการนำภาพเก่ามาใช้สร้างเพจหรือบัญชีปลอมเพื่อหลอกลวงรับบริจาคโดยเตือนให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรัดกุมก่อนโอนเงินเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัยนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เร่งประสานข้อมูลมาตรการเยียวยาและขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วที่สุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนโนนย่าคาหนองสะพิทยาคมจังหวัดชัยภูมิตรวจเยี่ยมการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ทดแทนอาคารเก่าที่เสียหายจากเหตุวาตภัย
8: นายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะได้ลงพื้นที่โรงเรียนโนนย่าคาหนองสะพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเพื่อเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาพร้อมกับเยี่ยมชมอาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งได้มีการอนุมัติงบประมาณกว่า 1.9 ล้านบาทก่อสร้างขึ้นแทนอาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยโดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเพียง3เดือนทำให้นักเรียนสามารถกลับมาเรียนหนังสือได้ตามปกติจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวัวแห่งแรกในประเทศไทยณโรงเรียนร่วมราชวิทยานุกูลอำเภอเนินสง่าซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและชุมชนใกล้เคียงอีกทั้งยังสามารถต่อยอดในการสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำปุ๋ยคอกตั้งแต่กระบวนการคัดแยกวัตถุดิบการหมักจนกลายเป็นปุ๋ยคอกจากมูลวัวสามารถนำมาใช้ทางการเกษตรและสามารถช่วยลดโลกร้อนจากการใช้ปุ๋ยเคมีได้อีกด้วยศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Eco Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: เสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรหยิบกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

จในเอกลักษณ์สืบสานภาษาหลักรู้รักภาษาไทยที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการอปมช.

สวัสดีค่ะเหนื่อยบ้างทุกบ้างอย่าไปเศร้าคนอื่นที่ลำบากกว่าเรามีอีกมากวันนี้เหนื่อยคืนนี้พักพรุ่งนี้สู้อย่าอุดอู้อยู่ที่เดิมไม่ไปไหนลุกขึ้นสู้สู้ให้สุดคำว่ายอมโยนทิ้งไปสู้สุดใจอย่าปล่อยให้ใจอ่อนแอสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรคลื่นความถี่ FM 100 MHz โดยเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนวันนี้เป็นวันพุธที่26สิงหาคมโทษค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่26สิงหาคม2000โทษทีค่ะ29ค่ะพอดีอสมเล็กจะไปจัดมอบวันพุธที่ผ่านมาวันนี้มาแทนคุณวัฒนีก็เลยจะย้ำอยู่นะคะโทษทีนะคะวันนี้คือวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569ค่ะนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าวันนี้เป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะคะซึ่งถ้าถามว่าเดือนนี้เป็นเดือนวันแม่แห่งชาติค่ะอสมเล็กก็จะขอนำเกี่ยวกับเรื่องของแม่แห่งชาตินี้นะคะวันแม่ของเราเนี่ยมาคุยกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าบางท่านนี่ก็ฟังแล้วก็ผ่านคิดว่าวันแม่นี่เอ้ยพ้นไปซึ่งมันไม่ใช่นะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมว่าแม่เป็นผู้ให้กำเนิดของเรานะคะนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือแม่จะอยู่เคียงข้างเราตลอดมาแม้ว่าในยามสุขยามทุกข์เราร้องไห้หรือเราดีใจแม่ก็จะอยู่เคียงข้างเรานะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือว่าเราอย่าลืมแม่นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้อสมเล็กก็จะพูดเรื่องวันแม่แล้วก็เกี่ยวกับทำไมเราต้องแจ้งเกิดแล้วก็สำคัญยังไงแล้วก็การขาดสารไอโอดีนแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือว่าเราต้องมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องโรคที่มาอยู่ในช่วงหน้าฝนนะคะแต่ก่อนที่คุณผู้ฟังจะทราบถึงหน้าสาระในอบมช.คุยข่าวในวันเสาร์นี้อสมเล็กขอให้คุณผู้ฟังได้พักฟังเพลงเพราะๆสักครู่ค่ะ

0: อปมช.จังหวัดชุมพร
1: น้องคะมีบทความบทหนึ่งที่อสมิกอ่านแล้วอสมิกชอบใจมากๆเลยนะคะอสมิกก็เลยคัดเก็บเอาไว้ทุกวันที่เป็นวันของอบรมหรือว่าเป็นวันสำคัญของสายใยรักแห่งครอบครัวทางของเทศบาลเมืองชุมพรนะคะอสมิกจะใช้บทความอันนี้เปิดการอบรมทุกครั้งค่ะเพราะฟังแล้วมันอบอุ่นและก็ซึ้งในคำว่าแม่มากที่สุดเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าในบทความอันนี้เขาเขียนไว้ว่าแม่อุ้มไม่หนักแม่เหนื่อยไม่พักแม่รักไม่รวงแม่ห่วงไม่เลิกแม่เบิกไม่คิดเห็นไหมคะแล้วก็ลูกผิดแม่ไม่แค้นและแม่พร้อมที่จะตายแทนลูกได้อันนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าสมัยนี้ลูกๆเนี่ยจะไม่ค่อยได้คุกคีกับแม่เหมือนสมัยก่อนในสมัยก่อนเนี่ยแม่จะเป็นผู้ให้ลูกทานนมกับเต้านะคะแต่สมัยนี้แม่มีภารกิจต้องไปทำงานนอกบ้านก็จะมีจะใช้นมนี่นมผงบ้างหรือนมตัวเองก็ได้นะคะที่ว่าเขาเอาไว้ในตู้เย็นแล้วก็เอามาอุ่นให้ลูกทานนะคะแต่ความอบอุ่นที่ลูกได้รับไม่เหมือนกับได้รับกับแม่โดยตรงนะคะคุณว่าเพราะว่าเวลาเราให้นมลูกเนี่ยลูกเราจะกอดลูกแนบอกตามองตานะคะสบสายตากันลูกอ้อแอแม่ก็วีนแม่ก็ลูกระหว่างที่ลูกทานนมนะคะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ว่าสื่อสารกับลูกว่าเรารักลูกนะแล้วก็ลูกก็รักเราเช่นกันโดยการที่ลูกจะอ้อแอตอบเรานะคะซึ่งคำพูดคำนี้บทความนี้อสมเล็กชอบมากๆคือแม่อุ้มท้องมา9เดือนไม่เคยบ่นสักคำว่าหนักนะคะแล้วก็9เดือนนั้นไม่เคยบ่นสักคำว่าเหนื่อยนะคะเวลาลูกออกมาแล้วนะคะคลอดลูกมาแล้วแม่ก็ยังรักกระดงจูบแม่กระทั่งเท้าลูกอันนี้ซึ้งมากเลยนะคะแล้วก็อสมเล็กก็เห็นแล้วนะคะแม่บางคนนี่รักมากๆนะคะแม้แต่สัตว์ดูแต่กระทั่งดูหมีสิคะหมีนี่รักลูกมากเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็กระทั่งลิงหรือช้างเนี่ยอสมเล็กยอมรับเลยว่าสัตว์แม้แต่สัตว์สี่เท้ายังรักลูกตัวแล้วเราเป็นผู้เป็นแม่ล่ะค่ะแม่นี่รักลูกยิ่งกว่าชีวิตตัวเองบางครั้งแม่ยอมตายแทนลูกได้ในช่วงที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าเป็นไรแม่จะโวยวายมากกว่าลูกนะคะสังเกตได้เลยว่าเวลาแม่ไปดูลูกนี่แม่จะร้องห่มร้องไห้แล้วก็พรรณนาสารพัดว่าถ้าแม่เจ็บแทนลูกได้แม่จะยอมทุกอย่างแต่มันเป็นไปไม่ได้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าสิ่งนั้นได้เกิดกับตัวลูกนะคะไม่ได้เกิดตัวเราแต่แม่เนี่ยแทบจะขาดใจตายแทนลูกนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สมเล็กชอบมากที่สุดนะคะแล้วสมเล็กจะดูเวลาวันแม่นะคะที่ผ่านมาแม่แต่ละคนนี่นะคะก็จะจูงมือลูกนะคะถ้าลูกยังเล็กก็จูงมือลูกแล้วไปดูไปเล่นกันไปด้วยกิจกรรมต่างๆแต่ถ้าแม่เป็นผู้สูงอายุลูกก็จะเป็นฝ่ายจูงมือแม่กลับเช่นกันและก็อย่าลืมว่าเวลาลูกๆพาแม่ไปทานอาหารซึ่งตรงกับที่อสมเล็กไปทานวันนั้นนะคะแล้วก็เวลาเรานั่งโต๊ะก็นั่งกันเยื้องๆพอทานกันเสร็จปั๊บในโต๊ะของอสมเล็กก็พี่สาวก็ส่งสตางค์ให้แล้วก็ไปจ่ายพออสมเล็กกลับมานั่งที่ปั๊บโต๊ะตรงข้ามคุณผู้ฟังอันนี้ถึงอสมเล็กนึกทันทีถึงบทกลอนอันนี้ที่ว่าแม่นี่รักลูกที่สุดลูกลุกขึ้นไปจะจ่ายเงินแทนแม่แม่บอกไม่เป็นไรแม่เตรียมไว้แล้วลูกบอกแม่วันนี้ลูกต้องเลี้ยงแม่บ้างนะแม่เลี้ยงลูกมาเยอะแล้วไม่เป็นไรแม่ยังมีเงินแม่ยังมีเงินเก็บที่ลูกส่งมาอีกเยอะเอาของแม่ไปเถอะซึ่งลูกๆในโต๊ะก็หัวเราะแล้วก็บอกแม่วันนี้เป็นวันแม่พวกเราขอเลี้ยงแม่นะคะซึ่งตรงจุดนี้เองแม่ยิ้มแล้วก็หันมามองโต๊ะของอสมเล็กแล้วก็ยิ้มใหม่อายอสมเล็กบอกว่าคุณยังโชคดีนะคะที่คุณยังมีลูกๆให้ได้ดูแลแล้วก็ลูกๆก็ยังได้ดูแลคุณกับเช่นกันแต่ของอสมเล็กโต๊ะอสมเล็กนั่งกันอยู่4คนไม่มีแม่แล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะทุกวันนี้แม่ยังอยู่ในใจของเราตลอดมาแม้ว่าแม่ตัวจริงจะไม่อยู่แต่เราทุกครั้งที่เราเงยมองภาพถ่ายของแม่นะคะเราก็จะยิ้มแล้วก็นึกว่าท่านอยู่ในใจของเราตลอดมาเพราะคำว่าแม่นี้ไม่มีคำว่ามีสิ่งใดมารบไปจากใจเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรเราก็จะนึกถึงท่านตลอดมาเวลาเราทุกข์ท่านก็จะมายืนปลอบให้เราใครทุกข์หากเรามีความสุขท่านก็ยืนยิ้มคู่กับเรานี่คือแม่ของเรานะคะคุณว่างคะทีนี้พอเรามารู้ซึ่งของคำว่าแม่แล้วทีนี้เราก็มาถึงประโยชน์ของการ ทำไมถึงเราต้องแจ้งเวลาถึงเวลาเราต้องฝากครรภ์อันนี้สำคัญที่สุดนะคะเพราะแม่บางคนนะคะแม่มือใหม่เนี่ยจะไม่ได้คิดถึงการฝากครรภ์ของลูกของตัวเราเองคิดแต่ว่าไม่เป็นไรพอใกล้คลอดก็ไปโรงพยาบาลได้เลยแต่ซึ่งที่จริงมันไม่ใช่นะคะคุณพ่อการฝากครรภ์นี่มีประโยชน์มากที่สุดคือหนึ่งทำให้เราได้รู้ว่าสุขภาพร่างกายของเราเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ทำให้ช่วยให้เราเนี่ยได้รับการตรวจสุขภาพว่าไม่มีโรคแทรกซ้อนนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยพยาบาลจะแนะนำว่าการตั้งครรภ์นี้ให้ดูแลยังไงแล้วก็จะปลอบใจเราว่าไม่ต้องพะวงไม่ต้องเครียดต่างๆอันนี้คือหนึ่งกำลังใจนะคะผู้เป็นหญิงตั้งครรภ์ก็จะได้รับกลับมานะคะนี่คือประโยชน์อย่างเต็มๆและเวลาใกล้คลอดนะคะพยาบาลที่เราไปฝากครรภ์เอาไว้หรือว่าคุณหมอที่เราฝากครรภ์ไว้ท่านก็จะปลอบโยนเราตลอดก่อนที่เราจะเข้าห้องคลอดอันนี้คือประโยชน์คือหนึ่งกำลังใจและก็อย่าลืมว่าเวลาเราท้องเราท้อเราเหนื่อยนะคะบางท่านเนี่ยบ่นตลอดเลยโอ้ยเหนื่อยจังเลยแต่อย่าลืมว่าเวลาเราคลอดลูกมาแล้วได้เห็นตาดำๆแป๊วๆเราก็ดีใจแล้วใช่ไหมคะว่านี่คือเราทนมาตั้ง9เดือนสิ่งที่เราได้รับคือความน่ารักท้านิดเดียวนะคะจมูกนิดตาหน่อยนี่คือกำลังใจของเราค่ะอันนี้ซึ่งอสมฤทธิ์ก็คิดว่าคนเป็นแม่เนี่ยจะมีจุดนี้ทุกๆคนคือหนึ่งความรักที่จะถ่ายทอดไปสู่ลูกที่เราอุ้มท้องมา9เดือนนะคะคุณผู้ฟังคะและอย่าลืมว่าเวลาคลอดลูกออกมาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหนึ่งการเลี้ยงดูนะคะคุณผู้ฟังการเลี้ยงดูนี้ถ้าหากว่าตัวเราเองไม่มีเวลานะคะมีปู่ย่าตายายอยู่ที่บ้านบางคนนะคะมีปู่ย่าตายายก็จะให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงซึ่งบางท่านนี่เลี้ยงแบบสมัยเดิมคือแบบโบราณท่านก็จะแบบไม่ได้อนามัยมากนิดหน่อยนะคะคือแต่ก็เลี้ยงอย่างถนอมนะคะแต่ก็ไม่อนามัยเหมือนกับตัวผู้เป็นแม่ในสมัยใหม่ที่ว่าโอ้ยลูกเล่นกับพื้นก็ไม่ได้จะต้องอยู่ในห้องที่มีแอร์มีผ้าปูมีอะไรต่ออะไรแต่ความที่เป็นย่ายายนี่ก็จะเลี้ยงแบบว่าให้เขาช่วยตัวเองนะคะเราพูดแม่ไม่ต้องห้ามนะคะเพื่อให้ลูกน้อยของเราได้รู้จักการที่ว่าจะก้าวออกไปเผชิญกับสิ่งแปลกใหม่ไม่ใช่อยู่กับเราอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆดูแลกันตลอดไม่ใช่นะคะเพื่อจะได้รับรู้แล้วก็สัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่ๆแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาแล้วก็แก้ไขตัวเขาเองได้ไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาก็มาอ้อนให้แม่ทำทุกอย่างไม่ใช่ปู่ย่าตายายสมัยโบราณนะคะก็จะเลี้ยงให้ลูกหลานเนี่ยช่วยตัวเองตลอดนะคะนี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่อสมเล็กชอบมากที่สุดเลยนะคะว่าเวลาอสมเล็กไปแบบบ้านไม้เก่าๆที่ยังอยู่ในสวนนะคะแล้วก็ไปเห็นปู่ย่าตายายเลี้ยงหลานบางครั้งนะคะอสมเล็กก็จะถามท่านว่าทำไมต้องผูกข้อเท้าเด็กเอาไว้ท่านก็บอกว่าไปไกลไปสวนอันตรายผูกเอาไว้แต่ก็ไม่ได้ว่าจะโหดร้ายหรืออะไรนะคะท่านผูกไว้เวลาช่วงที่ท่านไม่อยู่แต่พอหลังจากที่ท่านกลับมาแล้วท่านก็จะมานั่งดูแลของท่านคือหมายถึงว่าท่านระวังยิ่งกว่าตัวผู้เป็นแม่อีกนะคะเพราะท่านโกหนึ่งจะหกล้มสองถ้าเกิดเข้าไปในสวนแล้วเกิดมดกัดหรือสิ่งสัตว์ร้ายกัดท่านก็ระวังของท่านนะคะท่านก็จะเลี้ยงในใต้ลานบ้านซึ่งอสมฤทธิ์ก็ชอบนะคะเพราะว่าเวลาไปในบ้านที่ว่าแบบโบราณหน่อยบ้านเรือนไม้นะคะที่มีใต้ถุนนี่อสมฤทธิ์ชอบไปมากที่สุดเลยค่ะเพราะว่ามันได้ฟื้นความรู้สึกเก่าๆของเรากับบ้านแบบโบราณนะคะไม่ใช่อยู่ในตึกที่แออัดที่อับทึบที่ต้องเปิดแอร์เปิดพัดลมตลอดเวลานะคะถ้าเราไปในบ้านสวนนี่โอ้โหอากาศร่มปงมากเลยค่ะนะคะคุณว่าซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อสมฤทธิ์ชอบที่สุดแล้วก็อสมฤทธิ์หวังว่านะคะว่าเด็กสมัยใหม่นะคะลองหันกลับไปดูประเพณีหรือว่าวัฒนธรรมหรือว่าการเลี้ยงดูสมัยปู่ย่าตายายของเราแล้วจะรู้สึกรักยิ่งกว่าสมัยนี้ค่ะนะคะคุณผู้ฟังคะทีนี้เมื่อวันเสาร์ที่22ที่ผ่านมาสมเด็จ ก็ได้ร่วมจัดรายการกับคุณยุพินทร์ภัทรเวชนะคะซึ่งก็คุณยุพินทร์ก็ได้ในโครงการของพระราชดำริคุณยุพินทร์ก็ได้จัดเกี่ยวกับสารไอโอดีนนะคะทีนี้วันนี้อสมเด็จ ก็อยากจะมาให้คุณผู้ฟังได้รู้จักไอโอดีนกันนะคะว่าทำไมถึงร่างกายของเราเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องได้รับสารไอโอดีนนะคะถามว่าไอโอดีนคืออะไร นะคะนี่คือหนึ่งทุกคนจะต้องถามว่าสมเด็จทันทีว่าไอโอดีนคืออะไรแล้วก็อาการของการขาดไอโอดีนเป็นอย่างไรแล้วก็ประโยชน์ที่เราได้รับนะคะแล้วก็อาหารที่มีไอโอดีนมากที่สุดนะคะอันนี้ทุกคนจะต้องถามเวลาเราจะอธิบายให้กับหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่คลอดบุตรแล้วฟังเลยนะคะว่าทำไมเราต้องเสริมไอโอดีนให้กับเด็กนะคะและทำไมผู้หญิงตั้งครรภ์ต้องมีสารไอโอดีนควบคู่กันไปด้วยในร่างกายแล้วก็ถามว่าการเลือกซื้อเนี่ยจะเลือกยังไงจึงจะถูกวิธีการเลือกซื้อสารไอโอดีนนะคะทีนี้คำตอบที่หนึ่งคือว่าไอโอดีนคืออะไรนะคะไอโอดีนคือสารที่มีความสำคัญในการสร้างเสริมเกี่ยวกับสมองของเรานะคะเพราะว่าถ้าหากว่าร่างกายของเราขาดไอโอดีนเมื่อไหร่นะคะอาการของเราก็จะเป็นที่เราจะพูดกันบ่อยๆว่าเป็นโรคนะคะตัวสมองของเด็กจะเล็กแล้วก็ความคิดจะช้าการเจริญเติบโตของร่างกายนี่ก็จะช้าต่ำกว่าวัยนะคะและก็สิ่งสำคัญที่สุดคือพัฒนาการต่างๆในร่างกายของเด็กนี่จะช้าที่สุดเลยค่ะถ้าขาดสารไอโอดีนนะคะแล้วก็อาจจะนะคะเท้ารีบแขนขารีบนะคะแล้วก็การจะทำให้การเจริญเติบโตเราสังเกตได้ง่ายกับการขาดสารไอโอดีนและสิ่งสำคัญที่สุดคือจะเป็นโรคคอพ่อนะคะอันนี้สำคัญที่สุดว่าทำไมทุกคนจะต้องกินอาหารที่มีไอโอดีนผสมมากที่สุดที่ถามว่าประโยชน์คือ1ช่วยในการเสริมสร้างสมองนะคะแล้วก็ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือไอโอดีนเราได้จากไหนจากอาหารทะเลทุกชนิดค่ะคุณผู้ฟังนะคะจากอาหารทะเลทุกชนิดถามว่าเกลือทะเลมีไหมมีแต่น้อยไม่เหมือนกับสารไอโอดีนที่เราปรุงแต่งขึ้นมานะคะแล้วก็ถามว่าเกลือบางชนิดเนี่ยมีสารไอโอดีนปนหรือเปล่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องดูค่ะคุณผู้ฟังว่าสารไอโอดีนที่เราจะได้รับจากเกลือนะคะเวลาเราไปซื้อเกลือมาเราก็ลองดูที่บรรจุภัณฑ์ว่าเขียนว่าผสมไอโอดีนกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าไอโอดีนนี่ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายและสมองหากว่าเราขาดไอโอดีนเมื่อไหร่นะคะก็จะทำให้สมองของเราเนี่ยเล็กลงสังเกตได้จากเด็กที่คลอดออกมาแล้วก็ได้รับสารไอโอดีนนะคะแล้วก็ขาจะรีบจะเหมือนกับไม่มีกล้ามเนื้อกระแขนจะรีบถ้าถามว่าหากว่าเราจะทราบอย่างไรว่าเราขาดสารไอโอดีนสิ่งสำคัญที่สุดคือเวลาคลอดออกมาแล้วแพทย์จะบอกทันทีเลยเพราะ

ก็บในอุณหภูมิห้องนะคะเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิดนะคะแล้วว่าการนำออกมาใช้เขย่าก่อนใช้เพราะสารไอโอดีนจะตกตะกอนอยู่ข้างล่างนะคะเราก็เขย่าเสร็จแล้วเราจึงมานำใช้ถามว่าหากร่างกายขาดเราจะรู้ไหมรู้ทันทีนะคะทำอะไรจะเหนื่อยจะช้าลงและทุกๆอย่างพัฒนาการของร่างกายเนี่ยเราจะรู้ตัวเลยนะคะว่าการขาดสารไอโอดีนเนี่ยตัวจะเริ่มเรื่องนะคะอันนี้คือที่เป็นจุดหนึ่งที่ว่าแพทย์จะแนะนำเลยนะคะว่าหญิงตั้งครรภ์ควรได้รับสารไอโอดีนกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้อสมเล็กก็เลยขอนำเรื่องเรามารู้จักสารไอโอดีนในวันที่คุณยุพินเข้าจัดกิจกรรมนะคะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังทราบบ้างว่าทำไมเราจำเป็นต้องทานสารไอโอดีนนะคะแล้วก็สารไอโอดีนเนี่ยเราจะได้รับจากไหนจากอาหารทะเลทุกชนิดนะคะอย่าลืมนะคะตอนนี้หันกลับมาทานอาหารทะเลให้มากขึ้นเพื่อร่างกายของเราแม้ถึงว่าแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเราอายุมากแล้วเราก็ยังต้องทานอาหารทะเลนะคะเพื่อเกลือแร่ต่างๆที่อยู่ในอาหารทะเลนะคะเพราะว่าจะมีพวกเกลือแร่ต่างๆจากอาหารทะเลเช่นกุ้งหอยปูปลานะคะอันนี้ดีที่สุดเลยนะคะต้องทานแล้วก็ปลาน้ำจืดถามว่ามีไหมมีแต่น้อยที่สุดสู้อาหารทะเลไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาพักสักครู่ค่ะ

คะตอนนี้โควิดกลับมาอีกแล้วนะคะแล้วก็โรคไข้หวัดใหญ่มาพร้อมๆกันเลยนะคะยังไงๆนะคะใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆดีที่สุดนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกอากาศชื้นเชื้อเจริญเติบโตได้เร็วนะคะโควิดสายพันธุ์ใหม่คือ NB1.8.1 นะคะเป็นสายพันธุ์ย่อยของโควิด19ของเรานะคะแต่ถ้าถามว่าร้ายแรงไหมก็ยังมีความร้ายแรงอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าสายพันธุ์ย่อยของโควิดตัวนี้เนี่ยแพร่เชื้อได้ง่ายนะคะแล้วก็หลบภูมิคุ้มกันได้ดีแล้วก็พบกันได้มากเพิ่มขึ้นการติดเชื้อได้มากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือ1อาการนี่คล้ายๆกับไข้หวัดคือมีอาการของมีไข้สูงนะคะไอคัดจมูกแล้วก็เจ็บคอนะคะจมูกไม่ได้กลิ่นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลิ้นก็ยังไม่ได้รสถ้าถามว่าหายใจก็ลำบากนะคะและคนที่เป็นบ่อยๆถ้าถามว่าดีไหมไม่ดีเพราะเชื้อตัวนี้จะอยู่ที่ปอดนะคะแล้วก็ทำให้ปอดเนี่ยการฟอกเลือดอะไรนี่ได้น้อยมากเพราะว่าตัวได้รับเชื้อไปปอดบางคนเป็นโควิดซ้ำๆซักๆถ้าถามว่าดีไหมบางคนเขาประกันตัวเขาไว้เพื่อป้องกันว่าเวลาเขาเป็นโควิดนี่เขาจะได้เงินประกันแต่ตรงนั้นอสมฤทธิ์ไม่แนะนำนะคะเพราะอย่าลืมว่าทำให้ร่างกายของเราทรุดแล้วก็ต่อไปรักษาได้ยากที่ถามว่าทำกรณีใดบ้างที่เราต้องไปตรวจโควิดกรณีที่1คือ1ไม่มีอาการนะคะตรงนี้ไม่ต้องตรวจเลยนะคะไม่มีอาการแล้วก็ไม่ได้คุกคีกับผู้ป่วยแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคืออาการต่างๆที่ว่าอาการคล้ายไข้หวัดไม่มีไม่ต้องไปตรวจนะคะแต่ส่วนอาการที่2นี่เริ่มมีไข้นะคะเริ่มมีไข้แล้วก็ทานยาลดไข้หากว่าไข้นี้ยังไม่ลดนะคะก็ยังมีไข้ที่ว่ายังเป็นตลอดนะคะแล้วก็มีอาการเจ็บคอละเริ่มเจ็บคอเริ่มเจ็บหน้าอกนะคะเริ่มหายใจลำบากกระปุกไม่กล้ามเนื้ออันนี้ก็ยังไม่ต้องไปนะคะเพราะว่ามันเราต้องพิจารณาตัวเราเองก่อนว่าเราไปได้รับเชื้อมาจากไหนเราเป็นอะไรมาหรือเปล่านะคะแต่ที่นี่อาการที่3ถ้าเริ่มมีไข้เฉียบพลันนะคะแล้วก็เจ็บคอเจ็บหน้าอกหายใจลำบากนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือท้องเสียด้วยหรือว่าการที่ว่าหนึ่งเบื่ออาหารผมไม่กล้ามเนื้อต่างอันนี้เราต้องไปพบแพทย์นะคะสมควรและอย่าลืมว่าเวลาเราพบแพทย์แล้วเนี่ยแพทย์ก็จะไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยแพทย์จะตรวจอาการของเราแล้วก็ไม่ได้แฉว่าเราที่เป็นโควิดสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่าสายพันธุ์ย่อยของโควิดหรือเปล่าทีนี้อาการที่อสมฤทธิ์อยากจะให้คุณผู้ฟังสังเกตตัวเราเองเลยนะคะคือวันที่1ถึงวันที่3เนี่ยเราเริ่มเป็นหวัดคัดจมูกนะคะมีไข้อ่อนๆหรือเปล่านะคะแล้วก็ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเล็กน้อยไหมนะคะนี่1ถึง3ให้เริ่มสังเกตอาการเลยนะคะว่าเราจะเป็นโควิดหรือเปล่าแล้วก็ไม่มีไข้ไม่หอบนะคะแล้วก็กินหรือดื่มได้ปกตินะคะนี่คือวันที่1ถึงวันที่3ซึ่งมีอาการคล้ายๆกับไข้หวัดเลยนะคะแต่ที่นี่วันที่4เริ่มแล้วค่ะคุณผู้ฟังเจ็บคอเล็กน้อยนะคะหายใจเริ่มหายใจจะลำบากสักนิดนึงนะคะแล้วก็มีไข้สูงประมาณ36องศาเท่านั้นนะคะแล้วก็การรับประทานเนี่ยจะเริ่มทานลำบากแล้วค่ะเพราะเราเริ่มเจ็บคอใช่มั้ยคะแล้วก็ปวดหัวปวดศีรษะแล้วก็ท้องเสียแล้วก็รู้สึกจะมึนงงคล้ายเหมือนกับเราเมาเหล้าอันนี้คือวันที่4นะคะทีนี้วันที่5เริ่มเลยนะคะว่าจะเริ่มปวดกล้ามเนื้อมากขึ้นนะคะแล้วก็ไข้ก็จะเริ่มสูงขึ้นคือ36ละถึง37ละค่ะนะคะแล้วก็เริ่มจะมีอาการเพลียนะคะแล้วก็ปวดตามข้ออันนี้ให้สังเกตตัวเองนะคะว่าเราจะเข้ากลุ่มป่วยด้วยโควิดหรือเปล่าหรือว่าป่วยด้วยเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่หรือเปล่านะคะคุณฟังนะคะทีนี้พอเริ่มถึงวันที่6ไข้จะขึ้นสูงแล้วล่ะค่ะจะเริ่ม31ละนะคะแล้วก็ไอแห้งๆนะคะแล้วก็ปวดคอนะคะแม้กระทั่งขณะที่จะพูดหรือว่าจะดื่มนะคะแล้วก็อ่อนเพลียขึ้นไส้หายใจลำบาก
บางครั้งเหมือนกับเราต้องพยายามช่วยตัวเราเองในการหายใจค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็รู้สึกว่าปวดเมื่อยมากขึ้นนะคะปวดท้องแล้วก็อาเจียนนะคะตอนนี้แหละเริ่มถ้าปวดท้องอาเจียนแล้วมันจะติดต่อกันเลยว่าอาการที่มันจะแปลกปวดกลายเป็นไข้นะคะทีนี้พอวันที่7ไข้สูง37ถึง38แล้วก็ไอต่อเนื่องนะคะแล้วก็ปวดศีรษะมากขึ้นแล้วก็ท้องนี่จะถ่ายท้องมากขึ้นแล้วก็อาเจียนด้วยส่วนวันที่8เนี่ยโอ้โหเริ่มละ38องศาไอหนักขึ้นเลยค่ะแล้วก็หายใจลำบากแล้วก็อย่าลืมว่าปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อที่ไม่อยากจะขยับตัวนะคะปวดเมื่อยไปหมดทีนี้วันที่9ไม่ดื่มไม่กินแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเริ่มแล้วมีไข้สูงเจ็บคออย่างหนักนะคะแล้วก็หายใจลำบากต้องพยายามเหมือนพยายามดึงลมหายใจขึ้นมาเพื่อให้ได้หายใจความรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีอะไรไปกั้นนะคะตอนนี้นะคะพอเริ่มเข้าวันที่9เราสังเกตอาการของเราแล้วว่ามึกมันไม่ดีแล้วไปโรงพยาบาลทันทีเลยนะคะไม่ต้องฝืนทานยาพาราต่อหรือไม่ต้องฝืนว่าทานน้ำอุ่นๆเพื่อจะได้ช่วยลดความร้อนในร่างกายไม่แล้วค่ะไปโรงพยาบาลเลยนะคะไปพบแพทย์แล้วก็บอกเลยว่าอาการเราเป็นแบบนี้แบบนี้มานะคะแพทย์ก็จะได้สิ่งสำคัญที่สุดคือแพทย์จะเจาะเลือดนะคะพอเจาะเลือดเสร็จแพทย์ก็จะแจ้งผลกับเราเลยว่าเราติดโควิดหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้โควิดระบาดหนักที่สุดในกรุงเทพมหานครนะคะและอย่าลืมว่าคนในกรุงเทพเดินทางมาบ้านเราไม่ใช่ว่าลำบากเดี๋ยวนี้เดินทางสะดวกนะคะและพอเดินทางมาปั๊บตัวเขาเองเขาอาจจะไม่รู้หนึ่งเขาไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเวลาเขาพูดคุยกับเราเขาเกิดไอจามนะคะภายในแค่หนึ่งช่วงแขนเราก็ติดโควิดแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะอันนี้อสมเล็กก็เป็นห่วงว่าทำไมเราถึงต้องดูแลตัวเราเองให้มากขึ้นเพราะอย่าลืมว่าเราเข้าช่วงหน้าฝนเนี่ยการเจ็บป่วยเนี่ยป่วยได้เกือบทุกโรคนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเราเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยเชื้อโรคหนึ่งเราจะเป็นทั้งไข้หวัดเพราะเกิดจากการอากาศเปลี่ยนแปลงร่างกายของเราอ่อนเพลียจากการตัดทำงานหนักนะคะพอเป็นไข้หวัดทีนี้ช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่ก็ระบาดด้วยพอไข้หวัดใหญ่ระบาดบางท่านที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แล้วท่านก็จะได้อาการน้อยลงไม่รุนแรงเท่ากับบุคคลที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะคะส่วนโควิดนี่ถามว่าเราฉีดวัคซีนกันแล้ว1เข็ม2เข็ม3เข็ม4เข็มบางคนถึง5เข็มถามว่ามีเชื้อมีภูมิต้านทานไหมมีค่ะแต่ภูมิต้านทานอย่าลืมว่ามันลดน้อยลงหากเราได้รับปุ๊บเราได้รับเชื้อวัคซีนเราได้เชื้อโควิดปุ๊บวัคซีนที่อยู่ในร่างกายของเรามันก็ป้องกันนะคะคุณผู้ฟังแต่ป้องกันได้น้อยนะคะและทำให้เราเนี่ยเราเริ่มรู้สึกกับกันเลยแต่เวลาเราหายป่วยแล้วถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือเราเบื่ออาหารแล้วก็ทานอาหารได้น้อยเพราะหนึ่งเราเจ็บคอนะคะที่ว่าเราเกิดจากการได้รับเชื้อของโควิดนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือปอดถูกทำลายหมดโควิดนี่เป็นการที่ว่าทำให้เชื้อลงไปอยู่ในปอดและทำให้เราปอดอักเสบหายใจก็ลำบากการฟอกอากาศจากอากาศเสียให้เป็นอากาศดีก็ยากขึ้นนะคะสังเกตได้ผู้ป่วยเนี่ยจะหายใจได้น้อยนะคะบางครั้งเนี่ยทางแพทย์ก็จะให้เครื่องช่วยหายใจเพื่อว่าการทำงานของปอดจะได้ดีขึ้นแต่ผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิดสังเกตได้ง่ายเลยพวกนี้เนี่ยจะหายใจเกือบทุกคนที่เป็นนะคะเวลาเป็นอาการหนักๆนี่จะหายใจทางปากนะคะเพราะจมูกนี่เริ่มจะหายใจไม่ได้และจะหายใจทางปากแล้วเวลาหายใจทางปากเขาจะดึงลมขึ้นมาและทำให้เขาเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นอันนี้สิ่งสำคัญที่สุดซึ่งอสมเล็กถามว่าเป็นห่วงไหมเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเวลาตอนโควิด19เห็นไหมคะคุณผู้ฟังเราในปี63เราทุกคนตื่นตัวเราทุกคนป้องกันตัวเราเองแม้กระทั่งจะกินล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆน้ำดื่มต้องสะอาดใช้ส้วมสาธารณะก็ต้องมีกระดาษทิชชู่นะคะแล้วก็ลูกบิดก็ต้องใช้สเปรย์ฆ่าแล้วก็พกสเปรย์ติดตัวตลอดแต่พอหลังจากปี63มาแล้วทุกคนลืมที่จะป้องกันตัวเราเองสเปรย์ที่อยู่ในกระเป๋าเริ่มไม่มีของอสเล็กก็ยอมรับว่าเริ่มไม่มีแล้วนะคะเพราะเวลาเราคิดว่าเอ้ยพ้นแล้วโควิด
แต่อย่าลืมว่าโควิดยังอยู่กับเรานะคะไม่ไปไหนเพราะเชื้อนี่เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ว่าอยู่ในอากาศนะคะและเวลาเราได้รับเนี่ยถามว่าถ้าหากว่าเราได้รับโดยตรงจากผู้ป่วยที่เป็นโควิดอาการจะหนักกว่าที่ว่า เราป้องกันแล้วแต่ไม่เต็มร้อยนะคะเราจะป่วยหนักเลยนะคะสิ่งสำคัญที่อาสมเอกย้ำตลอดก็หนึ่งต้องพกสเปรย์ไว้ในกระเป๋าไม่ว่าจะจับอะไรใช้สเปรย์หรือเจลก็ได้นะคะล้างมือเราทันทีนะคะแล้วก็หากเวลากลับถึงบ้านก็รีบล้างมือด้วยน้ำแล้วก็สบู่หลายๆครั้งนะคะพอเราออกนอกบ้านเราไม่รู้ว่าเราไปจับต้องสิ่งอะไรมาและสำนักงานสำคัญที่สุดคือห้องน้ำเราใช้ส่วนรวมนะคะและเวลาเราใช้ห้องน้ำส่วนรวมนี่เราไม่ทราบว่าใครมีเชื้ออยู่ในตัวหรือเปล่าหากเป็นไปได้นะคะใช้กระดาษทิชชู่เช็ดให้สะอาดก่อนใช้ห้องน้ำสาธารณะแล้วลูกบิดหากเป็นไปได้ใช้กระดาษทิชชู่จับและบิดออกมานะคะแม้ว่าจะทั้งที่กดน้ำลูกบิดประตูแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วนะคะออกจากห้องน้ำแล้วจะมีอ่างล้างหน้าโดยอ่างล้างมือโดยเฉพาะก็ล้างอีกครั้งด้วยสบู่นะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วก็ใช้สเปรย์ในกระเป๋าเราพ่นฆ่าเชื้ออีกทีอันนี้ป้องกันได้เกือบ 100% นะคะคุณฟังอย่าลืมว่าตัวเราเองเป็นผู้ดูแลเราใช้ผู้อื่นมาดูแลเราไม่ได้นะคะนะคะตอนนี้เราก็หันมาดูแลตัวเราเองหน่อยนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าโควิดไม่ไปไหนยังอยู่กับเราค่ะนะคะคุณฟังคะทีนี้คุณฟังคะเวลาล้มแล้วเราชอบพูดว่าไม่เป็นไรอสมเล็กนี่ติดมากๆแต่เวลาล้มไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือตัวเราเองล้มอสมเล็กจะบอกกับพี่ๆน้องๆว่าไม่เป็นไรเจ็บนิดหน่อยคือเราจะรู้สึกเราเจ็บที่หัวเข่าแต่ไม่ใช่เลยนะคะเวลาล้มแล้วอย่าพูดคำว่าไม่เป็นไรนะคะต้องเช็คอาการเลยนะคะเวลาล้มเนี่ยเราต้องเช็คอาการว่าเราจะปวดศีรษะหรือเปล่าปวดมากไหมหรือว่ามีอาการมึนงงนะคะเวลาล้มขอโทษนะคะขอใช้คำว่าลูกชายร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่อยู่ชุมชนบางหมากที่ได้เสียชีวิตก็เพราะล้มหัวฟาดพื้นเห็นไหมคะคำว่าไม่เป็นไรนี่เสียชีวิตค่ะอายุเพิ่งจะ40กว่าปีเท่านั้นเองนะคะตัวเราเองต้องระวังอย่าให้ล้มถ้าล้มแล้วอย่าพูดคำว่าไม่เป็นไรเราต้องเช็คเลยว่าเราปวดศีรษะมากไหมหรือว่ามีอาการมึนศีรษะหรือเปล่านะคะต้องเช็คตัวเราเองทันทีนะคะแล้วก็ถ้าหากหมดสตินะคะตรงนี้ต้องหาผู้ช่วยนะคะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าสับสนหรือพูดไม่ได้นะคะต้องรีบเลยคนที่อยู่ข้างตัวเรานี่ต้องรีบดูแลนะคะไม่ใช่ปล่อยล้มแล้วจับลุกขึ้นนั่งแล้วปล่อยทิ้งไว้ไม่ใช่นะคะเราต้องซักถามเลยว่ามึนไหมปวดศีรษะหรือเปล่าแล้วก็รู้สึกก็หากว่าผู้ป่วยพูดอะไรไม่ได้ต้องรีบส่งโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ถามว่าเดินอ่ะได้ไหมจับลุกขึ้นเดินดูถ้าเดินไม่ได้ก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลนะคะแล้วก็เจ็บบริเวณหน้าอกหรือเปล่าถ้าเจ็บมากตัวเราเองนี่เราจะเป็นผู้ตอบได้ดีคนอื่นเลยนะคะว่าเราเจ็บมากไหมเวลาคนที่อยู่ข้างเราเข้ามาช่วยเราเราก็จะเขาถามตอบทันทีนะคะไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่นะคะต้องตอบเลยว่าเรารู้สึกมึนศีรษะหรือเปล่ามึนงงไหมลุกขึ้นเดินได้ไหมถ้าเดินแล้วเซอันนี้ไม่ได้ต้องนั่งทันทีนะคะห้ามเดินเพราะถ้าเดินล้มนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็เรารู้สึกเจ็บในหน้าอกหรือเปล่าถ้าเจ็บรีบบอกนะคะเพื่อเขาจะได้นำเราส่งโรงพยาบาลนะคะคุณผู้ฟังคะเวลาก็ได้บทตรงอีกแล้วสมเด็จและทีมงานคงต้องลาคุณผู้ฟังไปด้วยเพียงเพราะๆนะคะต้องขอบพระคุณหัวหน้าอาสาจุนทัพนะคะหัวหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็ต้องขอบพระคุณผอ.สวทชุมพรนะคะคุณอุศนีเอกพนบนะคะแล้วก็ต้องขอบพระคุณน้องอำนาจจันปนบเจ้าหน้าที่ที่ช่วยคุมเสียงให้เรานะคะในวันนี้นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่สวทชุมพรทุกท่านนะคะและก็ที่ขาดเสียไปได้คือคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการอบปชคุยข่าวมาโดยตลอดนะคะร่มหรือรุกอย่าไปทุกข์กับชีวิตถูกหรือผิดอย่าไปคิดหนีปัญหาดีหรือแย่อย่าไปแคร์คำนินทาชมหรือด่าอย่าไปรับกลับไปเองค่ะสู้ๆนะคะทีมงานอบปชคุยข่าวและตัวอสมเด็จเองขออยู่เคียงข้างและเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังตลอดไปเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะออกมาถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
6: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเร็วพร้อมสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ทุกฝ่ายในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้นำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มสำหรับหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงปฏิบัติการและจะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นโดยอาหารจะยึดตามความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลากรุงเทพมหานครปรับแผนคุมความร้อนซากเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์จากความเสี่ยงที่โครงสร้างอาคารอาจทรุดตัวพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากควันเผาไหม้สารเคมี
7: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่าจากการใช้โดรนสำรวจยังพบจุดที่มีอุณหภูมิความร้อนสูงอยู่ด้านในอาคารและหากขยับตัวโครงสร้างที่ตึงรั้งกันอยู่ด้วยเหล็กอาจทำให้พังเอียงหรือมีอากาศเข้าไปเติมเชื้อไฟเจ้าหน้าที่จึงต้องประเมินสถานการณ์และปรับแผนใหม่ซึ่งอาจต้องใช้คนเข้าไปใช้แก๊สตัดเหล็กเพื่อเปิดทางฉีดน้ำดับความร้อนพร้อมกันนี้กทม.ได้นำรถตรวจคุณภาพอากาศไปจอดเฝ้าระวังบริเวณโรงพยาบาลกลางเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นควันจากสารเคมีของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนะนำให้ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยทั้งนี้กทม.จะทบทวนมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับยานพาหนะและจุดชาร์จไฟให้รัดกุมยิ่งขึ้นหลังพบว่ามีเหตุการณ์ซ้อนกันที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารวมอยู่ด้วย ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ด่านวังประจันติดตามระบบผ่านแดนแบบฟรีโฟลว์พร้อมหารือยกระดับท่องเที่ยวสตูลสู่ระดับโลก
8: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ด่านศุลกากรวังประจันตำบลวังประจันอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการเดินทางเข้าออกประเทศและการผ่านแดนชั่วคราวในรูปแบบฟรีโฟลว์รวมถึงการออกหนังสือผ่านแดนการขยายเวลาปิดด่านศุลกากรวังประจันและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในด่านจากนั้นได้เดินทางไปยังห้องประชุมอุทยานแห่งชาติทะเลบันตำบลวังประจันอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเพื่อประชุมหารือกรอบแนวทางการยกระดับและการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border Thailand โดยมีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอปต.และจังหวัดสตูลร่วมเสนอข้อมูลและประเด็นการพัฒนาในพื้นที่การหารือครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวการเดินทางการเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพจังหวัดสตูลในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
2: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
3: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
2: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
3: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: สังคมมนุษย์ประกอบด้วยคนหลายวัยหลายความคิดหลายหน้าที่หลายประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อเชื้อชาติศาสนาจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ทุกคนคิดเห็นและปฏิบัติเหมือนกันการเข้าถึงจิตใจของกันและกันรับรู้และเข้าใจถึงความรู้สึกของเพื่อนมนุษย์จะทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมที่ประกอบด้วยความแตกต่างยอมรับในความแตกต่างเข้าใจถึงความรู้สึกของเพื่อนมนุษย์สวทชุมพร FM 100 MHz

สังคมมนุษย์ประกอบด้วยคนหลายวัยหลายความคิดหลายหน้าที่หลายประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อเชื้อชาติศาสนาจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ทุกคนคิดเห็นและปฏิบัติเหมือนกันการเข้าถึงจิตใจของกันและกันรับรู้และเข้าใจถึงความรู้สึกของเพื่อนมนุษย์จะทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมที่ประกอบด้วยความแตกต่างยอมรับในความแตกต่างเข้าใจถึงความรู้สึกของเพื่อนมนุษย์สวทชุมพร FM 100 MHz

กอบด้วยคนหลายวัยหลายความคิดหลายหน้าที่หลายประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อเชื้อชาติศาสนาจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ทุกคนคิดเห็นและปฏิบัติเหมือนกันการเข้าถึงจิตใจของกันและกันรับรู้และเข้าใจถึงความรู้สึกของเพื่อนมนุษย์จะทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมที่ประกอบด้วยความแตกต่างยอมรับในความแตกต่างเข้าใจถึงความรู้สึกของเพื่อนมนุษย์สวทชุมพร FM 100 MHz

ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะกลับมาพบกันในเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพรศิริคำวังและคุณอริสราพรมญาติค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะคุณพรศิริคะ
1: ค่ะโอ้โหวันนี้ก็คงจะมีเรื่องที่จะมาอัปเดตกันหลากหลายเลยทีเดียวนะคะหนึ่งสืบเนื่องจากทั้งในระดับโลกนะแล้วก็ระดับประเทศเนี่ยต้องบอกว่ามีเรื่องของพายุเข้ามาแล้วก็เป็นปัจจัยหลักๆที่จะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกคนแหละค่ะ
2: ค่ะ
1: นะฮะอย่างที่เกิดขึ้นที่เนปาล
2: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ทิเบตเป็นต้นมาเนี่ยถ้าเห็นภาพข่าวกันก็คงจะบอกว่าโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้คุณอริสรา
2: ตอนนี้การใช้ชีวิตทุกคนเริ่มหวั่นหวั่นกับเรื่องของภัยพิบัติแล้วนะ
1: ชีวิตมันเหมือนในหนังเข้าไปทุกทีแล้ว
2: ใช่
1: ดิฉันว่ามัน
2: สิ้นโลกแล้วใช่ไหมคะที่เคยฉาย
1: ถอดบทหนังภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ออกมาเลยในเรื่องของการประสบภัยพิบัติอะไรต่างๆนี่แหละค่ะก็คงจะเห็นกันไปแล้วนะฮะแล้วก็เราเองก็คงจะต้องเตรียมรับมือคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยานี่มีการแจ้งเตือนนะคะก็เป็นอัปเดตล่าสุดเลยช่วง5โมงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนก็จะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปล่ะค่ะคุณผู้ฟังไปจนถึง2กันยายนนะคะเป็นประกาศฉบับที่7นะคะเนื่องจากว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและก็ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะบริเวณภาคตะวันตกของประเทศทางภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยเลยทีเดียวนะคะมีหลายจังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะที่ขึ้นสีแดงคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้เนี่ยน่านเจออีกแล้วคุณอริสราก็จะมีน่านเชียงรายพะเยาตากนะคะฝั่งภาคอีสานเนี่ยบึงกาฬสกลนครนครพนมตะวันออกในจันทบุรีตราดนะคะส่วนวันที่31สิงหาคมก็ขยับไปที่แม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนตากนะคะบึงกาฬนครพนมก็ยังโดนเหมือนเดิมแล้วก็จันทบุรีตากด้วยส่วนวันที่1กันยายนเชียงรายพะเยาน่านกลับไปอีกแล้วนะคะแล้วก็วันที่2กันยายนนะคะไปที่ภาคอีสานเลยที่ขึ้นสีแดงก็คืออำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานี
2: ใช่ค่ะจุดเสี่ยงสำคัญเนี่ยนะคะก็ยังคงอยู่ที่จังหวัดน่านค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะเพิ่งผ่านเหตุการณ์สถานการณ์น้ำป่ารุนแรงนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดซ้ำจากฝนตกรอบใหม่นะคะอย่างที่คุณพรศิริบอกไปพูดง่ายๆคือในส่วนของภาคเหนือค่ะยังเป็นพื้นที่สีแดงโดยเฉพาะพื้นที่ของภูเขาเชิงเขาที่มีเป็นพื้นที่ที่ฝนตกสะสมก็เสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินถล่มด้วยเช่นกันนะคะส่วนอีสานตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกก็มีแนวโน้มที่ฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ในส่วนของน้ำท่วมขังด้วยเช่นกันขณะที่ภาคกลางแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยก็มีความเสี่ยงหลักก็คือฝนที่ตกสะสมและก็หนวดน้ำท่วมขังส่วนกรุงเทพมหานครนี้ยังอยู่ในจุดสีเหลืองอยู่ในส่วนของปริมณฑลด้วยเพราะวันนี้เท่าที่ดูก็จะเห็นว่าฝนตกนี่แหละแต่ก็อยู่ใน 40% ของพื้นที
1: ่
2: ยังไม่ใช่จุดเสี่ยงหลักของประเทศแต่ก็ต้องติดตามฝนที่ตกหนักในบางจุดนะคะ
1: กทมนี่ 40% เองเหรอคะ
2: ใช่ค่ะเห็นบอกว่า
1: เห็นล่ำๆกันมากเลยเช้าแล้วนะ
2: แต่อาจจะแบบว่า เทมาทีนึงแล้วก็หายไป
1: ที่จัดรายการอยู่ตรงนี้ที่วิภาวดีเนี่ยก็เทมา1ระลอก2ระลอกแล้วน
2: ะ
1: ก็เรียกว่าชุ่มฉ่ำในกทมก็ยังไม่ถือว่าอยู่ในภาวะวิกฤตนะคะอย่างจังหวัดน่านนี่ก็เห็นทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.นะคะก็มีการติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะคะก็พบว่าจังหวัดน่านเนี่ยระดับน้ำลดต่ำกว่าตลิ่งแล้วก็เข้าสู่ระยะฟื้นฟู
2: ค่ะ
1: ฟื้นฟูเดี๋ยวมาอีกแล้วนะคุณอริศราจะฟื้นฟูได้กี่วันเพิ่งดันโคลนกันออกไปหมดเนี่ยก็จะโดนอีกระลอกหนึ่งนะคะก็มีการระลอกแรกเนี่ยเขาบอกว่าทำความสะอาดกันไปเรียบร้อยแล้วเกือบ 100% นะคะระบบสาธารณูปโภคก็ใช้งานได้ตามปกติพร้อมทั้งเริ่มจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วขณะที่จังหวัดเชียงรายค่ะมีน้ำท่วมขังในบางอำเภอนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการเฝ้าระวังระดับน้ำผ่านระบบ CCTV ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ส่วนแม่ฮ่องสอนเนี่ยเตรียมรับมือเชิงรุกด้วยการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วก็ใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะเพื่อที่จะรับมือน้ำท่วมและก็ดินถล่มนะคะส่วนจังหวัดตากเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำเมยและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงและก็ทรงตัวก็มีการเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็แจกถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วนบึงการนะคะก็มีการเฝ้าระวังแม่น้ำโขงที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นและแม้ว่าจะต่ำกว่าตลิ่งแต่ก็กระทบพื้นที่เกษตรบางส่วนแล้วก็มีการเร่งสูบน้ำแล้วก็จะเตรียมกระสอบทรายรับมือนะคะ ก็มีการเน้นย้ำไปถึงปภ.จังหวัดน่านนะคะซึ่งเป็นจังหวัดพื้นที่เสี่ยงนี่แหละให้มีการบูรณาการความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย 29-2 กันยานะโดยให้เฝ้าระวัง24ชั่วโมงเลย
2: ตั้งวอลลุ่มมาเลย
1: ตั้งวอลลุ่มเลยหากมีความเสี่ยงเนี่ยให้ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนด่วนผ่านเซลล์บอสแคชเช่นเดียวกันหอเตือนภัยหอกระจายข่าวประสานผู้นำชุมชนแปลข้อมูลเพิ่มการแจ้งเตือนเป็นภาษาถิ่นพร้อมให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรต่างๆเนี่ยให้พร้อมเลย
2: ก็เรียกว่าที่ผ่านมาเราก็จะเห็นปภ.นี่แหละ ออกมาให้ความเชื่อมั่นตลอดว่ามีการเตรียมเรื่องของเครื่องจักรรถปฏิบัติการแล้วก็กำลังพลเข้าไปประจำการอยู่ในจุดเสี่ยงแล้วน
1: ะ
2: เพราะทันทีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็จะสามารถเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะ อย่างเช่นที่เกิดขึ้นนะคะก็มีการถอดบทเรียนกันเป็นระยะนะคะเพราะก็จะเน้นเรื่องของการแจ้งเตือนถ้ารู้เร็วเตือนเร็วก็จะทำให้อพยพเร็วนะคะเกิดความสูญเสียน้อยลงโดยเฉพาะในระดับหมู่บ้านเนี่ยอย่างที่คุณปศิริบอกไปให้มีการประสานไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนหอกระจายข่าวว ิทยุชุมชนนี่แหละที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยรู้จุดเสี่ยงแล้วก็รับข้อมูลโดยตรงนะคะไม่รอประกาศจากส่วนกลางอย่างเดียวเพราะอย่างที่เราทราบกันดีเนี่ยถ้าเราเห็นเหตุการณ์บางเหตุการณ์อย่างที่เนปาลเองเนี่ย
1: ค
2: ่ะเราจะเห็นได้ว่าระบบเตือนภัยอ่ะเขาก็มีนะแต่เหตุการณ์บางเหตุการณ์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปแบบเหมือนระบบจะจับได้ทันท่วงที
1: เพราะว่าเขาบอกว่ามวลน้ำเนี่ยของเนปาลนะคะหลังจากที่มีการกระแทกกันหรือว่าอะไรเนี่ยมันเดินทางเพียงแค่3นาที7นาทีคุณ
2: ค่ะ
1: เร็วยิ่งกว่าแสงอีกนะยังไงต่อมีเพิ่มเติมไหมคะ
2: การในส่วนของการเยียวยาก็อย่างที่ทราบกันดีตอนนี้ก็ภาครัฐก็กำลังเร่งเยียวยาประชาชนนะคะในทั้งที่ในส่วนของบ้านพักอาศัยเอง
1: ค่ะ
2: เพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็สั่งการแหละว่าต้องรวดเร็วนะเพราะประชาชนเดือดร้อนอย่างหนักนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคเกษตรกรตรงนี้ก็ต้องเร็วด้วยเช่นกันทั้งเรื่องของเงินเยียวยาแล้วก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่นะคะว่าต่อหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์ไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้พวกเขาจะต้องปรับกันยังไงทั้งพื้นที่ที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขาจะมีการเข้าไปบริหารจัดการสถานการณ์ยังไงให้ว่าพื้นที่นี้มันเกิดบ่อยแล้วเราจะปรับเปลี่ยนยังไงทั้งเรื่องของการเพาะปลูกด้วยเช่นกัน
1: ค่ะพูดถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เห็นวันนี้ทางคุณสุริยะจ
2: ึ
1: งรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการสั่งการไปยังสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยด้วยนะคะให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี่แหละวันที่ 29ถึงวันที่2กันยานี่แหละพี่น้องทั้งจังหวัดน่านเนี่ยเพิ่งประสบอุทกภัยมานะคะคุณสุริยะก็เป็นห่วงเรื่องนี้โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากนะรอบที่แล้วเนี่ยเฉพาะพื้นที่สวนยางนะคุณได้รวมเกษตรกรแบบอย่างอื่นนะ 3,500 รายไปแล้วอันนี้ก็จะมีการจัดสรรเงินช่วยเหลือเรื่องของเงิน 3,000 บาทนี่แหละแต่ทีนี้มันก็มีหลักเกณฑ์ของความเสียหายที่จะต้องเขาบอกว่าจะต้องเป็นให้เข้าหลักเกณฑ์เสียสภาพสวนนะคะแล้วก็ต้องแจ้งการขอรับความช่วยเหลือตามระยะเวลาที่กำหนดโดยสวัสดิการไอ้ 3,000 บาทนี่ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้านะไม่ใช่การชดใช้ความเสียหายทั้งหมดอันนี้ก็อาจจะต้องพูดไปถึงเกษตรกรเผื่อเขาจะรับรู้ว่าเออเนี่ยโดนน้ำเฉียวโชว์มากเหมือนกันอาจจะต้อง 3,000 บาทหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คือทางกระทรวงเกษตรหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็มีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลืออยู่แล้วหรือแม้กระทั่งส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนก็ทางมหาดไทยก็ต้องไปตรวจสอบ
2: ก็เรียกว่าตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ฟื้นฟูพื้นที่เดิมไปกับการควบคู่กับการรับมือระลอกใหม่ที่จะมาพร้อมๆกันด้วยนะคะ
1: ฟื้นฟูรอบเดิมแล้วก็เตรียมรับมือ
2: กับระลอกใหม
1: ่โอ้โหก็ยังไม่ทันหายใจหายคอนะนี่ขนาดบอกว่าไทยไม่ได้เจอมรสุมนะคุณอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นโดนพาดผ่านจากทางจีนมาหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกนี่แหละว่าสถานการณ์ทางจีนทางทิเบตทางเนปาลเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสมาอัปเดตกันนิดนึงเขาบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะรวมแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น633รายนะคะหลังจากเกิดทาน้ำแข็งแล้วก
2: ็
1: ดินถล่มลงหุบเขาเกิดน้ำท่วมหนักพัดพาเศษซากผู้คนทรัพย์สินเนี่ยหายไปกับกระแสการไหลบ่าของน้ำโคลนก็อย่างที่เห็นในภาพข่าวกัน
2: แล้วก็ยังมีผู้ที่สูญหายอีก
1: ผู้ที่สูญหายเขาบอกเนี่ยโอ้โห 3,000 คนนะ 3,000 คนนะคะโดยทั้งครอบครัวเนี่ยก็รู้สึกหมดหวังคือเท่าที่ดูข่าวนะคะคุณก็เห็นว่าโอ้หลังจากสถานการณ์ผ่านมา 3-4 วันแล้วทางญาติพี่น้องก็ไปเฝ้าตามโรงพยาบาลต่างๆเอารูปถ่ายของผู้สูญหายไปเนี่ย
2: มันยังไงอ่ะมันคือมันมาเร็วถ้าไม่พัดพาไปจากจุดเดิมไกลเนี่ยก็ถมอยู่ข้างล่างอ
1: ่ะ
2: คุณนึกออกเห็นภาพมั้ย
1: เห็นภาพมากเลยค่ะแล้วน้ำมวลน้ำมันก้อนใหญ่จริง
2: ๆใช่
1: ถ้าโอ้โหดิฉันว่าถ้าโดนซัดนี่โอกาสรอดก็น้อยก็คือแม้ว่าความหวังมันจะริบหรี่นะแต่ก็ยังเฝ้ารอการกลับมาหรือแม้กระทั่งว่าขอให้เจอเถอะมาในสภาพไหนก็พร้อมที่จะรับอ่ะคุณนอกไหม
2: ดิฉันเพิ่งเห็นภาพนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะมันเหมือนสึนามิในหุบเขาอะคุณ
1: ใช่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนสึนามิเลยนะคะมันค่อนข้างที่จะรุนแรง
2: ใช่ค่ะก็ซึ่งในส่วนของผู้เชี่ยวชาญเรื่องของทานน้ำแข็งวิทยาจากมหาวิทยาลัยดันดีในสกอตแลนด์นะคะกล่าวว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เขาบอกเคยเกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วนะคะในภูมิภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาฮิมาลัยหรือว่าสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ในส่วนของเทือกเขาโดโลไมท์ของอิตาลีนะคะซึ่งเคยกันแล้วเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของภาวะโลกร้อนนะคะที่อาจจะทำให้ชั้นดินที่เป็นเยือกแข็งถาวรเนี่ยแหละซึ่งช่วยยึดเหนี่ยวพื้นที่ลาดเขาบางส่วนให้คงตัวอยู่เกิดละลายแล้วก็เสื่อมสภาพลงค่ะก็ทำให้สภาพแวดล้อมบนภูเขาสูงขาดเสถียรภาพแล้วก็ทำให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดเพิ่มมากขึ้นหลังจากนี้ด้วยนะคะคุณแล้วก็ทำให้เกิดภาวะของดินถล่มการไหลของซากมวลหินดินทรายน้ำละลายจากทานน้ำแข็งท่วมเข้ามาในส่วนของพื้นที่ที่อยู่ในชุมชนนะคะซึ่งเขาก็มองว่าผลกระทบเนี่ยมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศแล้วก็ปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆหลังจากนี้นะคะซึ่งเราจะสังเกตเห็นเลยนะคะว่า มันจะมักจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะระยะหลังๆนี
1: ้ใช่ค่ะในขณะที่ก็ยังมีความเคลื่อนไหวนะหลังจากที่คุณได้รายงานไปเนี่ยโอ้โดโลไมท์นี่คุณเห็นบอกว่าอยากไปด้วยนี่
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วเปลี่ยนใจไหม
2: ยังไม่เปลี่ยนใจ
1: ก็อาจจะหลีกเลี่ยงช่วงที่เป็นมรสุมหรือว่าช่วงที่เป็นหน้าที่มันเกิดสถานการณ์บ่อยๆ
2: เอาแต่เนปาลนี่ไม่ได้ฝนก็ไม่ได้ตกนะ
1: ค่ะ
2: ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนึกออกป่ะ
1: อาจจะมันกักเก็บอะไรไว้กักเก็บน้ำไว้หรือเปล่า
2: ก็คือเหมือนอย่างที่บอกแล้วพอมัน มันถล่มลงมาเนี่ยค่ะมันก็เข้าไปสู่ตรงในส่วนของที่เป็นพื้นที่น้ำแล้วก็กระจายออกมานั่นเองนะคะค่ะ
1: ทีมกู้ภัยนะคะบริเวณชายแดนเนปาลแล้วก็ทิเบตของจีนเนี่ยหลังจากที่มีการกู้ภัยนะช่วยเหลือผู้คนก็เขามีรายงานว่าหยุดปฏิบัติการชั่วคราวนะเมื่อวานที่ผ่านมาเนื่องจากว่ากลัวความเสี่ยงน้ำท่ว
2: ม
1: หรือโคลนถล่มซ้ำซากคุณซึ่งโคลนถล่มซ้ำซากจากทะเลสาบกั้นน้ำหรือทะเลสาบขยะดิฉันก็ไม่แน่ใจนะซึ่งทะเลสาบจุดนี้คือเทียบเท่าพื้นที่รวม 1,000 สระว่ายน้ำโอลิมปิก
2: โอ้โห
1: จะใหญ่ขนาดไหน
2: ค่ะ
1: โดยทะเลสาบกั้นน้ำหรือทะเลสาบกั้นขวางเนี่ยผุดขึ้นหลังเหตุการณ์โคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันนะคะที่ถล่มชายแดนเนปาลแล้วก็จีนที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรน้ำแห่งจีนนะคะก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีความติดตามความเสี่ยงจากทะเลสาบกั้นน้ำแตกอย่างใกล้ชิดแล้วก็ดำเนินมาตรการรับมือน้ำท่วมฉุกเฉินระดับ4โดยทะเลสาบกั้นน้ำดังกล่าวเนี่ยมีปริมาณน้ำสะสมอยู่ราว2ล้านลูกบาศก์เมตรและเมื่อนับถึงช่วงเช้าของวันพฤหัสบดี27สิงหาคมที่ผ่านมาก็คาดว่าจะมีน้ำไหลเข้าทะเลสาบแห่งนี้เพิ่มเป็น3ล้านลูกบาศก์เมตรในช่วง3วันข้างหน้าเนื่องจากมีฝนตกลงอย่างต่อเนื่องนะคะทะเลสาบกั้นน้ำผุดขึ้นหลังโคลนถล่มดังกล่าวเนี่ยเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่รองรับขยะจากโคลนถล่มไหลมารวมกันเป็นทะเลสาบขยะซึ่งเหมือนระเบิดเวลาธรรมชาติคุณนึกออกไหมคือเป็นแอ่งมาเลยเนี่ยเขาก็มีภาพถ่ายขึ้นมานะคือเหมือนไหลมารวมจุดนี้แหละแล้วกักกันไว้ตรงกลางนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะก็มีอ้างว่าผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยรายงานเหตุการณ์ที่หน่วยกู้ภัยอยู่ทำงานบอกว่าการปฏิบัติการของเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยในเขตอุทกภัยของเนปาลเนี่ยได้มีการหยุดกระทันหันนะคะและคนในท้องถิ่นเนี่ยรีบวิ่งขึ้นเนินเขาเลยหลังจากที่มีรายงานว่าแจ้งว่าน้ำในทะเลสาบเนี่ยเริ่มไหลออกมาแล้วก็คือมันเขาคงจะหลอนๆ นะคุณนึกออกไหมเพราะว่าภาพที่น้ำมันทะลักเนี่ยยังติดตากันไม่หายเลยโดยมวล น้ำในทะเลสาบที่เกาะตัวขึ้นใหม่เนี่ยเริ่มล้นไหลออกมาสร้างความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันหรือโคลนถล่มซ้ำอีกรอบนะคะและทีมกู้ภัยก็เลยต้องหยุดงานชั่วคราวเมื่อได้รับแจ้งว่าน้ำในทะเลสาบเริ่มไหลอย่างไรก็ตามเนี่ยทีมกู้ภัยก็ได้กลับมาทำงานต่อในอีกไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นนะคะเพราะว่าคาดว่าเป็นความเสี่ยงอยู่ในระดับที่จัดการได้นะคะขณะที่ทางการจีนเองก็ได้มีการส่งทีมเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าติดตามทะเลสาบแห่งนี
2: ้
1: ซึ่งอยู่ทางต้นน้ำห่างจากด่านจีหลงในทิเบตออกไป10กิโลเมตรนะคะทีมติดตามบอกว่าทะเลสาบเนี่ยทอดตัวยาวประมาณ150เมตรสูง40หรือ50เมตรเลยทีเดียวหินและดินในบริเวณคายตัวระหว่างปฏิบัติการแล้วก็ประเมินสถานการณ์เกิดการถล่มซ้ำหลายครั้งเหนือทะเลสาบกั้นน้ำนะคะ อันนี้ก็เป็นทีมกู้ภัยได้บอกมันก็ยังอยู่ในจุดความเสี่ยงทีมเขาก็จะประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาว่าจะปลอดภัยไหมหรือไม่ปลอดภัยถ้าไม่ปลอดภัยก็จะมีการถอนตัวทันที
2: สังเกตไหมคะว่าภัยพิบัติภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นระยะหลังๆเนี่ย
1: ค่ะ
2: มันเกิดเป็นเหมือนกับมีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วก
1: ็รุนแรง
2: เป็นลูกโซ่ด้วยนะเกิดจากประเทศหนึ่งก็จะมาคือมันไม่มีพรมแดนไงภัยพิบัติเนี่ยอย่างน้ำท่วมเนี่ยจากจีนมาถึงไทย ก็เกิดขึ้นได้แล้วเนี่ยนะคะซึ่งก็จะเห็นได้หลายๆกรณีที่เกิดขึ้นจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งเช่นฝุ่น PM 2.5 ไฟไหม้ป่าใช่ไหมคะไฟป่าอย่างเงี้ยค่ะมลพิษในแม่น้ำต่างๆเนี่ยมันก็จากประเทศหนึ่งมาอีกประเทศหนึ่งซึ่งตรงนี้แหละมันจะทำให้ว่าแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เนปาลเนี่ยนะคะจะไม่คือประเทศไทยไม่ได้มีภูมิภาคแบบภูมิอากาศภูมิประเทศแบบนั้นนะ
1: คะ
2: แต่คนไทยก็ควรที่จะต้องมีการถอดบทเรียนในการรับมือเรื่องของระบบเตือนภัยการเตรียมตัวพร้อมก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นเพราะว่าสัญญาณที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดให้เห็นแล้วแหละว่าต่อไปเนี้ยโลกเราจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแหละ
1: ของเราคงถอดบทเรียนตั้งแต่เรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำป่าไหลหลากนี่ก็เราอาจจะเห็นเป็นมวลเล็ก ในอีก5ปี10ปีข้างหน้าก็ไม่แน่ว่ามันจะเกิดลักษณะอย่างที่เกิดขึ้นที่เนปาลที่ทิเบตหรือเปล่านะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่น
2: ะ
1: ช่วงหน้าไปติดตามเรื่องสถานการณ์ร้อนทางการเมืองกันบ้างค่ะพักสักครู่ก่อน
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก
1: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก่อนที่จะไปการเมืองเรื่องร้อนๆคุณอนิสราบอกว่าเบรกไปที่ความร้อนจากไฟไหม้คลองถมกันก่อนดีไหม
2: ค่ะ
1: นะคะก็คงจะเห็นภาพกันและเมื่อคืนก็มาในช่วงประมาณ
2: 2ทุ่มกว่า
1: ๆ2ทุ่ม3ทุ่มเน
2: า
1: ะ
2: ใช่
1: ขณะที่อุณหภูมิในบ้านเราเนี่ยมันก็ดูจะมีความชื้นแต่ว่าเกิดเหตุไฟไหม้ได้ยังไงที่คลองถมแล้วก็เป็นจุดที่ทำมาค้าขายกันมายาวนานหลาย 10-20 ปีนะก็คงจะมีความเสียหายกันมากเลยทีเดียว
2: ค่ะเห็นบอกว่าตอนที่เกิดเหตุอ่ะ2ทุ่มกว่าเกือบ3ทุ่มนี่แหละ หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าควบคุมสถานการณ์จนถึง5ทุ่มกว่าก็สามารถควบคุมเพลิงได้นะคะแต่หลังจากนั้นก็เกิดการปะทุซ้ำขึ้นอีกนะคะจากความร้อนสะสมภายในอาคารก็ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระดมฉีดน้ำสกัดอย่างต่อเนื่องนะคะจนกระทั่งช่วงตีห้าครึ่งนี่แหละเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงได้แต่ก็ยังต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงแล้วก็เฝ้าระวังในจุดที่เป็นความร้อนอยู่เพราะว่าโครงสร้างอาคารเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็มีการทรุดตัวในบางส่วนด้วยเช่นกันนะคะก็มีผู้ที่บาดเจ็บ10กว่ารายใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: เป็นผู้บาดเจ็บที่อาการวิกฤต1รายจากเป็นอาสาดับเพลิงนะคะแล้วก็กึ่งวิกฤต1รายแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะแต่ยังไม่พบการรายงานเรื่องของการเสียชีวิตใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ก็เมื่อเช้านี้ท่านนายกนะก็ลงพื้นที่เองเลย
2: ค่ะ
1: นะคะสวมเสื้อยืดลายพระลายนี่แหละไม่ใช่ลายพระ นะคะก็เข้าไปตรวจ
2: ค่ะ
1: จุดเกิดไฟไหม้
2: ใช่
1: อย่างที่บอกก็คือที่คลองถมนะฮะแล้วก็มีการสวมหน้ากากอนามัยอะไรต่างๆโดยระหว่างลงพื้นที่นี่ก็มีการได้พูดคุยกับชาวบ้านแล้วก็ให้กำลังใจต่อเส้นทางเลยทีเดียวก่อนที่จะเข้าไปยังจุดที่รถแบ็คโฮกำลังทำงานและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเช่นเร่งฉีดน้ำเพื่อให้ควันไฟเบาลงนะคะเนื่องจากบางจุดก็ยังมีไฟปะทุอย่างที่บอกไปโดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้เข้าสำรวจความเสียหายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีการพูดคุยกับเจ้าของโครงการคลองถมเซ็นเตอร์นะช่วงหนึ่งโดยทางเจ้าของโครงการก็มีการรายงานให้นายกรัฐมนตรีฟังบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมี4ไร่หากเกณฑ์พื้นหากคิดเป็นพื้นที่ใช้สอยก็อยู่ที่ประมาณ 8,000 กว่าตารางเมตรเลยและก็เจ้าของเนี่ยเป็นเจ้าของตามสัญญานะคะก็เขาก็บอกนายกแหละว่าพยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีคนเจ็บเพราะว่าหลังจากนี้ด้วยภาวะเศรษฐกิจด้วยอาจจะไม่มีคลองถมแล้วเดี๋ยวนี้ออนไลน์มันแรงด้วยและตอนเกิดเหตุร้านปิดหมดก็ประมาณ6โมงเย็นก็ไม่มีคนอยู่เสาร์อาทิตย์ก็ไม่ค่อยมีคนนะฮะหลังจากนั้นท่านนายกก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสรุปสถานการณ์บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถควบคุมเพลิงไว้ในภาพรวมไว้แล้วแต่ก็ยังมีกลุ่มไฟอยู่เป็นย่อมก็มีการประสานงานอะไรต่างๆเพื่อที่จะเคลียร์แล้วก็เปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงต้นเพลิงได้อย่างสมบูรณ์นะคะร้านค้าอุปกรณ์เคมีพันอุปกรณ์ไฟฟ้านี่ก็เลยส่งผลให้เกิดควันพิษหนาแน่นแล้วก็มีกลิ่นแรงก็มีการขอความร่วมมือประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงแหละก็อย่าพึ่งเข้าไปในจุดที่เป็นอันตราย
2: ใช่ค่ะ
1: พร้อมกันนี้เนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติก็ได้ลงพื้นที่ไปด้วย
2: นอกจากเรื่องของเพลิงที่มันมีเรื่องของมีจุดความร้อนแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของการปะทุแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่มาพร้อมกับเรื่องของไฟไหม้เนี่ยก็คือเรื่องของ PM 2.5 เรื่องของสุขภาพเนี่ยแหละก็เป็นประเด็นใหญ่นะคะเพราะว่าเห็นว่าทางกทม.เนี่ยตรวจพบPM 2.5 บริเวณจุดเกิดเหตุสูงอยู่ที่ประมาณ630ไมโครกรัมนะคะต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็ขอให้ประชาชนเนี่ยหลีกเลี่ยงในพื้นที่ดังกล่าวนะหากจำเป็นต้องอยู่ใกล้ก็ควรสวมใส่หน้ากาก N95 นะคะแล้วก็กลุ่มเปราะบางเนี่ยก็ควรที่ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมด้วยเช่นกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่พบค่าของก๊าซหรือสารพิษที่อยู่ในระดับที่น่ากังวลมากนักนะคะอันนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามเรื่องของคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันสิ่งที่ได้รับผลกระทบตามมาแน่นอนว่า 1-2 วันนี้ก็จะมีเรื่องของผลกระทบหนักสำหรับผู้ค้าขายเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตด้วยการค้าขายหล่อเลี้ยงชีวิตเขาเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าคลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยมีอยู่ประมาณ600แผงค้าเบื้องต้นประมาณความเสียหายอยู่ที่400แผงที่ได้รับความเสียหายนะคะแล้วก็มีผู้ค้าบางส่วนเนี่ยก็มาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้วเกือบ100รายนะคะซึ่งก็มีการเปิดจุดนะคะรับลงทะเบียนเยียวยาที่วัดพระพิเรนนะคะแล้วก็ขยายเวลารับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ประสบภัยนะคะก็แน่นอนว่าถ้าจะไปลงทะเบียนนะคะสำหรับผู้ที่ประสบเหตุเนี่ยก็จะต้องเตรียมบัตรประชาชนสัญญาเช่าบันทึกประจำวันแล้วก็ความเสียหายด้วยเช่นกันนะคะซึ่งประเด็นที่น่าสนใจค่ะคุณแม้ว่าจะเปิดเรื่องของการให้ไปลงทะเบียนแต่มันก็จะมีที่ต้องพูดถึงกันว่าเรื่องของการเยียวยาการที่จะได้รับการเยียวยาเนี่ยใครบ้างล่ะที่จะเป็นผู้สูญเสียเนี่ยที่ต้องไปรับการเยียวยาเนี่ยนะคะเพราะบางรายเนี่ยเขากังวลว่าอาจจะไม่ได้รับการเยียวยาหรือได้รับหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะเขาว่าไม่แน่ใจเพราะว่าสถานะเขาเนี่ยบางคนเนี่ยก็เป็นแค่ผู้ค้าแผงเช่าผู้ค้าแล้วก็เป็นผู้เช่าไม่ใช่เจ้าของตัวจริงเพราะฉะนั้นเอกสารหลักฐานอะไรอาจจะไม่มี
1: อันนี้ก็น่าห่วงอยู่เหมือนกันแต่มันก็ต้องตรวจสอบยากเดี๋ยวก็มีการสวมสิทธิ์กันโน่นนี
2: ่ส่วนใหญ่ก็จะต้องคนที่ถือเอกสารโดยตรงใช่ไหมคะแต่คนที่ไปเช่าต่อเช่าช่วงเนี้ยก็เป็นปัญหาแหละว่าสินทรัพย์สินหรือว่าสินค้าที่ตัวเองถูกไฟไหม้ไปเนี่ยจะได้รับการเยียวยามากน้อยแค่ไหนนี่คือเป็นประเด็นร้อนที่จะเกิดขึ้นใน 1-2 วันข้างหน้านี้แหละก็จะมีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ความเสียหายในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของพื้นที่ที่เป็นซากอาคารโครงสร้างแข็งแรงแค่ไหนจะทรุดตัวไหมแล้วก็ในส่วนของอย่างที่คุณบอกไปที่ผู้ประกอบการบางส่วนบอกว่าคลองถมก็ไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่าเพราะว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นบางคนก็โอ้โหกว่าจะ
1: ฟื้นตัว
2: ขึ้นมาได้ใช
1: ่ก็เรียกว่าคลองถมในภาพจำของดิฉันนะโอ้โหแต่ก่อนนี่ชอบไปเดิมคลองถมมากนะไปซื้อของเวลาจะกลับบ้านนอกเนี่ยถุงมือทำงานอุปกรณ์ในการทำสวนหรือว่าพวกสายยางฉีดน้ำหรือแม้กระทั่ง ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์อะไรอย่างเงี้ย
2: ฉันไปดิฉันไปคลองถมตอนแรกๆเหรอคะไปซื้อเทปอัดสัมภาษณ
1: ์อ๋อยุคนั้นคลองถมมีอีกภาพจำนะ
2: คืออะไร
1: แต่ว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายพูดไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นย่านหนึ่งที่เคยรุ่งเรือง
2: ใช่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: โอ้ตรงนั้นที่ตรงนั้นเนี่ยคือเป็นคือ
1: พลุกพล่านมาก
2: จับต้องยากมากเลยมันแพง
1: ไปซื้ออะไรนะเตาแก๊สคลองถมเหมือนศูนย์รวมทุกอย่างอ่ะ
2: เพราะฉะนั้นไอ้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอะไรเงี้ยมันเป็นวัตถุใบไฟเหมือนกันนะคะที
1: ่
2: จะเกิดเหมือนเป็นเชื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นนะอย่างที่บอกไปเรื่องของโครงสร้างที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเนี่ยม
1: ัน
2: ก
1: ็
2: ต
1: ้
2: องใช้ระยะเวลาด้วยเช่นกันแล้วความเสียหายเนี่ยอย่างที่บอกไปมันไม่ได้ว่าจะหยุดค้าขายกันกี่วันไงแต่มันกลายเป็นเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจของผู้ค้าหลายร้อยรายที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะ
1: ค่ะเรียกว่าตอนนี้เหมือนบ้านเราเนี่ยไฟไหม้บ่อยนะร
2: ู้
1: สึกว่ามีเหตุการณ์ใหญ่ๆมีไฟไหม้บ่อยเหมือนกันก็เลยอาจจะเป็นเหตุให้ทางด้านส.ส.กทม.
2: ค่ะ
1: พรรคประชาชนคุณปรเมศวร
2: ์
1: วิทยารักษ์สรรค์นะคะก็มีการลงพื้นที่ที่คลองถมเช่นเดียวกันแล้วก็มีข้อเสนอนะคะรวบรวมปัญหาแล้วก็เตรียมแนวทางที่จะเสนอแก้ไขเชิงนโยบายต่อกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน4ประเด็นนะคะเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยและลดความเสี่ยงการเกิดซ้ำในพื้นที่กทม.ชั้นในก็1แหละอย่างที่คุณบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยท่านส.ส.ปรเมศวร์ก็บอกว่าตรวจความเสี่ยงเชิงรุกอาคารเก่าก็จะมีการเสนอให้กทม.แล้วก็กระทรวงมหาดไทยเนี่ยร่วมกันตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมถึงทางหนีไฟของอาคารพาณิชย์แหล่งการค้าในพื้นที่ชั้นในโดยเฉพาะเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสัมพันธวงศ์พระนครซึ่งมีอาคารเก่าแก่แล้วก็เป็นแหล่งการค้าจำนวนมากข้อที่2เนี่ยคุณปรเมศวร์บอกว่าต้องมีการยกระดับสวัสดิการแล้วก็อุปกรณ์อาสาสมัครดับเพลิงนะคะจากข้อมูลของผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอาสาสมัครดับเพลิงค่ะซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าแล้วก็ต้องเข้าพื้นที่เสี่ยงก็เลยมีการเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณค่ะสำหรับชุดผจญเพลิงแล้วก็หน้ากากป้องกันควันที่ได้มาตรฐานรวมถึงพิจารณาจัดตั้งกองทุนสวัสดิการหรือระบบประกันสุขภาพที่ครอบคลุมอาสาสมัครกู้ภัยนี้ด้วยข้อที่3ก็คือฟื้นฟูเศรษฐกิจรายย่อยและจัดพื้นที่ค้าขายชั่วคราวนะคะก็มีการเสนอกทม.ประสานจัดหาพื้นที่ค้าขายชั่วคราวในบริเวณใกล้เคียงนะคะเพื่อที่จะให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยที่ได้รับผลกระทบสามารถประกอบอาชีพแล้วก็มีรายได้ระหว่างรอการฟื้นฟูคลองถมเซ็นเตอร์ส่วนข้อที่4ค่ะก็คือการปรับหลักเกณฑ์จะสรรถังดับเพลิงตามระดับความเสี่ยงโดยต้องทบทวนระเบียบกทม.นะคะในการจัดสรรดับเพลิงให้ชุมชนจัดตั้งซึ่งปัจจุบันเนี่ยอิงสัดส่วนประชากรและก็จำนวนหลังคาเรือนเป็นหลักประเมศเห็นว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยอาจไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงในพื้นที่เมืองเก่าโดยเฉพาะเขตป้อมปราบศัตรูพร่ายสัมพันธวงศ์และพระนครมีตรอกซอกซอยแคบ อาคารหนาแน่นและเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมนะคะผสมกับพื้นที่ที่อยู่อาศัยก็เลยเสนอให้นำความหนาแน่นของอาคารและก็ระดับความเสี่ยงด้านอาคารคีภัยเนี่ยมาร่วมคำนวณในการจัดสรรถังดับเพลิงเพื่อที่ให้มีจุดที่มีความเสี่ยงสูงหรือดับเพลิงเข้าถึงยากเนี่ยได้รับอุปกรณ์อย่างเพียงพอด้วยนะคะ
2: ก็เหมือนเป็นข้อเสนอแหละว่าในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยหรือว่าในช่วงของเหตุเร่งด่วนนี่แหละภาครัฐจะเข้าไปพยุงผู้ค้าอย่างไรนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของการไปถามว่าคลองถมจะกลับมาเมื่อไหร่แต่จุดสนใจมันคือชีวิตของพวกเขาหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นน่ะจะใช้ชีวิตกันอย่างไรเศรษฐกิจก็พูดถึงในเรื่องของเชิงของเศรษฐกิจและก็นโยบายนี่แหละว่าจะทำยังไงนะคะในส่วนนี้ซึ่งข้อเสนอที่ให้เปิดพื้นที่สำหรับผู้ขายเน
1: ี่
2: ยก็น่าสนใจนะคะก็เป็นเหมือนเปิดระหว่างที่โอ้แน่นอนว่ามันน่าจะจบยากนะยังไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้พื้นที่หรือว่าไปค้าขายได้ที่สำคัญคืออาคารเนี่ยบางส่วนก็ต้องรื้ออ่ะแล้วก็ต้องสร้างใหม่ด้วย

0: ค่ะ
1: นะคะรวมเขาเรียกว่าเป็นเวที
0: ผู้นำฝ่ายค้านก็คือการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นและความจริงที่สังคมต้องการคำตอบซึ่งจัดโดยฝ่ายค้าน
1: ก็จัดโดยฝ่ายค้านและก็ที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือฝ่ายค้านหนึ่งในอดีตฝ่ายค้านก็คือคุณชนน่าสีแก้วซึ่งตอนนี้อยู่เพื่อไทยและก็เป็น
0: สมาชิกของพรรคร่วมนี่แหละไปร่วมเวทีด้วยม
1: ันก็เ
0: ล
1: ยกลายเป็นประเด็นร่วมรัฐบาลด้วยทำไมมาเวทีนี้ซึ่งคนจับตาแน่นอนว่าจะเป็นเวทีซัดรัฐบาลใช่ไหมแต่คุณชนน่าก็ยังมาร่วมโดยในหัวข้อเนี่ยมันเป็นผู้นำฝ่ายค้านเนาะมันก็อาจจะมันก็เลยเป็นเวทีที่สามารถที่จะมาร่วมได้
0: ใช่เพราะว่าเหตุผลของคุณชนน่าสีแก้วนะคะก็ถือว่าฟังได้นะคะเขาเป็นแม้จะเป็นอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแต่เขาก็เป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็ตรงกับหัวข้อถึงกันในเวทีก็จะมีทั้งคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านด้วยเช่นกันใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของคุณ
1: ชัยธวัฒน์ลาทน
0: ใช่ก็เป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านก็มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะซึ่งคุณชนน่านเนี่ยก็บอกแหละว่าตอนที่ได้รับการประสานงานจากทีมงานของผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยก็แอบกังวลใจนะแต่ว่าเวทีนี้เขาก็มองว่าเป็นเวทีของสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของผู้นำฝ่ายค้านที่จะมาพบปะกับประชาชนซึ่งตัวเองก็มีประสบการณ์การจัดเวทีแบบนี้มาแล้วแหละก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองนะคะแต่ก็อย่างที่บอกไปก็มีข้อกังวลว่าตนเองเนี่ยเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยแม้ว่าจะไม่ได้มีตำแหน่งแห่งหนในเรื่องของการบริหารพรรคแล้วแต่ก็เคยเป็นอดีตหัวหน้าพรรคแต่อย่างไรก็ตามก็มีการไปขออนุญาตจากหัวหน้าพรรคคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ทางพรรคก็ไม่ได้ปิดกั้นในการที่จะมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเพราะว่ามองว่าการเสวนาของผู้นำฝ่ายค้านในเรื่องของวิกฤตทางการเมืองกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลไกการตรวจสอบรวมถึงบ้านเมืองเนี่ยจะไปรอดหรือไม่รอดเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลในเชิงเขาเรียกว่าเชิงวิชาการที่สามารถจะพูดได้นะคะพรรคเพื่อไทยจึงไม่ปิดกั้นแล้วก็ไม่ได้มีข้อห้ามก็ทำให้ตนเองตัดสินใจแม้จะรู้แหละว่าการร่วมเวทีในครั้งนี้มันเป็นประเด็นอยู่แล้วมันถูกจับตามองอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ตัดสินใจมาในวันนี้เพราะเวทีนี้มีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย
1: ์
0: ซึ่งเขาเนี่ยเคยเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ประทับใจในตัวคุณอภิสิทธิ์
1: ก็คงจะมีการตีความข้อความคำพูดของหมอชนน่านด้วยหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: เพราะว่าท่าทีของหมอชนน่านที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากลงจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ยก็คือ ก็เป็นท่าทีอย่างนี้อยู่แล้วสำหรับหมอชนน่าน
0: ค่ะ
1: คือก็ไม่แน่ว่าจะกลับคัมแบ็กมาทางฝั่งฝ่ายค้านหรือเปล่าเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เองที่ไปร่วมเวทีเดียวกันวันนี้ก็มีการชวนคัมแบ็กโฮมใช่ไหมเพราะว่าจะมีการจัดงาน100ปีพรรคประชาธิปัตย
0: ์80หรือ100
1: 80หรือ100 ดิฉันโกงอายุให้เหรอ
0: ใช่เหมือนคุณจะโกงอายุให้กับพรรคประชาธิปัตย์นะก็คือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะจัดงานโฮมคัมมิ่งรวบรวมศิษย์เก่าที่เคยสังกัดพรรคประชาธิปัตย์นะแล้วก็อดีตสมาชิกเนี่ยแหละเข้ามาเนื่องจากเป็นวาระโอกาสที่ครบรอบ80ปีของพรรคนะคะก็มีการไป
1: บวกไป20
0: ไปเชื้อเชิญคุณชนน่านเขาบอกว่าต้องพูดไปล่วงหน้านะเพราะคุณชนน่านเนี่ยหาตัวจับยากเหลือเกินเดือนตุลาคมนี้ก็จะจัดงานขึ้นนะคะแล้วก็มีการพูดถึงว่าเวทีนี้ทำให้เห็นสิ่งที่การตรวจสอบที่ว่าคุณมันควรที่จะเป็นแนวทางเป็นกลไกสำคัญของสภา
1: ค่ะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะเบรกหน้ายังมาต่อกันเรื่องของหัวสวกัน
0: ค่ะ
1: พักสักครู่ค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทาง

0: เลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก
2: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกลับไปต่อกันที่เวทีผู้นำฝ่ายค้านนะคะซึ่งแน่นอนว่ามีการจับจ้องไปที่ท่าทีของคุณหมอชนน่านแหละว่าจะพูดเรื่องของสวหรือเปล่าแต่คุณชนน่านก็แตะไปนะคะเรื่องของสวเนี่ยคุณชนน่านไม่ได้โทษสวชุดปัจจุบันหรือว่าโทษในส่วนของในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะแต่โทษไปที่รัฐธรรมนูญปี2560แหละที่เปิดช่องโหว่ให้สวมีที่มาแบบนี้นะคะคุณชนน่านก็เลยหนุนที่จะแก้ไขแบบรายมาตรานะคะเพราะว่าเขาก็สงสัยแล้วว่าเอ๊หัวเนี่ยหรือว่าโกงเนี่ยมันต้องพิสูจน์กันต่อไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็คือปัญหาของกติกาที่เกิดขึ้นนะคะยังมีช่องโหว่ที่ทำให้เปิดโอกาสเปิดกลไกการได้มาสวแบบที่เห็นกันปัจจุบันแล้วก็กลายเป็นวิกฤตที่หลายคนมองอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคุณชนนั่นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราอยู่ไม่ถึง100ปีหรอก
3: ค
2: นที่กำกับดูแลบ้านเมืองเนี่ยก็ควรที่จะมองผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ของประชาชนอย่างแท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นคุณชนนั่นเนี่ยฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ผู้ใช้อำนาจเมื่อมีโอกาสเข้ามาจากประชาชนก็ควรใช้โอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกล้าหาญที่จะทำเพื่อปกป้องแล้วก็เกี่ยวกับสถาบันของบ้านเมืองปกป้องประชาชนนะคะอันนี้คุณชนน่านก็กล่าวทิ้งเอาไว้ว่าทุกคนมีความสำคัญค่ะ
3: ค่ะขณะที่ทางด้านคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะสสบัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกันคุณพิชิตบอกว่าเห็นด้วยที่จะต้องขับเคลื่อนการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม
2: ่ให
3: ้มีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสรนะคะแล้วก็เตือนให้ระวังเจอหัวสสรไม่ใช่หัวสวแล้วนะข้ามไปหัวสสรมันจะลึกขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือการเขียนกติกาใหม่ให้รับรองสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้หนักขึ้นไปอีกเขาอาจจะไม่ได้กลัวกระบวนการยุติธรรมเพราะสุดท้ายหากไม่สำเร็จก็จะมีสิ่งที่รองรับอยู่อย่างที่เห็นในปัจจุบันแล้วก็จะต้องขอให้ผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยช่วยดำเนินการเพราะว่าประชาธิปัตย์เป็นพรรคเล็กเสียงไม่พอก็คือต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราระหว่างนี้ไปด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของวุฒิสภาและก็องค์กรอิสระเพื่อที่จะดึงสังคมเข้ามาช่วยกันหาทางเปลี่ยนแปลงให้ได้นะคะคุณพิสิทธิ์บอกว่าตอนนี้มี2เรื่องที่เป็นบททดสอบสำคัญก็คือเราจะสามารถเดินให้เดินหน้าให้กลไกการตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบได้ทุกคนจริงๆหรือไม่ยังไม่รวมเรื่องของการเรื่องของค้างในการยื่นขอให้ประธานรัฐสภาเนี่ยส่งเรื่องถอดถอนคณะกรรมการปปช.ที่พิจารณาคดีศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกรณีซุกหุ้นไปที่ศาลฎีกาซึ่งเมื่อวันที่27สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยได้รับคำชี้แจงจากโสภณสามลำประธานสภาว่า อยู่ระหว่างตั้งกรรมการผู้เชี่ยวชาญ นะคะโดยเรื่องนี้ในเวทีเสวนาของคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรมีนายวัดติงสมิธอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาก็ระบุว่าในกฎหมายเนี่ยเขียนว่าถ้ามีเหตุอันควรก็ให้ส่งศาลซึ่งอดีตประธานสภาซึ่งเป็นแค่บุรุษไปรษณีย์แต่ตอนนี้มาใช้คำว่าดุลยพินิจถ้ามีเหตุอันควรสงสัยก็ให้สงสารตอนนี้ผ่านมา83วันแสดงว่ามีเหตุอันควรสงสัยแล้วเพราะถ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยเรื่องก็จบไปแล้วฉะนั้นต้องติดตามเรื่องสำคัญเรื่องนี้ต่อไป
2: ค่ะนะคะก็การเข้าร่วมเวทีของคุณชนน่านเนี่ยเราอาจจะยังไม่ฟันธงหรอกว่ามันมีความรอของระแหงหรือว่ามันมีอะไรในใจระหว่างพรรคเพื่อไทยกับนะก็มองในเรื่องของสิ่งที่คุณชนน่านพูดอ
3: ่ะ
2: มันเป็นการพูดเรื่องของระบบมากกว่าที่จะไปแตะเรื่องของการโจมตีรัฐบาลไม่ได้พูด
3: เป็นโครงสร้าง
2: แต่ใช่เนื้อหาที่พูดในวันนี้ไม่ได้มุ่งโจมตีใครหรือว่าไปที่พรรคภูมิใจไทยนะคะแต่มันชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งระบบทั้งรัฐธรรมนูญช่องทางการเข้าสู่อำนาจหรือว่ากลไกการตรวจสอบพร้อมกับมีการชี้เห็นเรื่องของการแนวทางออกนั่นแหละเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบรายมาตราการสร้างความโปร่งใสเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ประกาศตัวว่าตัวเองอยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลถูกไหม
3: คะ
2: แต่สิ่งที่เห็นก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยกำลังรักษาพื้นที่ทางการเมืองของตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าแม้ว่าจะส่งสัญญาณว่าเอ๊ะสิ่งที่สมาชิกพูดเนี่ยเป็นเรื่องของวิกฤตความเชื่อมั่นการตรวจสอบโครงสร้างทางการเมืองได้แม้ว่าพรรคจะอยู่กับฝ่ายรัฐบาลแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ภาพตัวเองเนี่ยไปผูกติดกับรัฐบาลของคุณอนุทินทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าพรรคร่วมเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องรับผิดทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมีสิทธิ์ที่จะพูดในสิ่งที่เป็นความสนใจของสังคมแล้วก็ภาพที่เห็นจุดที่น่าสนใจเนี่ยนะคะก็คือการไปร่วมเวทีของคุณชนน่านกับผู้นำฝ่ายค้านท
3: ั
2: ้งคุณอภิสิทธิ์แล้วก็คุณอะไรนะชัยธวัฒน์ตุลาธนก็แน่นอนว่าสิ่งที่ขึ้นน่ะเขาก็ถูกตีความไปแล้วแหละเรื่องของทางการเมืองเนี่ยแต่ว่าในจังหวะเนี้ยก็เลยเหมือนกับว่าพรรคเพื่อไทยอ่ะกำลังกันตัวเองออกจากกระแสหรือเปล่าทั้งเรื่องของคดีหัวสวที่รัฐบาลกำลังโดนอย่างหนักการตรวจสอบองค์กรอิสระอะไรอย่างนี้
3: อัน
2: นี้ก็คือท่าทีของพรรคเพื่อไทยแต่ก็คือใดๆเลยก็คือเป็นการตีความของมุมมองอีกมุมมองหนึ่งทางการเมืองเท่านั้นนะคะ
3: ขณะเดียวกันนี่ก็แรงกดดันจากกรณีหมอชนน่านเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าสะท้อนออกโดยที่ท่านนายกเนี่ยก็มีการนัดทางพรรคร่วมรัฐบาลรับประทานอาหาร
2: ใช่ค่ะ
3: ดินเนอร์ใช่ไหมกระชับความสัมพันธ์
2: ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการนัดกันสัปดาห์หน้าแต่ยังไม่กำหนดวันนะยังไม่กำหนดสถานที
3: ่ค่ะ
2: แล้วก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าที่จะไปกางกันบนโต๊ะเนี่ยมันมีอะไรมีเรื่องความในใจอะไรหรือเปล่าหรือว่าการปรับคณะรัฐมนตรีจะเกิดขึ้นไหมนายกรัฐมนตรีก็ได้แต่ยิ้มนะคะยังไม่ได้ให้คำตอบแต่ที่แน่นอนเลยก็คือสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนัดพรรครัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาล
3: เอาเฉพาะรัฐมนตรีไม่เอาย
2: ังไม่ถึงส.ส.นะคะเป็นการเช็คเรื่องของท่าทีหรือว่าเสียงอุณหภูมิทางการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก่อนที่จะมีการเปิดเวทีซักฟอกหรือเปล่า
3: ค่ะ
2: เพราะแน่นอนว่าฝ่ายค้านเขาประกาศชัดแหละว่าสมัยนี้เขาก็จะมีการยื่นซักฟอกรัฐบาลอย่างแน่นอนนะคะก็ถ้านายกรัฐมนตรีนัดรับประทานอาหารครั้งนี้ก็อาจจะเป็นการเช็คอุณหภูมิทางการเมืองแบบไม่เป็นทางการเพราะว่าอย่างที่บอกไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าเอ๊ะใครมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอันนี้ถ้าในมุมของที่จะไปคุยกันบนโต๊ะนะ ใครมีเงื่อนไขอะไรหรือว่าประเด็นไหนที่ฝ่ายค้านเขาจะมาใช้อภิปรายต้องคนไหนต้องเตรียมตัวอย่างหนักอะไรหรือเปล่าแต่แน่นอนเลยทุกพักโดยมารยาทก็คงจะต้องบอกว่าก็เต็มที
3: ่แต่จริงแล้วดิฉันก็คิดว่าเป็นการไปทานอาหารกันเฉยๆคือการที่จะพูดคุยประเด็นสำคัญเนี่ยไม่ต้องไปรอถึงสัปดาห์หน้าหรอกไม่ต้องไปรอต้องกินข้าวเดี๋ยวมันกินข้าวไม่อร่อยอ่ะคุณนึกออกไหมถ้าไปพูดเรื่องซีเรียสหรือว่าอะไรเนี่ยก็จะเป็นการกระชับสัมพันธ์เพราะว่ามันเหมือนเป็นการละลายพฤติกรรมการที่เราไปทานอาหารร่วมกันหรือว่ามี

0: ดื่มชนแก้วอะไรกันทำนองนี้
1: ก็ให้เห็นภาพแหละ
0: ให้เห็นภาพความสัมพันธ์ที่ยังแน่นแฟ้นอยู่อะไรทำนองนี้แต่ยังกรณีของรัฐบาลของคุณอุ๊งอิ๊งที่ผ่านมาหรือว่าคุณเศรษฐาเองก็เห็นทานข้าวกันบ่อยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สุดท้ายก็ต้องเลิกลากันไปก็เป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่มันไม่ปกติก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นี่แหละเพราะว่าอย่างที่คุณบอกว่ารัฐบาลเองรัฐบาลคุณไม่ใช่รัฐบาลดิฝั่งของภูมิใจไทยก็โดนหนักเรื่องของสวงสวต่างๆเนี่ยคือมีการเดินเกมกันมาเรื่อยๆนะในฐานะฝ่ายค้านี่ก็ยันเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะเรื่องนี้ก็มีหลายฝ่ายหรือแม้แต่ฝ่ายฝั่งสีน้ำเงินก็ได้มีนักกฎหมายหรือใครก็ตามที่มีข้อมูลอะไรก็พยายามที่จะเอาขึ้นมากางบนโต๊ะหรือเรียกร้องว่าหลักฐานที่ทางฝ่ายค้านพูดถึงเนี่ยมันมีจริงไหม
1: ค
0: ุณไปเอาสำนวนมาได้อย่างไรไม่ใช่เอาความเชื่อมันนำข้อเท็จจริง
1: อ
0: ันนี้โอ้โหต้องพิสูจน์กันยาวนานเลยและสวชุดนี้ก็อยู่มากี่ปีแล้วล่ะปี2ปี3ปีอีกไม่กี่ปีก็จะหมดวาระแล้วแต่ว่าการดำเนินการเนี่ยก็ยังไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรร
1: ม
0: เห็นเพียงแต่ว่าเนี่ยทางกกต.เนี่ยเขาบอกว่ากำลังจะมีการพิจารณาเดินหน้าฟันผู้สมัคร 1,767 รายอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องที่จะมีการดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.ซึ่งก
1: ็สูงนะ
0: เยอะเลย
1: 10ปีเพิกถอนสิทธิ์อีก20ปี
0: แล้วก็ปรับ 200,000 นะคะแต่ว่าประเด็นที่จับตาก็คือใน 1,767 รายเนี่ยมีสว.ตัวจริงอยู่กี่คน
1: ใช่อ
0: ันนี้ก็คือพูดภาพรวมคือผู้สมัครนะแล้วก็มีสำรองอยู่เท่าไหร
1: ่
0: เพราะว่าคุณถอนตัวจริงออกไปสำรองก็กลับเข้ามาเสียบนะอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของพรรคประชาชนว่าการดำเนินคดีอาญาเนี่ยเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ทำให้สว.ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะก็เลยมีการเตรียมที่จะยื่นปปช.ตรวจสอบการทำงานของปปช.รายบุคคลแล้วก็ตั้งคำถามว่าการที่มาดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.พันกว่ารายเนี่ยซื้อเวลาหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะคะขณะเดียวกันคดีหัวสว.ในส่วนผู้ถูกกล่าวหาเนี่ย229รายก็ยังเป็นคดีที่ต้องจับตาโดยกกต.ก็อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็มีรายงานว่าจะมีการนัดพิจารณาชี้ขาดกลางเดือนกันยายนนี้คุณ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็น่าสนใจ
1: ก็เรียกว่าอย่างที่บอกไปก็คือคุณก็มองว่าการนินเนอร์จะเป็นการโชว์พลังโชว์เอกภาพมากกว่าที่จะมีเรื่องซีเรียสที่จะคุยกันถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เดี๋ยวก็ต้องจับตาสัปดาห์หน้านะคะว่าจะเป็นยังไง
0: แล้วก็สิ่งที่ต้องติดตามในสัปดาห์หน้าก็มีเรื่องของการไปประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลา
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นพื้นที่ของพรรคภูมิใจไทยโดยโกเกียเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นเจ้าภาพหลักๆเลยนะคะ
0: โกเกียนี่ใครคะ
1: คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
0: ถ้าพูดชื่อนี้ในแถบจังหวัดภาคใต้เนี่ยรู้แน่นอน
1: แล้วก็แน่นอนว่าอีกประเด็นสำคัญก็คือความเคลื่อนไหวเพราะว่ารัฐบาลก็เริ่มเข้าสู่โหมดของการรับมือกับศึกซักฟอกแล้วเช่นกันก็ต้องไปดูท่าทีของฝ่ายค้านเรื่องของการเตรียมเดินหน้าอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยประเด็นหลักๆแน่นอนอยู่ที่เรื่องของหัวสว.ทุจริตสอบท้องถิ่นรวมถึงประเด็นอะไรนะAI passport ที่ก็แน่นอนที่ฝ่ายค้านเขาก็เหมือนโปรยประเด็นออกมาบ้างแล้ว
0: ค
1: ่ะก็เดี๋ยวต้องดูว่าเกมการเมืองจะเปลี่ยนจากรัฐบาลบริหารประเทศถือว่าจะต้องป้องตอนนี้ต้องไปดูแลเรื่องของเสียงในสภาด้วยหรือเปล่ายังไงนะคะ
0: เสียงในสภาก็
1: แน่นนั่นแหละ
0: ปึกอยู่แล้ว
1: แต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นเกมที่อีกฝ่ายหนึ่งจะช่วยกันเดิน
0: พลิกความพลิกหงายได้เหรองานนี
1: ้มันก็ไม่ได้หรอกแต่เพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีท่าทีถ้าที่เราเห็นกันในอดีตอะก็คือแม้จะเป็นพรรคร่วมอะมันก็จะมีการเล่นเกมแต่ไม่แน่เนาะครั้งนี้ไม่มีพรรคกล้าทำก็อาจจะไม่ค่อยเจอเหตุการณ์แบบนั้นเท่าไหร
0: ่ค่ะก็ต้องจับตากันต่อไป
1: ค่ะ
0: แล้วเพื่อไทยก็ดูไม่ได้คิดร้ายอะไรกับภูมิใจไทยเท่าไหร่นะก็ยังอยู่กันอย่างสมานฉันท์นะ
1: สมานฉันท์แต่ว่าเราจะเห็นท่าทีของการเดิน เดินเกมเรื่องของการบริหารเป็นหลักเห็นไหมหลังท่วมเนี่ยคุณ
0: ยศชน
1: ันก็เดินทางอาจจะเป็นเหมือนเป็นในส่วนของรองนายกที่ดูแลพื้นที่ภาคเหนือแต่ก็จะเห็นโอ้ท่าทีการเอาจริงเอาจังกับพื้นที่เรื่องของการแก้ไขปัญหาเอาระยะสั้นระยะกลางระยะยาว
0: อันนี้ฉันชอบการเดินเกมการเล่นการเมืองอย่างคุณยศชนัน
1: ใช่ค่ะ
0: คือยิ้มหวานอย่างเดียว
1: ใช่แล้วก็ทำงานจริง
0: ๆค่ะ
1: ค่ะ
0: เติมเชนเติมเชนยังเติมเชนอยู่ไหม
1: ค่ะ
0: นะคะอ่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการของเราก็หมดลงแล้วนะมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ก็ยังคงมีประเด็นสาระสำคัญที่จะมาพูดคุยหลากหลายเลยทีเดียวนะฮะ18 นาฬิกาถึง19 นาฬิกาแบบนี้ละค่ะวันสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18 นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพ
3: ป้องกันเงินของคุณ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยอาคารคลองถมเซ็นเตอร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้เนปาลระงับปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยเป็นการชั่วคราวอีกครั้งในวันนี้เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยอาคารคลองถมเซ็นเตอร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งเกิดเหตุเมื่อค่ำวานนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วพร้อมสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ทุกฝ่ายในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มสำหรับหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงปฏิบัติการทั้งนี้จะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นด้วยอาหารจะยึดตามความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยตลอดวันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับจำนวนความช่วยเหลือให้เพียงพอกับความต้องการต่อไปเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วขณะที่ปริมาณฝุ่นควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 บริเวณจุดเกิดเหตุพบอยู่ในระดับสูง
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดความร้อนคุกรุ่นอยู่ภายในอาคารซึ่งกทม.ได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดตั้งกล้องอินฟราเรดบินสำรวจจุดความร้อนเพื่อวางแผนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักสำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นยังไม่พบสารพิษหรือก๊าซอันตรายในระดับที่น่ากังวลส่วนปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 บริเวณจุดเกิดเหตุพบสูงถึง630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกทม.จึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่หากไม่มีความจำเป็นพร้อมแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากอนามัย N95 เพื่อป้องกันมลพิษ
3: นั้นตัวก็คงเสียหายทั้งหมด 100% นะพื้นที่4ไร่ของคลองถมเซ็นเตอร์ก็คงไม่มีแล้วนะคงต้องรื้อว่าสภาพโครงสร้างมันก็เสียหายค่อนข้างเยอะนะจะเห็นว่าตัวหลังคาลงรถก็ยุบหมดเพราะเป็นคอนกรีตเหล็กจะมีควันที่ยังมีเยอะอยู่ก็ลมพัดไปทางทิศเหนือนะคือจากตรงบริเวณคลองถมมรจับนี่ก็จะมุ่งหน้าไปทางภูเขาทองนะแล้วก็อาจจะไปทางถนนลาดเนินกลางสรุปว่าก๊าซพิษไม่ได้มีสิ่งที่น่าเป็นห่วงมีเป็นฝุ่นนะแต่ฝุ่นเนี้ยมันจะเน้นอยู่แถวรอบนี้พอไกลไปมันก็จะกระจายตัวก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมากมันก็คอยดูทิศทางลมถ้าได้กลิ่นก็แสดงว่าอาจจะมีฝุ่นตามมาก็ใส่หน้ากากไว้ก่อนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
2: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากการใช้โดรนสำรวจยังพบจุดที่มีอุณหภูมิความร้อนสูงอยู่ด้านในอาคารแต่โครงสร้างหลังคาเมทัลชีทที่พับถล่มกีดขวางทำให้รถขุดไม่สามารถเข้าไปถึงได้และหากขยับตัวโครงสร้างที่ตึกรั้งกันอยู่ด้วยเหล็กอาจทำให้พังเอียงหรือมีอากาศเข้าไปเติมเชื้อไฟเจ้าหน้าที่จึงต้องประเมินสถานการณ์และปรับแผนใหม่ซึ่งอาจต้องใช้คนเข้าไปใช้แก๊สตัดเหล็กเพื่อเปิดทางฉีดน้ำดับความร้อนขณะที่ปัญหากลิ่นควันจากสารเคมีของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้นำรถตรวจคุณภาพอากาศไปจอดเฝ้าระวังบริเวณโรงพยาบาลกลางเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบาง
4: ในนั้นก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถเกี่ยวกับโทรศัพท์เกี่ยวกับอะไรมันก็จะมีสารเคมีอย่างที่เราได้กลิ่นกันตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแต่ว่าก็ ตอนนี้จนถึงตอนนี้ในเรื่องของกลิ่นในเรื่องของควันเนี่ยยังไม่มีรายงานเรื่องของการเป็นอันตรายสำหรับสุขภาพหรือใครมีปัญหาแต่ว่ากลิ่นมันรบกวนจริงๆก็อยากให้ใส่แมสเมื่อเช้านี้ท่านผู้ว่าสั่งให้เอารถตรวจคุณภาพอากาศมาเดี๋ยวคงยืนระยะที่สักประมาณโรงพยาบาลกลางเพราะว่าก็ปกติเรายืนระยะในการวัดก็จะอยู่ในประมาณ300เมตรซึ่งโรงพยาบาลกลางอยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณ200เมตรนะคะแล้วก็กลุ่มบ่อบางที่นั่นเยอะแล้วก็มีพื้นที่ให้ยืนระยะเพราะตรงนี้เดี๋ยวจะต้องมีรถตีนตะขาบเป็นรถอะไรเนี่ยเข้าออกผลัดกันด้วยแล้วก็การถอยเข้าถอยออกของรถดับเพลิงหรืออุปกรณ์ก็อาจจะต้องเก็บพื้นที่ไว้หน่อย
2: ด้านพันตำรวจโทสมศักดิ์พิจริยารองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพระพลาชัย1ระบุว่าทางตำรวจได้ตั้งศูนย์รับแจ้งความ2จุดคือที่สน.พระพลาชัย1และสน.ปทุมวันโดยขณะนี้มีผู้ค้ามาจดแจ้งความเสียหายกับสำนักงานเขตแล้ว154รายและแจ้งความกับตำรวจที่หน้างาน62รายรวมถึงที่สน.พระพลาชัย1อีก106รายส่วนสาเหตุเพลิงไหม้นั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์เพิ่มเติมและต้องรอให้พื้นที่ปลอดภัยก่อนจึงจะประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดต่อไปปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์สั่งคุมเข้มความปลอดภัยทรัพย์สินผู้ประกอบการพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเข้าพื้นที่เกิดเหตุเพื่อป้องกันผลกระทบจากฝุ่นควันและสารพิษนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำเพื่อลดปริมาณควันให้ได้มากที่สุดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในบริเวณจุดเกิดเหตุหากมีความจำเป็นขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการสูดดมควันและสารปนเปื้อนซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของวัสดุและเคมีพันภายในอาคารโดยกลุ่มควันอาจกระจายตามทิศทางลมในรัศมี 2-3 กิโลเมตรนอกจากนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มมาตรการสอดส่องและเฝ้าระวังการลักขโมยทรัพย์สินของผู้ประกอบการหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
5: ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้เข้ามาก็ต้องให้ใส่หน้ากากอนามัยเอาไว้ก่อนเพราะว่าควันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมาจากพวกสินค้าเห็นเขาบอกว่าบางอย่างมันก็เป็นเคมีพันซึ่งมันก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ไอ้เรื่องของการบรรเทาการป้องกันภัยเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อคืนคนเจ็บก็ได้รับการเยียวยาคนที่อาการหนักก็พ้นขีดอันตรายแล้ว
1: ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์สามารถลงทะเบียนผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้แล้วนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้เปิดจุดรับลงทะเบียนพร้อมกำหนดขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลความเสียหายและดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเปิดรับลงทะเบียนเวลา 8:00 นถึง 16:00 นบริเวณฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายผู้ประสบภัยควรเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจซึ่งต้องระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายพร้อมรูปภาพประกอบความเสียหายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือขณะที่นางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์ติดตามและเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะข้อมูลการลงทะเบียนขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือจุดติดต่อเอกสารที่ต้องใช้และมาตรการเยียวยาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประกาศเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ประสบภัยเข้าถึงข้อมูลจากภาครัฐได้สะดวกและรวดเร็วพร้อมย้ำว่าในช่วงที่มีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยขอให้ประชาชนระมัดระวังเพจปลอมบัญชีปลอมหรือการแอบอ้างเปิดรับบริจาคควรตรวจสอบชื่อบุคคลหน่วยงานเจ้าของบัญชีธนาคารและวัตถุประสงค์ของการรับบริจาคให้ชัดเจนก่อนโอนเงินรวมทั้งไม่ส่งต่อข้อมูลความเสียหายที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมืออย่างรอบด้าน
6: นางสาวอังสุมาลินอังสุสินผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและแนวโน้มสถานการณ์ในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้แจ้งเตือน51จังหวัดให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูงในภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่บึงกาฬนครพนมและสกลนครและภาคตะวันออกได้แก่จันทบุรีและตราดทั้งนี้ได้สั่งการให้พื้นที่เร่งกระจายข่าวแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางรวมถึงหอเตือนภัยและระบบเซลล์วอดแคสโดยให้ประสานผู้นำชุมชนแปลงข้อมูลเป็นภาษาถิ่นหรือภาษาชนเผ่าเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและรับมือได้อย่างรวดเร็วพร้อมให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและอุปกรณ์กู้ภัยประจำพื้นที่ล่วงหน้าตลอดจนเตรียมศูนย์พักพิงและซักซ้อมแผนอพยพโดยเน้นกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกสำหรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านขณะนี้เข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วการทำความสะอาดแล้วเสร็จเกือบทั้งหมดระบบสาธารณูปโภคใช้งานได้ตามปกติพร้อมทั้งเริ่มจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วขณะที่จังหวัดเชียงรายยังมีน้ำท่วมขังในบางอำเภอจังหวัดตากระดับน้ำในแม่น้ำเมยและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงและทรงตัวส่วนจังหวัดบึงกาฬเฝ้าระวังแม่น้ำโขงที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นแม้ยังต่ำกว่าตลิ่งแต่กระทบพื้นที่เกษตรบางส่วนแล้วสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ศึกษาโครงการถนนเชื่อมจังหวัดพัทลุงและสตูลเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกอ่าวไทยอันดามันพร้อมหารือยกระดับท่องเที่ยวสตูลสู่เวอร์คลาส
7: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลโดยกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงอ่าวไทยและอันดามันเริ่มต้นที่จังหวัดพัทลุงมาที่จังหวัดสตูลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการคมนาคมของประชาชนเนื่องจากปัจจุบันเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองจังหวัดมีระยะทางไกลและใช้เวลาเดินทางยาวนานทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและมีต้นทุนการขนส่งที่สูงซึ่งหากโครงข่ายถนนเชื่อมต่อสายใหม่นี้ดำเนินการเสร็จจะสามารถร่นระยะทางเหลือเพียงประมาณ40กิโลเมตรลดเวลาเดินทางเหลือเพียง1ชั่วโมงทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่รอยต่อจังหวัดสตูลและพัทลุงเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจึงต้องดำเนินการขออนุญาตและศึกษาตามขั้นตอนของกรมป่าไม้ซึ่งขณะนี้จังหวัดสตูลได้ตั้งงบประมาณในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายโดยย้ำว่าการดำเนินโครงการต้องคำนึงถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนนายวรศิษฐ์ย้ำว่าโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงที่สมบูรณ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกและการขนส่งสินค้าตลอดจนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้ลงพื้นที่ด่านศุลกากรวังประจันจังหวัดสตูลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการเดินทางเข้าออกประเทศและการผ่านแดนชั่วคราวในรูปแบบฟรีโฟลรวมถึงการออกหนังสือผ่านแดนการขยายเวลาปิดด่านศุลกากรวังประจันและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในด่านเพื่อรับทราบขั้นตอนการให้บริการปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางเพิ่มความสะดวกและความคล่องตัวในการเดินทางผ่านแดนจากนั้นเดินทางไปยังห้องประชุมอุทยานแห่งชาติทะเลบันเพื่อประชุมหารือกรอบแนวทางการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border Thailand ซึ่งการหารือครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวการเดินทางการเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพจังหวัดสตูลในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าโครงการเลิกเผาเป่าตุงที่จังหวัดเชียงรายช่วยลดการเผาเศษวัสดุแก้ปัญหา PM 2.5 ตั้งเป้าสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 3,000 ล้านบาท
8: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นสักขีพยานการแสดงเจตจำนงรับซื้อเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากภาคเอกชนในโครงการเหนือสารสร้างเลิกเผาเปาตุงที่จังหวัดเชียงรายเพื่อเปลี่ยนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้เป็นรายได้ลดการเผาและแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแก้ปัญหาฝุ่นและการเผาในภาคเหนือต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ทำให้เกษตรกรเห็นว่าไม่เผาสามารถสร้างรายได้มากกว่าการเผาผ่านการเชื่อมโยงเกษตรกรงานวิจัยภาคเอกชนและตลาดสำหรับโครงการนี้มีภาคเอกชนร่วมรับซื้อเศษวัสดุการเกษตรมูลค่ากว่า20ล้านบาทและตั้งเป้าต่อยอดความร่วมมือในระยะ5ปีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์รักโลกและพลังงานสะอาดกว่า 3,000 ล้านบาทพร้อมมุ่งพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนสร้างรายได้ให้เกษตรกรควบคู่กับการลดการเผาและยกระดับคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือพรพดินคุณมากสวทเชียงรายรายงาน
1: รัฐบาลยืนยันการที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของสหรัฐจะเข้ามาแวะพักที่อ่าวพัทยาในวันที่2ถึง6กันยายนนี้เป็นข้อตกลงทางทหารตามปกติโดยไทยเน้นเป็นมิตรกับทุกฝ่ายและยึดผลประโยชน์ชาติเป็นหลักนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของสหรัฐอเมริกากำลังเดินทางมาแวะพักที่ประเทศไทยบริเวณอ่าวพัทยาจังหวัดชลบุรีในระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางย้ำว่าจุดยืนทางการทูตของรัฐบาลไทยคือไม่เลือกข้างแต่เลือกสร้างโอกาสซึ่งการแวะจอดดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางทหารที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วโดยรัฐบาลไทยเน้นย้ำการเป็นมิตรกับทุกฝ่ายตามกฎกติกาสากลและยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักซึ่งสะท้อนจากภารกิจที่ผ่านมาของนายกรัฐมนตรีที่ได้เดินทางเยือนประเทศต่างๆในช่วง5เดือนที่ผ่านมาทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศมหาอำนาจอย่างจีนรัสเซียรวมถึงกลุ่มประเทศตะวันตก
9: การที่เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐเขาจะมาจอดที่อุตภเปาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการเลือกข้างนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นข้อตกลงทางการทหารที่มีมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรในกอไผ่นะคะจุดยืนของรัฐบาลก็คือเราเป็นพันธมิตรเป็นมิตรที่ไว้ใจได้ของทุกฝ่ายเรามีจุดยืนที่ชัดเจน
1: ผลปราบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาช่วง7เดือนปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจปราบสินค้าปลอมได้กว่า 1.840 ล้านชิ้นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า809ล้านบาทนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเดินหน้าปราบปรามสินค้าละเมิดในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ในรอบ7เดือนที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดและดำเนินคดีตามกฎหมายรวม512คดียึดของกลางกว่า 1,847,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมกว่า809ล้านบาทด้วยเป็นผลการปราบปรามในช่องทางตลาดออนไลน์จำนวน140คดียึดของกลางได้กว่า 322,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคและบริโภคเช่นเครื่องแต่งกายเครื่องประดับเครื่องสำอางเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องดื่มผสมผงโกโก้กาแฟผงปรุงรสและอะไหล่รถยนต์เป็นต้นทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามสินค้าละเมิดในพื้นที่เศรษฐกิจย่านการค้าศูนย์การค้าและแหล่งท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการค้าและการลงทุนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศพร้อมนี้ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นพลังในการเฝ้าระวังและป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสายด่วน1368หรือเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th
10: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเชิญชวนผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนยื่นขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30 กันยายน 2569ในวันและเวลาราชการหน้ากรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกทั้งนี้จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐมาก่อนหากเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วต้องมีระยะเวลาเกินกว่า3ปีหรือเป็นกรณีขาเทียมหรือแขนเทียมจะต้องเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วเกินกว่า2ปีนับถึงวันที่ปิดรับคำขอสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
13: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆ19:22 นรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในเขตราสุวานของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยเมื่อวันที่26สิงหาคมจะถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งฝั่งเนปาลและเขตปกครองทิเบตของจีนรวมอยู่ที่อย่างน้อย633รายและมีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติมากกว่า500รายขณะที่นายชิชิวคาเนารัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลระบุว่าเนปาลไม่ต้องการความช่วยเหลือด้านการค้นหาและการกู้ภัยแต่ต้องการความช่วยเหลือเฉพาะทางและความช่วยเหลือด้านเทคนิคอาทิการช่วยประชาชนที่ติดอยู่ในอุโมงค์การเปิดเส้นทางขนส่งและสื่อสารในพื้นที่ที่ถูกสะพานถูกทำลายการระบุตัวตนผู้เสียชีวิตการตรวจ DNA และการเก็บรักษาร่างผู้เสียชีวิตเป็นเวลานานกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเวียดนามคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อกิจกรรมของต่างชาติทั้งหมดในหมู่เกาะพาราเซลซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้หลังมีรายงานเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจีนกำลังดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะเป็นสถานีเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าบนเกาะแห่งหนึ่งในหมู่เกาะพาราเซลนางสาวฟาร์มทูฮางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามกล่าวว่าเวียดนามคัดค้านกรณีนี้อย่างเด็ดขาดรวมทั้งยื่นประท้วงอย่างจริงจังและยืนยันจุดยืนของเวียดนามในประเด็นดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ยุติความเคลื่อนไหวในหมู่เกาะพาราเซลโดยทันทีและไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกรวมทั้งยืนยันว่าเวียดนามมีหลักฐานทั้งทางประวัติศาสตร์และทางกฎหมายเพียงพอที่ยืนยันถึงอธิปไตยเหนือหมู่เกาะพาราเซลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน2569ฉบับที่7ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 21:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรและเวลา 15:11 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง28เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
13: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
14: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่ง ไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาวันที่29สิงหาคม2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับห้องส่งวันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณคณากรสิมพิทักษ์นะครับอยากที่แจ้งคุณผู้ฟังนะครับว่าผมใช้การโทรศัพท์เข้ามาจัดรายการนะครับเป็นการบันทึกรายการก่อนในการออกอากาศจริงเพราะอยู่ช่วงของการเดินทางนะครับสัญญาณเสียงอาจจะมีปัญหาบ้างขออภัยคุณผู้ฟังนะครับแต่ว่าเรื่องของข่าวสารกีฬานะครับนำให้กับคุณผู้ฟังนะครับนำเสนออย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะที่ติดตามรายการแวดวงกีฬานะครับในทุกช่องทางนะครับของเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับทั้งออนไลน์และก็ทางวิทยุนะครับเราเจอกันนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬากับข่าวกีฬาข่าวแรกวันนี้นะครับเป็นเรื่องของวอลเลย์บอลครับสาวไทยครับทำได้นะครับเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่6ครับเจอกับญี่ปุ่นครับ

ไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นคู่ที่แบบเชื่อเชื่อกันเหลือเกินครั้งหนึ่งที่เรานักกีฬาของเรายุคสมัยเจ็ดเซียนน้ำตานองหน้ากันที่โรงแรมนะครับที่พักเพราะว่าญี่ปุ่นนี่เล่นเพียงแค่เอาเซตครับแล้วไทยต้องการให้ญี่ปุ่นชนะไทยจะลุ้นไปโอลิมปิกเกมแต่ญี่ปุ่นเล่นเพื่อเอาเซตแล้วก็ญี่ปุ่นแพ้ครับไทยก็ไม่ได้ไปโอลิมปิกคราวนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งในชิงแชมป์เอเชียนะครับแชมป์ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยแชมป์จะได้ไปโอลิมปิกเกมนะครับส่วนรองแชมป์นะครับอันดับ1 2 3เนี่ยก็จะไปชิงแชมป์โลกนะครับเราจึงตั้งความหวังในรายการนี้ด้วยการคว้าแชมป์และไปโอลิมปิกเกมนะครับโค้ชออสเกียรติพงศ์รัตตาเกียงไกรนะครับโค้ชของเราวางผู้เล่นที่ถือว่าชุดใหญ่นะครับผู้เล่นของเราคนแรกนะ6คนแรกมีพรพันธ์เกิดปราดนะครับมือเซตพิมพ์พิชยากกรำนะแล้วก็ชาชวนโมกศรีนะฮะสาธิภาพรจันทวิสุทธิ์แก้วกัลยากมุนทลาทัดดาวนึกแจ้งนะครับโดยมีเปียนุชแป้นน้อยนะครับเป็นตัวรับอิสระนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาส่งผู้เล่นชุดแกร่งเลยนะฮะประกอบด้วยยูกิโกวาดะนะคนนี้นี่ทำคะแนนสูงของญี่ปุ่นเลยนะนัดที่แล้วเนี่ย19คะแนนนะครับแล้วก็มีโยชิโนะซาโตะนะครับมายุอิชิกาวะนะครับฮารุโยชิมามูระนะครับมากิยามากุชิแล้วก็นานามิเซกินะซึ่งเป็นผู้เล่นหลักของญี่ปุ่นเลยนะครับญี่ปุ่นก็หลักเราก็ตัวหลักนะฟัดกันแล้วครับในเซตที่1ครับเซตที่1เนี่ยออกสตาร์ทมานะครับสูสีสูสีนะฮะในแต้ม11แต้มเท่ากันแต่ว่าพอหลังจาก11แต้มเท่านั้นแหละครับไทยแก้เกมทัดดาวนึกแจ้งนะครับตบเอาตบเอาไทยหนีและชนะไปก่อนครับ25ต่อ21นํา 1-0 ครับจากนั้นต่อในเซตที่2ครับเหมือนเดิมเลยครับออกมาถึงก็ผลัดกันตามผลัดกันนำจบที่11ต่อ11เท่ากันครับแหมเลขสวยฮะพอออกมาจาก11ต่อ11เท่ากันไทยก็หนีไปอีกครับจากลูกตบฮะสันติภาพรทัดดาวพิมพิชยานะครับไม่รู้ว่าตบแล้วโกรธอะไรมากับญี่ปุ่นนะตบใส่ตบใส่ไทยนำหนีเลยนะฮะ16ต่อ11และทิ้งระยะห่างนะครับ4แต้ม5แต้ม4แต้ม5แต้มสุดท้ายนะเซตที่2ไทยชนะ25ต่อ20นำ2ต่อ0เซตครับมาถึงเซตที่3ซึ่งเราต้องการเซตนี้นะเพื่อชนะ 3-0 แต่ญี่ปุ่นไม่ยอมฮะเขาแก้เกมมาดีฮะออกมาปั๊บญี่ปุ่นขึ้นนำขาดเลยนะ8ต่อ3ฮะแล้วก็หนีไปเรื่อยๆนะเราก็พยายามไล่มานะเคยมีไล่มาใกล้ๆครั้งหนึ่งนะครับ13 11ต่อ14อะไรประมาณนี้แต่ว่าญี่ปุ่นนะเขาก็ไหลไปนะ12ต่อ17และเหมือนกับว่าไทยก็คงน่าจะปล่อยจอยในเซตนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดรุกเกินไปแต้มที่ห่างกัน 5-6 แต้มเนี่ยนะเสียแรงเปล่านะฮะเราก็พยายามดูจังหวะนะครับไล่ได้ก็ไล่ถ้าไล่ไม่ได้เราก็ปล่อยประมาณนั้นนะสุดท้ายญี่ปุ่นชนะในเซตนี้25ต่อ20ไล่มา1ต่อ2เซตครับเอาละครับก็รายไทยโค้ชออสกิตติพงศ์รัตตาเกียงไกรก็พยายามแก้เกมนะครับนะใช้การบล็อกนะฮะ3เมตรนะฮะใช้การตบนะจากหัวเสาบ้างนะฮะไหลหลังบ้างนะบีหลังบ้างนะครับก็พยายามแก้เกมนะครับพอเซตที่3เนี่ยออกมาปั๊บเนี่ยก็สูสีสูสีเป็นญี่ปุ่นขึ้นนำไปก่อนนะครับ10ต่อ7อ่ะผมดูอยู่ช่วงนึงนะครับแต่ว่าเราก็แก้เกมนะครับไล่มานะฮะแล้วก็กลับมาเสมอกันที่13ต่อ13และหลังจากนั้นนะครับญี่ปุ่นเหมือนจะช็อตนะฮะไทยใช้บอลสั้นนะฮะแล้วก็ใช้การตบทะแยงนะครับนำนะฮะรักจาก13 13 14 14เราหนีเป็น18ต่อ15และขยับทิ้งระยะห่างของเกมนะฮะคะแนนอยู่3แต้ม4แต้มและเราก็ขยับเป็น22ต่อ18ก่อนที่จะปิดเซตและชนะไป25ต่อ20นะครับเราชนะญี่ปุ่น3ต่อ1เซตผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศอีกด่านเดียวเท่านั้นนะครับทีมชาติไทยสาวไทยจะได้ไปโอลิมปิกครับจะไปรอเจอกับผู้ชนะระหว่างจีนกับอิหร่านซึ่งจะแข่งขันกันตามเวลาในประเทศไทยก็คือ19นาฬิกานะครับวันนี้พิมพ์พิชยากกรำทำคะแนนสูงสุดให้กับนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับทำถึง18คะแนนนะครับวันนี้แล้วก็มีสาธิภาพรนะฮะทำ16คะแนนทัดดาวนึกแจ้ง14คะแนนชัดชุดออนเนี่ย10คะแนนนะครับแล้วก็นี่คือผลของชัยชนะของสาวไทยครับพอชนะญี่ปุ่นปั๊บเนี่ยกอดกันกลมกันเลยในสนามนะครับกองเชียร์ที่ประเทศจีนนะครับที่ไปเชียร์กันนะครับก็โอ้โหเฮฮากันใหญ่นะครับเหลืออีก1ด่านเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังครับเราจะได้ไปโอลิมปิกหรือไม่อีก1ด่านเท่านั้นนะครับรอติดตามกันนะครับส่วนญี่ปุ่นจะไปชิงที่3นะกับผู้แพ้ระหว่างจีนกับอิหร่านซึ่งแนวโน้มนะว่าจะเป็นทางด้านของอิหร่านจะไปชิงที่3กับญี่ปุ่นและไทยเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะไปชิงกับจีนนะครับรอลุ้นกันนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงชนะเลิศเอเชียที่นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับจากวอลเลย์บอลกลับมา

0: ที่ประเทศไทยนะครับที่การแข่งขันจักรยานประเภทลู่จักรยานนานาชาติ Track Asia Cup 2026นะครับซึ่งแข่งขันระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคม2569ที่สนามเวโรโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยครับได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือว่า UCI ให้บรรจุลงในปฏิทินการแข่งขันประจำปีของ UCI ในระดับคลาสวันนะครับซึ่งมีคะแนนสะสมคะแนนสะสมโลกนะครับเพื่อไปโอลิมปิกเกม2028ด้วยนะครับซึ่งการแข่งขันในวันนี้นะครับวันที่29สิงหาคมมีการชิงชัยกัน10เหรียญทองนะครับมีทีมสปรินต์รุ่นประชาชนชายนะครับรุ่นประชาชนหญิงเยาวชนชายรุ่นเยาวชนหญิงออมเนียมรุ่นประชาชนชายและรุ่นประชาชนหญิงทรัมไทรอัล1กมรุ่นประชาชนชายและรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นเยาวชนชายรุ่นเยาวชนหญิงนะครับซึ่งผลการแข่งขันที่น่าสนใจแล้วก็ประเภทที่ไทยได้คว้าเหรียญรางวัลนะครับซึ่งกองเชียร์ได้เฮนะฮะแล้วก็นายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยขออภัยนะครับนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับพลเอกเดชาเหงประสีนะครับพี่หมึกของเรานะครับก็ได้ยิ้มแบบเห็นฟันขาวเลยทีเดียวนะยิ้มแก้มปรีเลยเพราะเราได้เหรียญรางวัล นะครับในประเภทสปรินต์เนี่ยรุ่นประชาชนชายนะครับทีมชาติไทยมีทีเจครับจายอังสุธาสาวิทมีแนวนรเศรษฐาดาบุญมาและมีมะขามนะครับยืนยงเพชรรัตน์นะครับซึ่งเป็นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับลงแข่งขันผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับในรอบคัดเลือกทำเวลาได้1นาที 07.753 วินาทีนะครับเข้าชิงชนะเลิศเจอกับทีมชาติฮ่องกงนะครับที่ในรอบคัดเลือกที่ผ่านมาทำเวลา1นาที 02.930 วินาทีนะครับแล้วก็ในก่อนการแข่งขันนะปรากฏว่ามีฝนตกนะฝนตกแล้วก็สนามไม่พร้อมนะครับทางด้านของมิสเตอร์แมทธิวไรท์นะครับผู้ตัดสินชาวนานาชาติผู้ตัดสินนานาชาติชาวออสเตรเลียนะฮะตัดสินใจยกเลิกการแข่งขันนะครับแล้วก็ใช้เวลาในรอบคัดเลือกนะซึ่งคัดเลือกกันมานะก่อนจะได้คู่ชิงเนี่ยปรากฏว่าทีมชาติไทยทำเวลาดีที่สุดเหนือฮ่องกงนะครับก็คว้าเหรียญทองไปครองนะครับแล้วก็ฮ่องกงเหรียญเงินเหรียญทองแดงเป็นของอินเดียนะครับจากชัยชนะของทีมสปรินต์ไทยในการแข่งขันรายการนี้นะจะได้คะแนนสะสมอันดับโลกของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI เพิ่มขึ้นอีก300คะแนนนะครับจากเดิมมีอยู่แล้ว 1,755 คะแนนนะครับขยับมาอยู่ที่ 2,055 คะแนนครับอันดับโลกอยู่ที่14ของโลกนะครับนะฮะส่วนทีมสปรินต์ประชาชนหญิงนะครับมีนักปั่นทีมชาติไทยนะฮะลงแข่งขันด้วยประกอบไปด้วยอภิสราศรีมงคลนะครับมีณัฐพรอภิโมทนะครับแล้วก็กวินนาถเครือทองนะครับได้เหรียญทองแดงนะครับ1นาที 13.800 วินาทีนะครับเหรียญทองเป็นของทีมซังจูไซคลิ่งจากเกาหลีใต้แล้วก็เหรียญเงินเป็นของทีมชาติฮ่องกงนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งนะครับรายการออมเนียมประเภทประชาชนหญิงนะครับซึ่งการแข่งขันนะต้องแข่งขัน4รายการได้แก่คราสสแครช10กมนะครับเทมโปเรสนะครับelimination แล้วก็ point rate ปรากฏว่าการแข่งขันผ่านไปเพียงแค่3รายการนะครับเหลือ point rate อีกรายการทางมิสเตอร์แมทธิวไรท์นะครับหัวหน้าผู้ตัดสินนานาชาติชาวออสเตรเลียนะครับบอกว่าเอาแค่3คะแนนพอเพราะว่าเรื่องของฟ้าฝนนะครับณสนามเวโรโดมของเราเนี่ยเป็นสนามกลางแจ้งนะครับเป็นจักรยานลู่กลางแจ้งนะฝนตกมีอันตรายแน่นอนนะสนามลู่เนี่ยลื่นแล้วก็จักรยานลู่เนี่ยปั่นด้วยความเร็วสูงนะครับเกิน60กม. 70กม.ต่อชั่วโมงนะครับนะเรื่องของน้ำเรื่องของฝนอันตรายก็ตัดสินเพียงแค่3รายการนะครับก็ส่งผลให้วาเลนเซียตันนะครับนี่ทีมชาติสิงคโปร์นะซึ่งมีคะแนนสะสมอันดับที่1นะครับ112คะแนนคว้าเหรียญทองนะครับที่2ครับผู้พันบีทนะครับว่าที่พันตรีหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์นะครับนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครับก็ได้108คะแนนได้อันดับที่2นะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของนูไอซามูฮัมหมัดซูบีนักปั่นทีมชาติมาเลเซียนะครับ108คะแนนได้เหรียญทองแดงนะครับซึ่งหลังจากจบการแข่งขันวันนี้นะครับเสหมึกพี่หมึกของเรานะพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียนะครับประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับบอกว่าวันนี้ช่วงบ่ายมีฝนตกอย่างหนักนะครับทำให้สภาพสนามเปียกและลื่นนะครับมิสเตอร์แมทธิวไรท์นะครับก็วันนี้ขอไปนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนานาชาติชาวออสเตรเลียพิจารณาว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อนักกีฬาจึงตัดสินใจยุติการแข่งขันและใช้ผลการแข่งขันในรอบคัดเลือกส่งผลให้ทีมสปรินต์ชายของไทยได้เหรียญทองนะครับนะส่วนในการแข่งขันประเภทออมเนียมนะครับของเราจุฑาทิพย์ได้เหรียญเงินนะครับแล้วก็เสียดายเหมือนกันถ้าในพอยต์เรทถ้าจุฑาทิพย์น น่าจะเป็นประเภทที่ถนัดนะครับน่าจะได้1เหรียญทองนะครับแต่น่าเสียดายเช่นเดียวกันแต่ว่านี่คือผลงานของเราที่ทำงานได้ดีเยี่ยมในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับก็รวมแล้วนะครับเราตอนนี้ได้มานะครับ2เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับสำหรับพรุ่งนี้ในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026นะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับเริ่มตั้งแต่ 9:00 นนะครับมีการชิงชัยกัน10เหรียญทองประกอบด้วยสแครช75กิโลเมตรนะครับรุ่นเยาวชนชายและรุ่นเยาวชนหญิงนะครับสปรินต์ประชาชนชายรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นเยาวชนชายรุ่นเยาวชนหญิงแล้วก็พอยต์เรทประชาชนชายหญิงนะครับแล้วก็รุ่นเยาวชนชายหญิงรอเชียร์แล้วก็ติดตามการถ่ายทอดสดในช่องทางของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยทั้ง Facebook และ YouTube นะครับจากจักรยานครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาครับซึ่งวันนี้นะโปรของเรานะโปรฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมเป็นนักกอล์ฟไทยโปรกอล์ฟไทยที่ทำผลงานดีที่สุดนะครับหลังจากจบรอบที่2วันเดียวทำ7อันเดอร์พาร์นะครับจาก8เบอร์ดี้1โบกี้ครับสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์นะครับก็อันดับที่60ร่วมจาก60ร่วมเมื่อวานนะครับวันที่2ขยับมาอยู่ที่9ร่วมนะครับตามหลังผู้นำนะซึ่งมี3คนครับฮาร์ลิเซนเคอร์บุสจากสหรัฐนะครับคิมฮโยจูจากเกาหลีใต้และมิยูยามาชิตะนะโปรคนเก่งจากญี่ปุ่นนะซึ่งทำสกอร์อยู่9อันเดอร์พาร์นะครับตามหลังแค่3สโตรกนะยังมีโอกาสลุ้นในวันที่3และวันสุดท้ายนะครับส่วนโปรแพตตี้ประภากรทวัฒนกิจนะครับตามหลังอยู่ที่14ร่วมนะครับ5อันเดอร์พาร์นะครับโปรจีโนอาทิยาทิติคุณครับ19ร่วม4อันเดอร์พาร์นะครับแล้วก็ยังมีนักกีฬาคนไทยนักกอล์ฟไทยนะหลายหลายคนที่เข้าแข่งขันนะครับโปรเมเอเดียจุธานุการนะครับที่33ร่วม2อันเดอร์พาร์โปรเมียวปาจารีอนันตการนะครับ43ร่วมเท่ากับโปรเปียโนอาพิชยายุพลนะครับแล้วก็ยังมีโปรสาวไทยที่ไม่ผ่านการตัดตัวนะโปรชลตีวรรณแสนโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำโปรโมโมริยาจุธานุการและมีน้องโปรโชอี้นะครับอินโซเจียบอนุกูลกิจนะครับรอติดตามกันนะครับใน2วันที่เหลือว่าโปรของเราโปรสาวไทยนะจะทำงานดีแค่ไหนครับมาติดตามเรื่องของฟุตบอลกันบ้างนะครับวันนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลของเรานะฮะรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะฮะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกซึ่งแข่งขันกันระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนที่จังหวัดชลบุรีประเทศไทยนะครับโดยของเราเนี่ยมีโค้ชจักรพันธ์ปันปีนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับซึ่งรายการดังกล่าวนะไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับอิรักสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์และเติร์กเมนิสถานนะครับซึ่งรอบคัดเลือกแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำแชมป์กลุ่ม8ชาติและรองแชมป์กลุ่มที่มีผลงานดีที่สุด7ชาติจาก8กลุ่มนะครับผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายเอเชียนคัพที่ประเทศจีนในช่วงเดือนในช่วงปีหน้านะครับในปี2170นะครับเพื่อหา4ชาติจะเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลกอายุ20ปีที่อุซเบกิสถานและก็อาเซอร์ไบจานต่อไปนะครับซึ่ง23นักเตะฟุตบอลของเราอย่างเช่นภูมิรพีสิริบุญญากุลนะครับคนนี้เล่นในกับโรงเรียนคาชิมาการุเอ็นนะครับจากญี่ปุ่นนะครับเป็นต้นผู้รักษาประตูนะกองหลังก็วิชั่นอินอารามเนี่ยจากภูแบงคอกนะก็เป็นนักเตะสำคัญของเรานะมีภูริศทรัพย์เห็นสว่างจากภูแบงคอกนะแล้วก็มีสุพนัทมหาวัยเนี่ยจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับกองกลางตัวเก่งก็จะมีปวริศบุญมาเลิศนี่สโมสรอุทัยธานี FC สุรเชษฐ์กีคุณทศจากอัสสัมชัญยูไนเต็ดนะครับทางด้านของกันตพัฒน์สอนเสนาจากหนองบัวนะฮะกองหน้ามีใครบ้างเนี่ยมีนัทกรรัตสุวรรณจากบุรีรัมย์นะเป็นต้นนะศิวาพิกุลหอมจากทับหลวงพงเพชรเอี่ยมสะอาดนะครับจากอัสสัมชัญยูไนเต็ดนะครับซึ่งนักกีฬาทั้ง23คนนะจะมารายงานตัวนะครับที่ชลบุรีนะครับ29สิงหาคมวันนี้แหละแล้วก็ฝึกซ้อมวันแรกนะครับโปรแกรมนัดแรก30สิงหาคมเจองานหนักเลยนะฮะทีมชาติไทยเจอกับสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับนักเตะตัวใหญ่ๆนะความคล่องตัวสูงนะครับอยู่ที่ว่าโค้ชจักรพันธ์ปันปีนะจะแก้เกมจะวางแผนสู้กับนักฟุตบอลจากตัวหนอกกลางที่มีตัวสรีระร่างกายที่ตัวใหญ่ๆนะตัวใหญ่ความคล่องตัวสูงอย่างไรนะครับรอเชียร์และรอติดตามกันนัดแรกนะครับ31สิงหาคมก็เก็บแต้มนัดนี้ให้ได้ก่อนนะฮะก่อนที่นัดที่2เจอกับเติร์กเมนิสถานนะฮะแล้วก็ปิดแมตช์วันที่6กันยายนเจอกับอิรักนะครับก็ใ การแข่งขันรายการนี้นะครับช่องทางไทยรัฐสดก็ไทยรัฐทีวีแล้วก็ช่องทางของไทยรัฐนะครับรวมถึงทูวิชั่นนาวถ่ายทอดสดนะครับไปเชียร์กันที่สนามได้เช่นเดียวกันนะฮะบัตรเข้าชมมีจำหน่ายด้วยนะฮะราคาต่ำสุดก็คือ100บาทแล้วก็สูงสุดก็คือ200บาทนะครับกองเชียร์ไปได้ทั้งในสนามที่ชลบุรีและช่องทางการติดตามชมผ่านทีวีแล้วก็ผ่านออนไลน์ผ่านมือถือนะครับเลือกได้ตามที่ถนัดเราเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยไปพร้อมๆกันครับจากนั้นครับนำคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาพรีเมียร์ลีกของอังกฤษคิกออฟกันเรียบร้อยแล้วเปิดหัวด้วยคริสตัลพาเลซครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับซึ่งปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกมาชนะคริสตัลพาเลซนะครับ4ประตูต่อ1ครับเก็บ2นัด6คะแนนเต็มครับเออร์ลิงฮาแลนด์ยิงลูกแรกครับไรอันแซกีลูกที่2ครับก่อนที่จาลูจิดอนาดูม่าผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ซิตี้สกัดเข้าประตูตัวเองนะครับให้รับพลาดแหละนะครับให้ทางด้านของคริสตัลพาเลซไล่มา1ต่อ2นะครับก่อนที่ไรอันแซกีครับยิงอีกประตูหนึ่งให้ทีมนํา 3-1 แล้วก็ปิดท้ายด้วยเออร์ลิงฮาแลนด์ครับยิงให้ทีมชนะไป4ประตูต่อ1นะครับฟอร์เมื่อวานนี้นะทางด้านของไรอันแซกีนะฮะทั้งยิง2ประตูแล้วก็แอสซิสต์ด้วยนะฟอร์มร้อนแรงมากนะฮะใน2นัดที่ผ่านมานะครับก็ตอนนี้มี6คะแนนแล้วนะนัดต่อไปของแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเจอกับโคเวนทรีนะฮะในวันที่5กันยายนส่วนคริสตัลพาเลซครับบุกไปเยือนฟูลแลมซึ่งเป็นต้องเรียกว่าดาร์บี้แมตช์กรุงลอนดอนนะครับในวันที่5กันยายนเช่นเดียวกันนะครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาราซิ่งซานตาแดนะครับชนะเอลเช่3ต่อ2นะครับอาราเบสชนะบีอาร์เรลนะครับ1ประตูต่อ0นะครับบุนเดสลีก้าเยอรมันนะครับบาเยิร์นมิวนิคครับเจอกับสตุตการ์ดแล้วก็แชมป์เก่าครับประเดิมสวยนะครับเปิดบ้านชนะสตุตการ์ด5ประตูต่อ1ครับในการแข่งฟุตบอลบุนเดสลีก้าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับดาโยอุปาเมกาโน่ลูกแรกนะครับโซซาวักโนมันลูกที่2ครับไมเคิลโอลิเซ่ลูกที่3นะครับแล้วก็ขอพระนะโยซ่าวักโดมันตีเสมอนะให้สตุตการ์ดนะครับก่อนที่ไมเคิลอุลุเซ่ยิงให้บาเยิร์นนำ 2-1 โยซ่าวักโดมันนะครับ 3-1 อเล็กซานดราพาโลวิชนะครับ 4-1 แล้วก็ทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังครับลุยเรียสนะครับลุยเรียสนะครับก็ยิงให้ทีมชนะไป5ประตูต่อ1นะครับเก็บ3แต้มนะครับบาเยิร์นมิวนิกนะครับนัดต่อไปแข่งขันฟุตบอลเดฟโบคานรอบแรกเจอกับทีมออสนาบุกนะครับทีมจากลีกรองนะครับในวันที่2กันยายนนะครับแล้วก็กลับมาเล่นบุนเดสลีก้าเยือนชาลเก้04ในวันที่5กันยายนนะครับส่วนกาโชซเนียครับ AC มิลานภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมนะครับนะฮะก็หลังจากที่ชนะแมนยูในเกมอุ่นเครื่องนะครับเปิดมากาโชซเนียนะครับเปิดซานซิโร่เจอกับเวเนเซียนะครับแล้วก็ชนะไป2ประตูต่อ0นะครับสำหรับลูกทีมของอโมริมนะครับ AC มิลานชนะนำ2ประตูต่อ0นะครับนะฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับส่วนบ้านเรามีเกมอุ่นเครื่องกันนะครับวันนี้ถ่ายทอดสดในช่องทาง Facebook นะครับแล้วก็ช่องทางของ YouTube นะฮะติดตามได้เมืองทองยูไนเต็ดครับทำกิจกรรม Charity Match 2026กับทางด้านของโปลิสเทโร FC นะครับซึ่งช่วงนี้กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับช่วงในเวลาของแวดวงกีฬานะครับมีคอนเสิร์ตด้วยนะฮะ BNK48 ด้วยนะครับแล้วก็ศิลปินจาก GMMTV รายได้ทั้งหมดนะครับมอบให้กับการกุศลนะครับก็ติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้นะครับมวยอุ่นเครื่องนะครับมวยอุ่นเครื่องในศึกนครหลวงบ็อกซิ่ง Road to World Champion นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นนะครับขึ้นชกกับทางด้านของซอนนี่บอยจาโร่อดีตแชมป์โลกจอมเก๋าชาวฟิลิปปินส์ศรีสะเกษก็30กว่านะฮะส่วนทางด้านของซอนนี่บอยจาโร่ก็40แล้วนะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าสภาพก็อาจจะมีน้อยไปหน่อยนะจอมเก๋านะซอนนี่บอยจาโร่นะอดีตแชมป์โลกเคยชนะน็อกพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมฟ้าแชมป์แล้วมาต่อยมวยไทยบ่อยบ้างนะครับส่วนเจ้าแหลมก็พยายามหาเส้นทางในการกลับคืนสู่เวทีมวยโลกนะเส้นทางในการลุ้นแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ปรากฏว่าชกกันนะครับในพิกัดประมาณ119ปอนด์นะครับเจ้าแหลมศรีสะเกษนะครับก็เอาชนะน็อกไปในยกที่2นะครับได้นับนะฮะแล้วก็ยำชุดใหญ่เลยนะยำสารพัดนะอัปคัตลำตัวต่อยใบหน้าจนทางด้านของบอยจาโร่บอกทนไม่ไหวครับยอมให้กรรมการนับถึง10นะครับก็ชนะไปนะครับส่วนคู่รองฮะธนันชัยจรูนพักนะครับรองแชมป์โลกอันดับที่2สภามวยโลกนะรุ่น112ปอนด์นะครับขึ้นชกกับกิตติเดชฮิรันสุขนะครับ มวยของครูหนึ่งชัดชัยศาสกุลนะครับในกติกาชก8ยกนะครับก็ปรากฏว่าทางด้านของธนันชัยจรุนพักนะชนะไปนะครับชนะด้วยคะแนนนะ78ต่อ74นะครับแล้วก็77ต่อ75นะครับก็เสียคุยสุรชาติพิสิทธิ์พุทธินันก็บอกถึง2นักชกนะฮะที่ชกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเพราะว่าศรีสะเกษก็มีหมุดหมายนะเพราะว่าในการชกครั้งนี้เนี่ยซ้อมอยู่3เดือนนะครับมีหมุดหมายที่จะต้องอันดับโลกก่อนนะฮะก็รอดูว่าทางสภามวยโลกมองว่าชนะแล้วเนี่ยอันดับโลกจะเป็นเท่าไหร่นะขึ้นอยู่ที่3ที่4หรือที่2ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะซ้อมต่อเนื่องนะครับส่วนธนันชัยนะครับก็ร่างกายดีเยี่ยมนะครับก็ตอนนี้จะขยับอยู่เป็นเบอร์หนึ่งของรุ่นได้หรือไม่ถ้าเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยจะได้ขึ้นชิงแชมป์แบบอัตโนมัตินะแบบไฟบังคับก็รอติดตามกันนะครับนี่คือเรื่องของหมัดมวยบ้านเรานะส่วนฟุตบอลต่างประเทศสุดสัปดาห์นี้ตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับก็มีฟุตบอลหลายรายการให้ชมให้ติดตามกันนะครับอย่างพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับที่กำลังแข่งขันกันอยู่ตอนนี้คือลิเวอร์พูลครับเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับบอร์นมัธเจอกับเอเวอร์ตันนะคูเวนทรีเจอเฮาซิตี้สเปอร์เจอนิวคาสเซิลนะครับลาลิก้าสเปนมีเลบันเต้เจอเรอัลเบติสนะครับเรอัลโซซิดาดเจอเอสปานยอลนะครับเซบีย่าเจออเลติโกมาดริดบูเดสิก้าครับมายเจอกับทางด้านของพาเดบอร์นนะครับแล้วก็ทางด้านของอัลเบิร์ตครับเจอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนนะครับอาแบลาซิกเจอโบรุสเซียเมนเชนการ์บัตอูนิออนเบอร์ลินนะครับเจอกับไอสตรัทแฟรงก์เฟิร์ตนะฮะกาโชซีอาในค่ำคืนนี้ก็จะมียูเวนตุสเจอกับปาร์มาผู้ใหญ่นะครับแล้วก็มอนซาเจออูดิเนเซ่นะครับนะก็ติดตามกันนะครับนอกจากนั้นก็มีอีกต้องบอกว่าอีกหลายคู่นะลาลิก้าสเปนก็จะมีเตะอยู่เหมือนกันนะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลจากสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยณวังสะปทุมกรมหม่อนไหมชูยุทธศาสตร์ 4S ตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสร้างรายได้ยั่งยืนสู่ชุมชนการแข่งขันกอล์ฟ LPGA FM Championship สุวิชยาวินิจฉัยธรรมหวดวันเดียว7อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นมาอยู่ที่9ร่วมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:32 นสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บวรราชภักดีสิริกิจการิณีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่นางทาลาสลิมดิโอนิซีภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีและเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2แก่นางทานดิเวดอริสแอฟริกาภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และพระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 17:35 นสมเด็จพระคณิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครดังนี้พระธรรมวชิรคุณาทานไพศาลศาสนกิจโกศลโสพลธรรมานุสิทธิ์พิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระเทพปริยัติวัชระเมธีศรีศาสนกิจดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชยานวชิโรภาสวิราชธรรมคุณาภรณ์ยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชวัชระภาวนาพิธานวิปัสสนาภานทุราธรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชวชิรสารระเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระปริยัติวชิราธรพระปริยัติวชิรสุนทรพระภาวนาวชิรวิสิทธิ์พระปริยัติวชิระเวทีพระวชิรธรรมมโชตพระภาวนาวชิรธาดาพระกิตติวชิโรดมและพระอุดมวชิรสุทธีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ที่บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพส มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสริภัทรมหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางกัลยาธนาวาสชาวจังหวัดสงขลาเล่าว่าตั้งใจเดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพก่อนจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนและช่วยอนุรักษ์มรดกงานหัตถกรรมไทยให้คงอยู่สืบไปขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายและการดูแลทุกสุขของประชาชน
3: เพราะว่าเหลือไม่กี่วันแล้วจะทำการพิธีเผาพระศพมีความรู้สึกซาบซึ้งในความดีพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะก็อย่างเช่นฝีมือเกี่ยวกับศูนย์จิตและอาชีพค่ะสร้างรายได้ให้กับประชาชนมีความจำเป็นสำคัญเป็นมรดกโลกเป็นมรดกของคนไทยที่เราควรยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับด้านกฎหมายดูแลทุกสุขของประชาชนเป็นห่วงประชาชนไม่ทอดทิ้งประชาชน
2: ด้านนางสุภาพรชาวกรุงเทพมหานครเล่าว่าเติบโตมาพร้อมกับการได้รับรู้พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาโดยตลอดโดยเฉพาะศูนย์ศิลปาชีพที่ช่วยให้สินค้าหัตถกรรมไทยเป็นที่รู้จักในระดับโลกขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในยามที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและทันท่วงที
4: เป็นคนที่เติบโตมากับพระราชกรณียกิจพระองค์ท่านมาตลอดก็แบบรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อพระองค์ประสงค์นิกรก็เลยอยากจะแบบอยากจะมากราบสักถวายอะไรพระองค์ท่านที่เห็นอย่างโครงการศิลปาชีพอันนี้มันทำให้สินค้าพวกผ้าไหมว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่รู้จักของทั่วโลกพระองค์พาก็อย่างที่เราเห็นเลยอย่างเครื่องมูลนิธิเพื่อพึ่งพาอย่างยากจะเห็นชัดมากเวลาน้ำท่วมประสบภัยพิบัติอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นชัดมากว่าจะเป็นมูลนิธิที่จะช่วยเหลือ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาณพระบรมมหาราชวังโดยปิดจุดคัดกรองเวลา19 นาฬิกาซึ่งขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กรมหม่อนไหมชูยุทธศาสตร์ CS ตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสร้างรายได้ยั่งยืนสู่ชุมชน
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยในส่วนของกรมหม่อนไหมผ่านยุทธศาสตร์ CS โดยเฉพาะในส่วนของ Style and Sustainability ควบคู่กับการน้อมนำแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาลงสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ซึ่งขณะนี้กรมหม่อนไหมได้เริ่มนำร่องในการส่งเสริมและเชิญชวนให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสวมใส่ผ้าไหมไทยซึ่งจะเป็นการยกระดับผ้าไหมไทยสู่ความร่วมสมัยที่เข้าถึงง่ายและสวมใส่ทำงานหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวนอกจากนี้กรมหม่อนไหมยังมีแผนร่วมขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์หรือรีแบรนด์ผ้าไหมไทยและตรานกยูงพระราชทานให้มีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองและคนรุ่นใหม่ซึ่งจะช่วยขยายตลาดผ้าไหมไทยและส่งเสริมการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในชุมชนต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: ตำรวจตระเวนชายแดนนำโดรนพระราชทานส่งอาหารและเวชภัณฑ์ช่วยผู้ประสบภัยกว่า200ครัวเรือนซึ่งเส้นทางถูกตัดขาดจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านต่อเนื่อง7 วัน
6: พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ ถากูล ปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนหรือตชด.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะชุมชนบนพื้นที่สูงและพื้นที่ที่เส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหายส่วนรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ปชรได้นำอากาศยานไร้คนขับพระราชทานมาใช้สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนซึ่งอากาศยานไร้คนขับพระราชทานนี้เป็นอุปกรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานแก่5หน่วยงานได้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเสริมขีดความสามารถในการค้นหาช่วยเหลือและลำเลียงสิ่งของในพื้นที่ประสบสาธารณภัยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและปลอดภัยหน่วยงานละ10ลำรวมทั้งสิ้น50ลำมูลค่ารวม30ล้านบาทโดยช่วงวันที่22ถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาปชร.นำโดรนพระราชทานขึ้นปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและถูกตัดขาดจากเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่5จุดได้แก่ตำบลวรนครและบ้านห้วยปูดบ้านน้ำป้างบ้านขาเวียงและบ้านแจหลงพัฒนาตำบลภูคาอำเภอปัวที่มีประชาชนอาศัยอยู่รวมกว่า200ครัวเรือนแม้ระดับน้ำในพื้นที่จะลดลงแล้วแต่เส้นทางบางส่วนยังคงชำรุดเสียหายและถูกตัดขาดรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ทำให้ประชาชนยังต้องการเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตตลอดการปฏิบัติภารกิจ7วันสามารถลำเลียงสิ่งของอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางอากาศรวมน้ำหนักกว่า900กิโลกรัมหรือเกือบ1ตันประกอบด้วยข้าวสารและถุงอาหารแห้งรวมกว่า450กิโลกรัมเพื่ออุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์รวมกว่า210ชุดตลอดจนยาสามัญประจำบ้านและสิ่งของจำเป็นอื่นๆส่งถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างต่อเนื่องผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกล่าวเพิ่มเติมว่าการนำอากาศยานไร้คนขับพระราชทานมาใช้สนับสนุนภารกิจครั้งนี้ช่วยลดข้อจำกัดจากเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายทำให้เจ้าหน้าที่สามารถลำเลียงความช่วยเหลือไปถึงหมู่บ้านที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วนับเป็นการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมสุธามารักษาพันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมส่งมอบนวัตกรรมวิจัยไทยแก้ปัญหาวิกฤตสารหนูแม่น้ำเพื่อคืนน้ำประปาสะอาดสู่ชุมชนที่จังหวัดเชียงรายนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของสารหนูในแม่น้ำกกณศาลาประชาคมเมืองจิมตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเรื้อรังที่กระทบต่อสุขภาพความเชื่อมั่นและวิถีชีวิตของพี่น้องชาวเชียงรายมาอย่างยาวนานกระทรวงอว.จึงได้นำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและนาโนเทคเข้ามาเร่งวิจัยและสร้างระบบกรองบำบัดน้ำปนเปื้อนสารหนูสำเร็จสามารถเปลี่ยนน้ำดิบแม่น้ำกกให้กลายเป็นน้ำประปาและน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยอีกทั้งมีต้นทุนต่ำและสามารถถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นได้จริงที่สำคัญคือเทคโนโลยีทั้งหมดนี้เป็นผลงานของนักวิจัยไทยใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลักซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนและพึ่งพาตัวเองได้แล้วยังสามารถต่อยอดเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการยกระดับเทคโนโลยีน้ำของไทยให้แข็งแกร่งจนเป็นนวัตกรรมแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำพร้อมส่งออกไปขายคนทั่วโลกในอนาคตสำหรับนวัตกรรมกรองน้ำบำบัดสารหนูกระทรวงอว.ได้ส่งมอบ2ระบบหลักประกอบด้วยระบบบำบัดและลดการปนเปื้อนสารหนูและโลหะหนักในแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและนาโนเทคโนโลยีและเครื่องผลิตและกรองน้ำดื่มอควานาโนนวัตกรรมระดับนาโนเทคโนโลยีพร้อมระบบติดตามคุณภาพน้ำเพื่อใช้ผลิตน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยให้แก่ชุมชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเขตภัยพิบัติไฟไหม้คลองถมตั้งจุดลงทะเบียนเร่งจ่ายเงินเยียวยาน
7: ายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งมีพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ4ไร่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายโดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้ายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่จะรับคำร้องตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและรวบรวมเอกสารหลักฐานความเสียหายเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายรับคำร้องและตรวจสอบเอกสารของประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและไม่ตกหล่นพร้อมดูแลผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการลงทะเบียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นคำร้องและแจ้งรายละเอียดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและประเมินความเสียหายทั้งในส่วนของที่อยู่อาศัยทรัพย์สินและการประกอบอาชีพก่อนรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วชนันชิดาสังทองรายงาน
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
10: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอินเดียเปิดเผยว่ารัฐบาลกลางอินเดียส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์น้ำหนักประมาณ60ตันซึ่งประกอบด้วยผ้าห่มยารักษาโรคอาหารและเม็ดฟูกฆ่าเชื้อในน้ำไปยังเนปาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเขตราสุวาของเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย630รายและมีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายนอกจากนี้ทางการอินเดียยังเสนอที่จะส่งหน่วยรับมือภัยพิบัติพร้อมด้วยสะพานสำเร็จรูปและทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพื่อฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ประสบภัยขณะที่รัฐบาลจีนเรียกร้องให้มีการส่งความช่วยเหลือฉุกเฉินไปยังพื้นที่ประสบภัยในฝั่งเนปาลและเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือด้านการกู้ภัยระหว่างประเทศด้านรัฐมนตรีคลังเนปาลเปิดเผยว่าเบื้องต้นรัฐบาลเนปาลอาจต้องใช้งบประมาณราว 4,000 ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการบูรณะฟื้นฟูประเทศขึ้นใหม่หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ร่วมกับผู้นำของปากีสถานอิหร่านเบลารุสคาซัคสถานอุซเบกิสถานทาจิกิสถานและคีกิสถานที่กรุงบิชเคกเมืองหลวงของคีกิสถานระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้และในโอกาสนี้ผู้นำทั้งหมดจะร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีขององค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ทั้งนี้องค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เป็นกลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาคที่มุ่งถ่วงดุลอำนาจของชาติตะวันตกและยังเป็นเวทีที่ผู้นำประเทศสมาชิกองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ผลักดันวิสัยทัศน์และแสดงจุดยืนต่อต้านอิทธิพลของชาติตะวันตกกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นประกาศเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาว่าญี่ปุ่นได้เข้าสู่ฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่อย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่เร็วที่สุดเป็นอันดับที่2นับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลมาตั้งแต่ปี2542โดยเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาญี่ปุ่นพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เกือบ 4,100 รายในสถานพยาบาลประมาณ 3,000 แห่งทั่วประเทศโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ผู้ป่วย 1.11 รายต่อสถานพยาบาลสูงกว่าเกณฑ์1รายต่อสถานพยาบาลซึ่งเป็นระดับที่บ่งชี้การเริ่มต้นของฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นขอความร่วมมือประชาชนให้ป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยการหมั่นล้างมือเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยและเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่รัฐเมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกาโปรฮัตสุวิชยาวินิจฉัยธรรมทำวันเดียว7อันเดอร์พาจาก8เบอร์ดี้1โบกี้สกอร์รวมเป็น6อันเดอร์พา138ขยับขึ้นจากอันดับ60ร่วมไปรั้งอันดับ9ร่วมตามหลังผู้นำร่วม3คนได้แก่อาริเซนคอปุสจากสหรัฐคิมฮโยจูจากเกาหลีใต้และมิยูยามาชิตะจากญี่ปุ่นอยู่3สโตรกส่วนผลงานของโปรสาวไทยคนอื่นๆโปรแพตตี้ประพังกรธวัฒธนกิจสกอร์5อันเดอร์พา139อยู่อันดับ14ร่วมและโปจีโนอัธยาธิติกุลอันดับ19ร่วมสกอร์4อันเดอร์พา140เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายมิลินพิทยานันสกุลเอาชนะอิซึกะอายาเมะมือวางอันดับ6ของรายการจากญี่ปุ่นมือ636เยาวชนเอเชียได้2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จด้านชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกณัฐเจตเจตมงคลรัตน์มือวางอันดับ16ของรายการและมือ823เยาวชนเอเชียเอาชนะอีชานโมดาลีจากอินเดียได้อย่างเฉียดฉิว2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ2และซุปเปอร์ไทเบรก15ต่อ13ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายทันทีความเคลื่อนไหวนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยทีมไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม4คนได้แก่วิลเลียมแมคมิลันในประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปชายสิริพรแก้วดวงงามในประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปหญิงวชิรวิทย์ทนอุบในประเภท IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายและชนะตการเจริญสุขในประเภท IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงโดยนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมมีแผนเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่9กันยายนเพื่อให้นักกีฬาได้ปรับสภาพร่างกายและสร้างความคุ้นเคยกับสภาพสนามกระแสลมและกระแสน้ำเนื่องจากยังไม่เคยแข่งขันในสนามดังกล่าวมาก่อนแต่วิลเลียมแมคมิลันจะเดินทางไปแข่งขันวินเซิร์ฟชิงแชมป์โลกที่ประเทศอังกฤษในระหว่างวันที่4ถึง11กันยายนนี้เพื่อเก็บคะแนนสะสมสำหรับการคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028ก่อนกลับไทยในวันที่13กันยายนและเดินทางมาสมทบทีมที่ญี่ปุ่นในวันที่14กันยายนต่อไปทั้งนี้วินเซิร์ฟจะแข่งขันชิง4เหรียญทองเริ่มวันที่26กันยายนโดยครั้งที่19ที่เมืองหางโจทีมไทยคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกในระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนนี้ที่จังหวัดชลบุรีภายใต้การคุมทัพของโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีโดยนักเตะชุดนี้นำทัพโดยพิชยะคงศรีปวลิตบุญมาเลิศภูรินัทภูลกำลังวิชาญอินทรารามภูมิรพีสิริบุญญากุลแต่จะไม่มีอิทธิมนทิพเนตรและธีรพัฒน์ปรือทอง2แนวรุกคนสำคัญที่ติดภารกิจกับสโมสรฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรจากเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทย U20 จะอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับอิรัก UAE และเติร์กเมนิสถานโดยในรอบคัดเลือกจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่ม8ชาติและรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U20 Asian Cup ไชน่า2027ที่ประเทศจีนในช่วงต้นปีหน้าเพื่อจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปเดวิดออนสตรีนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอังกฤษรายงานว่าสิงห์พังงาดแอสตันวิลล่าบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอิบราฮิมเอ็มบายปีกดาวรุ่งวัย18ปีจากปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วเรียบร้อยด้วยค่าตัว55ล้านยูโรพร้อมสัญญายาว 5+1 ปีและนักเตะจะเดินทางไปประเทศอังกฤษเพื่อตรวจร่างกายในวันนี้นอกจากนี้ออนสตรีนยังได้อัปเดตรายละเอียดการย้ายทีมของแบลลี่บาโกล่าจากปารีสแซงต์แชร์แมงมาร่วมทีมลิเวอร์พูลโดยรายงานว่าค่าตัวรวมอยู่ที่115ล้านยูโรแบ่งเป็นค่าตัวการันตี125ล้านยูโรและเงินโบนัสตามเงื่อนไขอีก20ล้านยูโรโดยจะเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลเป็นระยะเวลา5ปีขณะที่ขั้นตอนการตรวจร่างกายคาดว่าจะมีขึ้นภายใน24ชั่วโมงข้างหน้าปุริพัฒน์สอนการรายงาน
12: เอ้ยคุณตา ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
13: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
12: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
14: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
15: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าการเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องก็นำเอานิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยมาอ่านมาขยายความกันซึ่งนานๆทีนะครับรายการถึงจะได้เอาลักษณะของวรรณกรรมยาวๆมาพูดคุยแล้วก็มาเล่าปกติจะมีเรื่องราวปลีกย่อยนะซึ่งไม่ยาวนักนะแต่ว่าห้องศิลป์ยาวพอสมควรทีเดียวจัดกันมาหลายสิบตอนแล้วแต่ก็อีกไม่นานเหมือนกันนะครับก็จะจบแล้วเหมือนกันถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการอยากจะฟังเรื่องราวอะไรต่อเนื่องนะเพราะว่าหลากหลายทีเดียวในเรื่องของเนื้อหาที่เราจะคุยกันตรงนี้ได้นะแนะนำกันมาได้เลยครับมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะคือส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ 2ตัวหน้าก็มาจากนามสกุลบุญจับของผมนี่แหละถ้าผู้ฟังพิมพ์ B-boy JJ Japan ติดกับชื่อวัฒนะสะกดด้วย WAWTANA ส่วนแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ BJ วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับวันนี้มีจดหมายฉบับหนึ่งนะมีความประทับใจมากๆเพราะว่าผู้ที่ส่งมานั้นมีการลงท้ายมาได้ว่าขอโทษด้วยนะครับลายมือไม่สวยนะแต่ว่าคงจะต้องบอกว่าใจนั้นผมรู้แล้วว่าสวยมากๆและเต็มเปี่ยมในการที่ได้ฟังแล้วก็ได้เป็นมิตรในรายการตรงนี้ด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเวลาที่นำมาคุยในรายการนี้ถึงแม้ว่าจะบอกมีช่องทางในการติดต่อ2ช่องทางคือทางจดหมายและไปรษณียบัตรทางนึงแล้วก็ทางอีเมลทางนึงที่คุยกันเนี่ยมีแต่จดหมายกับไปรษณียบัตรเท่านั้นเลยนะคุณก็ต้องบอกว่าบรรดาแฟนรายการที่พูดคุยผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลเนี่ยตอบเป็นการส่วนตัวไปทุกท่านเลยนะครับไม่ได้มีการละเลยเพียงแต่ว่าทางฝั่งจดหมายและไปรษณียบัตรนั้นถ้าหากว่าตอบไปทางจดหมายโอ้โหคงจะใช้เวลาเดินทางอีกยาวนานพอสมควรดังนั้นพอได้รับมาแล้วก็มักจะมาคุยผ่านตรงนี้ให้ได้รู้ว่าได้รับสารจากที่ท่านส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่เรามาได้พูดได้คุยกันตรงจุดนี้เนี่ยผมว่าไม่ว่าจะเป็นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลรวมทั้งจดหมายทุกอย่างนั้นเป็นส่วนที่สะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจและก็กำลังใจให้ผมจริงๆนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าท่านผู้ฟังที่ไม่ได้มีการติดต่อมาไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตามเป็นคนที่ไม่ได้รักรายการนี้นะครับเพราะว่าเชื่อว่ารายการนี้ท่านผู้ฟังที่ชอบฟังชอบคิดมีอยู่เยอะมากมายนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้สะท้อนเสียงออกมาได้รู้เท่านั้นเองในส่วนที่บอกว่ามีความประทับใจจดหมายฉบับนี้เนี่ยเนื่องจากว่าส่งมาจากโน่นนะครับประโคนชัยนะที่บุรีรัมย์บอกว่าได้ฟังรายการมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ได้ฟังห้องศิลป์อยู่เลยอยากจะฟังเรื่องราวที่ผมมักจะพูดอยู่เสมอว่าในแง่ของวรรณกรรมสำคัญของจีนที่บรรดาผู้ที่จะปกครองบ้านเมืองต้องอ่านให้ลึกซึ้งมีห้องศิลป์เรื่องนึงแล้วก็สามก๊กเรื่องนึง นะเพราะว่าทั้งสองเรื่องเนี่ยมีมิติให้เห็นถึงความเป็นจริงของการที่ผู้มีอำนาจมักจะกระทำต่างกันในขณะเดียวกันทางฝั่งอินเดียก็มีมหาภารตะกับรามายณะซึ่งมีภาวะของเรื่องราวคล้ายๆกันกับที่จีนมีฮ่องสินแล้วก็มีสามก๊กท่านผู้ฟังท่านนี้นะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยกันแล้วกันนะชื่อว่าคุณดิเรกสวนสันนะครับบอกว่าอยากจะให้เอาเรื่องราวเหล่านี้มาพูดคุยเพิ่มเติมนะครับคงจะต้องบอกว่าถ้าเอารามเกียรติ์มาพูดมาคุยเอามหาภารตะมาพูดมาคุยนี่โอ้โหคงยาวมหาศาลน่าดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าถามบอกว่าพอจะทำให้ฟังง่ายๆสั้นๆได้ไหมนะทั้งมหาภารตะทั้งรามเกียรติ์ได้ครับนะแล้วก็จะพยายามทำให้กันแล้วกันนะแล้วก็คงจะต้องบอกว่า

คงได้โทรไปคุยกันแล้วก็ได้พูดได้คุยกันนะครับก็คงจะต้องบอกว่ามีอีกเรื่องนึงนะครับที่คุณดิเรกสวนสารถามมาก็คืออยากจะรู้ความเป็นมาของบุรีรัมย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยของรัชกาลที่1นะครับก็คงจะขอใช้เวลาตัวนี้สั้นๆกันแล้วกันนะเพื่อที่จะเล่าให้ฟังคงต้องจับความตั้งแต่ว่าบุรีรัมย์เนี่ยนะครับถ้าวัดโดยอายุเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเก่าแก่มากกว่า 2,000 ปีแต่ถ้าโดยชื่อเนี่ยชื่อจะฟังใหม่มากนะเพราะว่าเกิดจากการใช้คำบาลีสันสกฤต2คำมารวมกันนะบุรีกับรัมนะบุรีแปลว่าเมืองรัมนี่เป็นรัมมยะรอเรือมหากาศโมม้ายอยักษ์ลงทันตคาตนะครับมาแปลงจากคำว่ารมนั่นแหละนะงั้นถ้าภาพในการแปลชื่อเนี่ยบุรีรัมก็หมายถึงเมืองอันน่ารื่นรมนะครับแล้วคนก็ต้องบอกว่าที่บอกว่าเขาสืบกลับไปถ้าไม่ได้ใช้ชื่อบุรีรัมย์เนี่ยเมืองนี้เนี่ยมีความเป็นมาและพัฒนาการเรียกกันว่านับตั้งแต่พุทธศักราช500เป็นต้นมาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบริเวณบุรีรัมย์ที่เรียกว่าลุ่มแม่น้ำมูลรวมทั้งมีเขาพนมดงเล็กนะซึ่งในภาคของที่ในตำราเรียนมักจะเรียกว่าพนมดงรักเนี่ยเขาพบว่ามีคนตั้งหลักแหล่งทั้งบริเวณที่ต่อไปจะเป็นบ้านเมืองใกล้ๆกับห้วยจระเข้มีการนับถือพวกศาสนาผีมีร่องรอยของการถลุงเหล็กนะซึ่งถ้าหากว่าคนที่อยู่แถบนั้นคงจะรู้จักตำบลถลุงเหล็กที่เมืองบุรีรัมย์กันอย่างดีนะครับไล่ขึ้นมาถึงพุทธศักราชประมาณสักพันหนึ่งนะมีรัฐที่ชื่อกันว่าเจนละซึ่งถือกันว่าเป็นรัฐแรกสุดในอีสานอยู่ในบริเวณโขงชีมูลซึ่งกินพื้นที่ตั้งแต่อุบลอำนาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ดไล่มาถึงบุรีรัมย์กับดินแดนทางทิวเขาพนมดงเล็กนี่เลยนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นที่ตั้งเมืองบุรีรัมย์ในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาพบกันว่ามีชุมชนขยายใหญ่มาตั้งแต่อดีตแล้วเพราะว่ามีการพบจารึกของพระเจ้าจิตเสนที่ถ้ำเป็ดทองที่อำเภอประคำบุรีรัมย์นี่แหละนะครับแล้วก็หลังพุทธศักราช1500เนี่ยบรรพชนของขอมเน้นนะครับขอมที่ลุ่มแม่น้ำมูลเนี่ยก่อสร้างปราสาทหินสำคัญในภาคอีสานและในบุรีรัมย์เยอะทีเดียวที่คุ้นๆกันเนี่ยก็คือปราสาทพนมรุ้งแล้วก็ที่ปราสาทพี่ไม้จังหวัดนครราชสีมานอกจากที่จะมีการสร้างปราสาทแล้วเนี่ยนะครับยังขยายมาควบคุมเส้นทางการค้าทางด้านลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มแม่น้ำชีรวมทั้งแม่น้ำมูลถึงหลังพุทธศักราช1700เขตบุรีรัมย์เนี่ยรวมทั้งเรียกว่าสองฝั่งแม่น้ำโขงชีมูลที่อยู่ในอิทธิพลการเมืองและวัฒนธรรมของพระเจ้าชัยยะวรมันที่7เนี่ยมีบ้านเล็กเมืองน้อยเรียงรายหนาแน่นตามเส้นทางการค้าทีเดียวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกประมาณสัก100ปีนะพุทธศักราช1800เนี่ยบริเวณที่เป็นบุรีรัมย์ปัจจุบันที่บริเวณเขาพนมรุ้งแล้วก็ที่ใกล้เคียงเนี่ยถือว่าเป็นศาสนสถานสำคัญแล้วก็มีเจ้าเมืองปกครองสืบกันมานะเรียกกันว่าเมืองพนมรุ้งก่อนพุทธศักราช1981นะเจ้าเมืองพนมรุ้งเนี่ยพบว่าไปยอมอ่อนน้อมต่อเจ้าสามพระยาที่เป็นกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาซึ่งพระองค์นั้นครองราชอยู่ในช่วงพุทธศักราช1967ถึง1981เรียกว่าพร้อมๆกับทางฝั่งของเจ้าเมืองพิมายนี่แหละนะครับเนื่องจากทราบข่าวว่าเจ้าสามพระยานั้นกำลังเตรียมทัพจะมาตีพุทธศักราช2320บรรดากลุ่มที่เรียกว่าเขมรป่าดงที่เมืองตะลุงก็ที่ประโคนชัยบุรีรัมย์นี่แหละนะครับรวมทั้งสุรินทร์เมืองสังขะเมืองขุขันธ์ก็มาสวามิภักดิ์พระเจ้าตากสินของกรุงธนบุรีนะครับแล้วตรงนี้แหละครับที่ไปโยงกับสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งต่อมาก็เป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีในช่วงนั้นนะครับเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกนั้นทรงเป็นผู้ที่นำกำลังไปปราบปรามอริราชศัตรูทางฝั่งนั้นแล้วก็ว่ากันว่าเป็นผู้ทรงก่อตั้งเมืองบุรีรัมย์ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2321ในระหว่างเดินทางไปปราบพญานางรองนะครับคือคนก็ต้องบอกว่าเมื่อปี

0: 2321เนี่ยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้โปรดให้สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกนั้นได้ยกทัพไปปราบปรามพญานางรองที่คบคิดกับเจ้าจำปาสักแล้วในระหว่างทางนั้นก็พบเมืองร้างแต่เห็นว่าเป็นทำเลดีนะครับที่บริเวณลุ่มน้ำห้วยจระเข้มากนั่นแหละนะครับแต่ว่าที่ห้วยจระเข้มากเนี่ยแม้จะมีชัยภูมิที่ดีแต่ไข้ป่านี่ชุกชุมมากชาวพื้นถิ่นไม่กล้าอยู่นะครับพระองค์ก็เลยส่งรวบรวมผู้คนตั้งขึ้นมาเป็นเมืองอีกครั้งหนึ่งชื่อว่าเมืองแปะนะสะกดด้วยปอปลาสระแอะนี่แหละนะครับแล้วก็ส่งให้บุตรเจ้าเมืองพุทธไทยสมันที่ร่วมเดินทางมาด้วยเนี่ยครองเมืองในฐานะเจ้าเมืองคนแรกบรรดาศักดิ์ได้ชื่อว่าพระยานนครภักดีพอมาถึงพุทธศักราช2433เนี่ยเมืองบุรีรัมย์นี่ถือเป็นเมืองเอก1ใน16เมืองของลาวฝ่ายเหนือนะครับมีที่ว่าการอยู่ที่เมืองหนองคายพอมาถึงสมัยของรัชกาลที่5พุทธศักราช2436ในหลวงรัชกาลที่5ก็โปรดให้เมืองนครราชสีมาเมืองบุรีรัมย์เมืองนางรองเมืองชัยภูมิรวม4เมืองนี้ขึ้นเป็นมณฑลนครราชสีมาโดยการที่มีที่ว่าการอยู่ที่เมืองนครราชสีมาพอมาถึงพุทธศักราช2442มีการเรียกชาวบุรีรัมย์ว่าเป็นคนชาติไทยบังคับสยามอันนี้เป็นผลมาจากที่ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงตกไปเป็นของฝรั่งเศสส่วนฝั่งขวาเป็นของสยามดังนั้นต้องแสดงลักษณะสยามให้ปรากฏเป็นทางการเพื่อป้องกันที่ไม่ให้ถูกฝรั่งเศสคุกคามข้ามโขงมายึดครองอีกนะครับแล้วพอมาถึงสมัยของรัชกาลที่6ในพุทธศักราช2456รัชกาลที่6นั้นก็ให้รวมมณฑลอุดรธานีมณฑลอุบลราชธานีและก็มณฑลร้อยเอ็ดเป็นภาคอีสานพอมาถึงปีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยคือพุทธศักราช2475เนี่ยทำให้ทุกจังหวัดมีผู้แทนราษฎรและผู้แทนราษฎรคนแรกของบุรีรัมย์คือพันตรีหลวงศักดิ์รณการนะชื่อเดิมของท่านชื่อนาคท่านไล่นามสกุลท่านคือปิตาเสนนะครับแล้วเมืองบุรีรัมย์มาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์จริงๆโดยที่ไม่ต้องขึ้นต่อเมืองนครราชสีมาก็คือพุทธศักราชถัดมาคือ2446นะครับคิดว่าตรงนี้ก็คงได้ตอบคำถามที่คุณเดเรกสวนสันได้กรุณาถามมาแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์ที่ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆก็คงอยากจะได้ฟังด้วยเหมือนกันนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันต่อเลยกันแล้วกันเมื่อครั้งที่แล้วนั้นตัวของโลเฉียรู้สึกว่าเสียใจมากๆนะครับที่ไม่สามารถที่จะเอาศีรษะของโกแกนหลิงเข้ามาเป็นความชอบนะเนื่องจากว่าตัวของโกแกเหลงนั้นเจ็บแล้วก็ชักมาหนีกลับเข้าไปที่ค่ายได้ตอนนั้นพ่อเอาความมาแจ้งแก่เกียงจูแยเกียงจูแยก็บอกว่าโอ้ยอย่าเสียใจเลยการศึกยังมีอีกมากมายหลายครั้งค่อยแก้มือกันต่อในภายหลังกันแล้วกันทั้งฝ่ายขงสวนนะครับก็จัดทหารออกมาอีกถึง3ครั้งตันเก๋งสุนทับเสียชีวิตแก่ข้าศึกโกแกเหลงเล่าก็แพ้หนีมาชงสวนนี่โกรธให้ยกทหารสิ้นทั้งหมด 100,000 ออกไปยืนพักอยู่หน้าค่ายร้องท้าทายให้เกียงจูแยกับไต้เจียงกุนออกมารบกันเกียงจูแยไต้เจียงกุนรู้ว่าขงสวนมายืนหน้าม้าท้าทายอยู่อย่างนั้นก็โกรธจึงจัดอึ้งเทียนหัวกับอุนผุยให้คุมทหารคนละ 150,000 เป็นปีขวาบูกิจกะโลเฉียคุมทหารคนละ 150,000 ยืนเป็นปีกซ้ายส่วนเกียงจูใหญ่เองนั้นทำหน้าที่เป็นแม่ทัพขี่สู่ปุดเสียงถือกระบี่ยกออกมายืนอยู่ที่หน้าค่ายแลไปเห็นขงสวนขี่ม้ายืนอยู่มีรัศมี5สีปรากฏอยู่บนศีรษะเนี่ยภาพนึกว่าเหมือนกระรุ้งกินน้ำเลยนะครับก็ทำให้เกิดประหลาดใจจึงคิดว่าทหารคนเนี้ยต้องเป็นคนที่มีฤทธิ์แน่ๆทั้งฝ่ายขงสวนพอแลเห็นเกียงจูแยก็ร้องถามบอกว่าท่านนี่หรือชื่อว่าเกียงจูแยเกียงจูแยก็บอกเรานี่แหละเกียงจูแยขงสวนก็เลยบอกว่าท่านเป็นคนหาดีไม่ได้ไปพึ่งบุญพระเจ้าติวอ๋องพระเจ้าติวอ๋องก็เลี้ยงท่านโดยสุจริต ควรหรือกลับทรยศไปคิดการแต่งตั้งกีฮวดเป็นบูอ๋องตัวเป็นใต้เจียงกุนให้เกินบรรดาศักดิ์แล้วมีหนำซ้ำยกทหารมาจะตีเมืองจิ๋วโขอีกแล้วแมนรู้ตัวว่าตัวผิดแล้วก็เร่งยกกลับไปเสียโดยดีถ้ายังดื้อดึงอยู่เราจะตัดศีรษะท่านเสียวันนี้นะเกียงอยู่แย่พอได้ฟังดังนั้นจึงบอกว่าท่านเป็นคนหาสติปัญญาไม่ได้เจ้าแผ่นดินไม่เป็นธรรมแล้วหาควรจะตั้งอยู่ในสมบัติไม่เยี่ยงอย่างเนี่ยมีมาแต่ก่อนเหมือนพระเจ้าเงียวซุนเต้ผ่านสมบัติเมืองจิวโกอยู่จนแก่มีราชบุตรชื่อว่าตันจูเห็นว่าตันจูบุญน้อยหามีสติปัญญาไม่ได้ไม่ควรจะว่าราชการแผ่นดินจึงยกสมบัติให้แก่ซุนเต้เป็นขุนนางซุนเต้ก็ได้กินเมืองจนแก่มีบุตรชายชื่อว่าสะหยงก็หายกสมบัติให้แก่สะหยงไม่มอบสมบัติให้แก่ขุนนางที่ชื่อว่าฮูเต้ขุนนางฮูเต้ก็ได้กินเมืองแล้วยกสมบัติให้แก่ลูกชายชื่อว่าเต้ได้ครองสมบัติจนแก่จึงยกสมบัติให้แก่หลานชายชื่อว่าเกียรติอ๋องเกียรติอ๋องได้สมบัติแล้วหาตั้งอยู่ในความยุติธรรมไม่พระเจ้าเสียงทางเห็นว่าพระเจ้าเกียรติอ๋องไม่เป็นธรรมก็ยกไปตีเอาเมืองได้ครองสมบัติต่อกันมาหลายชั่วกษัตริย์จนถึงพระเจ้าติวอ๋องบัดนี้พระเจ้าติวอ๋องก็หาอยู่ในยุติธรรมไม่เราจะยกทหารมาจะตีเมืองจิวโขให้ต้องด้วยอย่างธรรมเนียมแต่ก่อนพอได้ฟังดังนี้ของสุนก็บอกว่าท่านอย่าเอาความแต่อ่อนมาพูดกลบลบความที่ตัวเองทำผิดอยู่เลยที่เราจะไว้มือท่านหาไม่ได้ว่าแล้วคงสวยก็ขับม้าจะเข้ารบกับเกียงจูแย่อังกิมเห็นข้าวก็ขับม้ายกออกมารบกับขงสวนขงสวนรบพลางจึงบอกว่าท่านหาสัตว์ซื่อต่อแผ่นดินไม่เราจะประหารชีวิตท่านเสียวันนี้อังกิมก็ตอบบอกว่าท่านนะมันเป็นคนหาปัญญาไม่ได้แต่หัวเมือง800เมืองก็มาคำนับพระเจ้าบูอองสิ้นซึ่งจะมาต่อสู้บัดนี้เหมือนเนื้อจะมาสู้กับเสือทหารทั้งสองฝ่ายก็รบกันเป็นสามารถว่าแล้วอังกิมก็โบกธงสัญญาให้ทหารนั้นล้อมเข้าไว้เป็นช่องประตูแห่งหนึ่งมีทหารถือธงยืนประจำอยู่อังกิมชักม้าหนีเข้าไปแอบที่ธงคอยทีอยู่ขงสวนเห็นเชิงอังกิมทำแบบนั้นก็หัวเราะแล้วก็ใช้รัศมีไปหุ้มเอาตัวอังกิมเข้ามาไว้ในค่ายอังกิมต้องรัศมีก็สิ้นสมประดีเหมือนคนนอนหลับขงสวนก็ขับม้าเข้ารบเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็ขับสู่ปุดเสียงออกต่อสู้เต็งจูขงก็ขับม้าเข้าช่วยเกียงจูแย่รบกันได้16เพลงเกียงจูแย่ก็ชักอาวุธชื่อว่าตาสินเปลี่ยนรูปเหมือนพระขันอาวุธอันนี้มีฤทธิ์ถึงข้าศึกจะซ่อนเร้นอยู่ถึงที่ไหนก็ฆ่าเสียได้ทั้งนั้นเกียงจูแย่คว้างไปหมายว่าจะฆ่าขงสวนขงสวนก็ใช้รัศมีนั้นไปยึดอาวุธนั้นไว้เรียกกันว่าไม่ได้มีการแพ้ชนะกันต่างก็พาทหารเข้าค่ายขงสวนให้เอาตัวของอังกิมไปจำเอาไว้เกียงจูแย่เสียอังกิมทหารเอกรวมทั้งอาวุธวิเศษก็เสียใจนักครั้นเวลากลางคืนก็จัดให้อึ้งเทียนหัวเป็นปีกซ้ายหลุยจินจูเป็นปีกขวาโลเฉียเป็นแม่ทัพจะไปปล้นค่ายคงสวนขณะนั้นมีลมพัดมาหมู่หนึ่งธงที่ปักไว้ในค่ายของสวนต้องลมก็สะบัดพัดม้วนเข้าเป็นนิมิตคงสวนเห็นประหลาดจึงจับยามดูก็รู้ว่าเวลาดึกวันนี้เกียงจูแย่จะให้คนมาปล้นค่ายขงสวนก็เลยสั่งให้โกแกหลิงคุมทหารกองหนึ่งรักษาประตูค่ายข้างซ้ายให้จิวศิลคุมทหารรักษาประตูทางฝั่งขวากองหนึ่งส่วนตัวของขงสวนนั้นคุมทหารคอยรบอยู่ที่ประตูกลางทั้งฝ่ายของเกียงจูแย่พอได้เวลาสองยามได้เลิกแล้วก็จุดประทัดสัญญาอึ่งเทียนหัว หลุยจินจูโลเฉียก็ยกออกจากค่ายพร้อมกันทั้งสามกองไปถึงหน้าค่ายของขงสวนกูแกเหลงก็ขับมาออกมารบกับอึ้งเทียนหัวทางด้านซ้ายจิวสินขับออกมารบกับหลินจินจูทางด้านขวาขงสวนก็ออกกลางรบกับโลเฉียหลุยจินจูกับจิวสินต่อสู้กันได้หลายเพลงหลุยจินจูได้ทีก็เอากระบองตีถูกจิวสินตกม้าตายแล้วก็ชักม้ามาช่วยโลเฉียรบกับขงสวนขงสวนก็ให้รัศมีนั้นไปหุ้มหอบเอาโลเฉียกับหลุยจินจูมาได้โกแกเหลงรบกับอึ้งเทียนหัวนั้นเทถุงวิเศษออกเป็นตัวพึ่งนับร้อยนับพันไล่ต่อยอึ้งเทียนหัวรวมทั้งสิงโตที่อึ้งเทียนหัวขี่สิงโตเจ็บก็สะดุ้งโดดหนีอึ้งเทียนหัวพลัดตกจากหลังสิงโตโกแกเหลงก็เอาทวนแทงอึ้งเทียนหัวตายแล้วก็ตัดเอาศีรษะของอึ้งเทียนหัวนั้นมาให้ขงสวนขงสวนก็ให้เอาศีรษะนั้นไปเสียบประจานเอาไว้ที่ประตูค่ายแล้วก็ให้เอาโลเฉียกับหลุยจินจูไปจำเอาไว้บรรดาทหารเมืองไซกีซึ่งแตกหนีไปถึงค่ายก็นำความที่เกิดขึ้นนั้นบอกให้เกียงจูหยาทราบว่าโลเฉียกับหลุยจินจูนั้นออกไปรบกับขงสวนและถูกขงสวนจับไปได้อึ่งเทียนหัวก็ตายในที่รบข้าศึกตัดเอาศีรษะไปเสียบเอาไว้ที่ประตูค่ายแล้วเกียงจูหยาพอแจ้งดังนั้นก็เสียใจนักนิ่งตะลึงไปอึ่งปุ่ยฮอพอรู้ว่าอึ่งเทียนหัวลูกชายตายร้องห่มร้องไห้พอหลำจงกวดเห็นอึ้งป่วยหอร้องไห้ก็บอกว่าท่านร้องไห้ทำไมไม่ต้องการแกโกเหลงฆ่าอึ้งเทียนหัวตายก็เพราะว่ามีตัวพึ่งวิเศษปล่อยให้ต่อยอึ้งเทียนหัวจึงเสียทีข้าพเจ้าจะบอกอุบายให้ท่านแก้แค้นโกแกเหลงเองอุบายที่ว่านั้นคืออะไรเรื่องนี้คงต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องวันนี้หมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคุณต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องศิลป์กันใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงป้องกันการปะทุอย่างต่อเนื่องบริเวณเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: แปะเจี๊ย
7: ะใต้โต๊ะ
6: สวย
7: สินน้ำใจ
6: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
7: ค่าหัวคิว
6: เงินทอน
7: ค่ารับรองและของขวัญ
6: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
7: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
6: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
1: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงป้องกันการปะทุอย่างต่อเนื่องบริเวณเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนขนย้ายสิ่งของออกนอกพื้นที่ขณะที่ศูนย์รับแจ้งเหตุรายงานจำนวนผู้บาดเจ็บรวม12ราย
8: ความคืบหน้าล่าสุดของเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ขณะนี้ภายในอาคารยังคงมีควันลอยฟุ้งออกมาแม้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายงานว่าภายในอาคารมีจุดความร้อนสะสมสูงสุด80องศาเซลเซียสกระจายอยู่ทั่วบริเวณจุดเกิดเหตุเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางขวางกั้นจุดสะสมความร้อนทำให้น้ำไม่สามารถผ่านเข้าไปดับเพลิงบริเวณจุดต้นกำเนิดความร้อนได้ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงได้ระดมกำลังฉีดน้ำเพื่อควบคุมอุณหภูมิบริเวณดังกล่าวไว้ต่อเนื่องควบคู่กับการใช้โดรนตรวจจับความร้อนบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเพื่อฉีดน้ำให้ตรงจุดป้องกันไม่ให้กลุ่มควันที่มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดเหตุเพลิงไหม้ปะทุซ้ำขึ้นอีกครั้งซึ่งสาเหตุที่กลุ่มควันยังคงพวยพุ่งเกิดจากสินค้าภายในคลองถมเซ็นเตอร์ส่วนใหญ่เป็นจักรยานไฟฟ้าและสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงกระดาษทำให้มีความร้อนสะสมเกิดขึ้นหากยังไม่มีการดับความร้อนจากจุดต้นกำเนิดขณะเดียวกันผู้ประกอบการกับประชาชนที่เช่าพื้นที่และอาศัยติดกับคลองถมเซ็นเตอร์บางส่วนทยอยขนของออกจากบริเวณจุดเกิดเหตุโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกทางนี้ปัจจุบันมีผู้ได้รับบาดเจ็บสะสมรวม12รายส่วนผู้มาลงทะเบียนประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐบริเวณวัดพระพิเดนรวมกว่า181รายจากผู้เสียหายเกือบ400รายปฏิพลสถาพมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการยกระดับระบบสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตพร้อมพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
9: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานยกระดับการสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติของจังหวัดสงขลาณศูนย์บริการ NT2 สถานีควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งระบบสื่อสารโทรคมนาคมถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะการเตรียมพร้อมของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลล์ไซต์เพื่อให้ระบบการสื่อสารสามารถให้บริการกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงเกิดสถานการณ์วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลล์บอสแคสซึ่งเป็นอีกกลไกสำคัญในการส่งข้อมูลและแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถเตรียมตัวรับรู้สถานการณ์และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสำหรับการยกระดับระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบแจ้งเตือนภัยในครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดสงขลารับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติโดยมุ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันท่วงทีผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิตรวจเยี่ยมโรงเรียนห่างไกลพร้อมเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก
10: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิตรวจเยี่ยม4สถานศึกษาได้แก่โรงเรียนนนท์ย่าคาหนองสะพิทยาคมโรงเรียนร่วมราชวิทยานุกูลโรงเรียนบ้านหนองกลางวิทยาและโรงเรียนบ้านหนองแซงเพื่อติดตามงานและรับฟังเสียงสะท้อนจากพื้นที่จริงซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลอย่างเท่าเทียมกันพร้อมเดินหน้าผลักดันการแก้ปัญหาด้านอาคารสถานที่และความปลอดภัยของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความสุขอย่างทั่วถึงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

ไม่ใช่ในหนังที่เขาจำลองเหตุการณ์หรือว่าสร้างจินตนาการแต่มันคือเรื่องจริงๆและใกล้ตัวเข้ามาทุกวันทุกวันสำหรับวันจะสิ้นโลกหรือว่าการจะต้องเจอภัยพิบัติมหาศาลแบบนี้ครับกำลังได้เพลิดเพลินอยู่กับข่าวที่น้องเนเน่ได้ไปเข้ารอบชิงแล้วก็ได้ระดับทองเนี่ยนะครับรางวัลโกลบัสเซอร์เนี่ยนะครับแล้วก็มีคอมเมนเตอร์ที่แบบระดับดังๆเมลบีเขาให้ข้อคิดแต่ละคิดคือให้ความเห็นคอมเมนต์แต่ละอันมันโดนจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ้อมน้อมถ่อมตนหลังเวทีดูนิ่งๆเฉยๆแต่ว่ามีพลังมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับกำลังดูเราก็ปลื้มปราบปลื้มอยู่กับเรื่องแต่งกายนะฮะแล้วก็ความเป็นไทยแล้วก็สิ่งที่น้องเขามีความสามารถเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่ธรรมดาลูกสาวแห่งโลกแล้วนะครับไม่ใช่แค่แห่งชาติแล้วก็พอผมคิดแล้วนะครับว่าจะต้องมีข้อมูลต่างๆที่ออกมาว่าเป็นเขาผมก็ถามน้องๆที่ห้องว่าอันนี้มันเรียกอะไรยังไงผ้าเป็นยังไงติตาทิตาหรืออะไรเนี่ยนะฮะที่เขาออกแบบแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรยังไงนะครับก็ค่อยๆออกมาเป็นข้อมูลซึ่งก็ไม่ธรรมดาที่อวดสายตาชาวโลกแล้วก็ทำให้โด่งดังไปทั่วโลกกับเรื่องของทั้งความอ่อนน้อมถ่อมตนวัฒนธรรมไทยแล้วก็การไหว้แล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมของเราที่มีหรือว่าเป็นของดีของบ้านเรานะฮะซอฟต์พาวเวอร์จริงๆนะครับสำหรับน้องเนเน่ก็ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นก็เห็นข่าวนี้นะฮะก็คือเรื่องของที่ทานน้ำแข็งนะฮะที่หักลงมาแล้วก็ถล่มลงมาเป็นน้ำสายน้ำพังพลูออกมานะครับมีผู้คนที่ทั้งเสียชีวิตแล้วก็สูญหายตอนนี้ยอดเข้าไปพุ่งเข้าไปเป็น600-700คนแล้วก็สูญหายนับพันคนก็คงจะไม่ไกลตัวอีกแล้วครับคิดว่าน้ำเรื่องน้ำที่จะล้นนะฮะแล้วก็มีเรื่องของเหตุการณ์ที่ต้องผสมกับน้ำท่วมก็คงจะต้องเตรียมกันเอาไว้นะครับผมก็60แล้วก็คงจะอีกไม่กี่ปีนะฮะอยู่รอดูลูกๆเขาบอกว่าลูกสาวเขาก็ที่เรียนปริญญาโทต่อทางด้านสถาปัตย์เขาบอกว่ากรุงเทพจมแน่นอนพ่อนะฮะจมน้ำแน่นอนแต่อีกกี่ปี10ปี20ปีไม่รู้แต่เขาบอกไว้อย่างนั้นว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่แท้จริงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนต้นตรีในคืนวันเสาร์ผมบินยนต์รุ่งสมัยในสภาพอาการย่ำแย่นะฮะไปฉีดไข้หวัดใหญ่จากที่หมอยุรกรรมได้นัดแล้วเราเลื่อนนัดมาถึง2ครั้งคุณหมอดูเอาก็เลยต้องไปหาแล้วก็หมอก็ฉีดวัคซีนให้นะฮะได้เรื่องเลยครับทั้งไอทั้งไอทั้งไข้ทั้งโอ้โหมาหมดทุกอย่างครับก็มาสภาพแบบแย่เลยนะฮะก็อ่านข่าวมาตอนนี้ต้องให้น้องชโลธรนะฮะก็จัญญาอยู่เป็นแทนเพราะว่าไปไม่ไหวจริงๆเพราะฝนมันตกด้วยแล้วก็หลังจากไปส่งลูกสาวเขาไปสอนต่อที่สถาบันการติวของเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเขาก็ได้หารายได้ช่วยจุนเจือครอบครัวของเราผมก็เลยไปไม่ไหวนะฮะฝนตกแล้วก็ไอมากเป็นปวดหัวก็เลยต้องขอมาพักแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อยๆฟื้นขึ้นนะครับแล้วก็จะจัดรายการกันไปแต่คงจะอยู่ในสภาพแบบนี้นะฮะกันไปไอไปจัดไปในคืนวันเสาร์3 ทุ่มเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับในคืนวันนี้4 ทุ่มติดตามทนดนตรีไลฟ์ในการนำเทปบันทึกการแสดงมาออกอากาศที่ช่อง NBTนะฮะช่อง11 NBT ในช่วง4 ทุ่มนะครับทุกวันเสาร์ก็คือวันนี้กับ3พี่น้องบนเวทีเดียวกันก็อย่าลืมติดตามนะครับสำหรับใช่เลยขอให้เหมือนเดิมกับรักปอนๆที่เป็นเทปบันทึกไว้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาไทยธนาวุฒินะครับกบไมโครแล้วก็อินบูโดกัน4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มก็จะออกอากาศกันเดือนละ2 เสาร์นะครับต้นเดือนเสาร์จนช่วงปลายเดือนถึงต้นเดือนนี่แหละครับแล้วก็นำเสนอกัน1 ชั่วโมงส่วนทางภาคของวิทยุก็ฟังกันได้ครับหลายช่องทางนะฮะแล้วก็ทางคุณเมฆขันแก้วก็ส่งเรื่องของการลิงก์ทางการรับฟังรายการทางออนไลน์ได้ด้วยก็ทั่วประเทศที่จะรับสัญญาณของทนดนดนตรีก็ทุกช่องทางนะครับ0816346452ก็
คือหมายเลขโทรศัพท์ที่จะได้สื่อสารกัน0816346452แล้วก็ในไลน์ของทนดนตรีและทาง Google Form ที่ขอเพลงมาโดยช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินนาอิทยานักเดินทางก็ได้ส่งเพลงกันมาให้แล้วจากองค์การแช่งน้ำวงตะวันพี่ปุ้มพงผมสนิทวงนันทยาได้เขียนขึ้นก็เป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้นะบ้านเมืองของเราหรือว่าบ้านเมืองอื่นๆหรือแม้กระทั่งประเทศที่เขาได้ประสบกับเหตุการณ์ทั้งที่เนปาลที่จีนที่เบตและก็อีกหลายๆที่ที่กำลังเกิดขึ้นโลกสมมติครับ

0: รักพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าของเจ้าหรือไม
1: ่ศรัทธาของท่านความเชื่อของท่านก็เป็นของท่านความเชื่อของเราศรัทธาของเราก็เป็นของเรา

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:36 นครับนักเดินทางของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมวินโยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงคนปากบาราที่แฮมเมอร์นำมาร้องจากงานของจันไข่มาริโฮน่าก็ทางเลือกของจิตวิญญาณนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่ทั้งผู้แสวงบุญไปต้องการจะไปในพื้นที่ที่เขาถือได้ว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพื้นที่ที่ว่าเป็นเขาไกรลาดแล้วก็เป็นพื้นที่ที่หลายคนก็ได้เคยขึ้นไปที่นั่นกันนะครับก็ธรรมชาติก็กำหนดไว้ทุกอย่างถ้าเราไปฝืนไปบิดเพี้ยนไปทำอะไรที่ฝืนธรรมชาติทุกอย่างก็อย่างที่เห็นไม่พังราบไม่มีชิ้นดีทั้งนั้นเลยไปสร้างอะไรไว้ต่างๆไว้ก็จะพังคลื่นลงมาหมดจากสิ่งที่ธรรมชาติได้มาเอาคืนทุกอย่างก็สูญสลายมาลายไปแล้วก็ต้องมีผู้ที่ต้องสูญเสียชีวิตจำนวนมากเลยในช่วงเวลาเพียงแค่พริบตาเดียวนะฮะเราเดินทางกันด้วยบทเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติต่างๆแล้วก็

30ปีสืบนาคเสถียรพวกเรารีบตอบรับทำโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเลยการได้เขียนเพลงให้คุณสืบถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งจากนั้นคุณจี๊ดได้มอบกลอนมาให้บทหนึ่งถือว่าเป็นวรรคทองของเพลงนี้ก็ว่าได้เราได้นำวรรคนี้วางตรงหัวใจของเพลงก่อนแล้วจึงค่อยๆเขียนส่วนอื่นมาประกอบจนจบเพลงแล้วก็ได้ปั๊มจากไททันโปรดักชั่นเฮาส์อาสามาทำเอ็มวีให้ซึ่งต้องทั้งบุกป่าฝ่าดงทั้งเอามาทำในสตูดิโอเพื่อให้ได้ภาพที่สวยและให้ความรู้สึกจนเสร็จออกมาเป็นเพลงคนเฝ้าป่าแด่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าและคุณสืบนาคเสถียร

0: นั้นมีพื้นดิน
1: พระเจ้าจะรักษาไว้ซึ่ง
2: ทรัพยากรป่ามัด
3: และตัดป่า
4: ไว้เป็นมรดกตกทอด
5: แก่ลูกหลาน
6: สืบต่อไป
7: ข้าพเจ้า
8: ข้าพเจ้า
9: ข้าพเจ้า
10: จะรักษาไว้
11: จะรักษาไว
12: ้ซึ่งทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
13: ป่าไม้และสัตว์ป่า
14: ไว้เป็นมรดก
15: ไว้เป็นมรดกตกทอด
16: แก่ลูกหลาน
17: แก่ลูกหลาน
18: สืบต่อไป
19: สืบต่อไป
5: สืบต่อไป
10: สืบต่อไป

วันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแคะฟันบ้างก็ช่างมันไม่ต้องไปเครียดกับมัน

3:48 PM ช่วงท้ายของทนดนตรีคืนวันเสาร์ผมพินจะรุ่งสมัยทีมงานของเราคุณคงศักดิ์สายวงคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธนกิจนักการจันทร์วัฒน์วงสว่างสุเกียรติแท้มณีมณิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัดดิศรินเทพหัสดินนายกิยาทั้งน้อยนักเดินทางและคุณบุญประกอบอบกิจควบคุมเสียงนะครับก็เดินเข้าป่าผมก็ตั้งใจว่าจะเดินเข้าป่าวันที่31-1 กันยายนจะไปร่วมงานระลึก36 ปีสืบนะครับเสถียรที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งซะหน่อยแต่ว่าดูนะสมักสะบอมเรื่องไข้หวัดนี่เดี๋ยวต้องพักให้เต็มที่นะฮะอยากจะเข้าไปในป่าสักรอบหนึ่งก็ตามบรรยากาศนะฮะคิดถึงทั้งเรื่องของการระลึกวิสืบแล้วคิดถึงเจ้าหน้าที่แล้วก็คิดถึงธรรมชาติมันเข้าไปแล้วมันก็มีพลังนะไม่รู้จะพูดยังไงมันมีพลังนะครับก็จะมีงาน31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับเขาเปิดพื้นที่เป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะโดยปกติจะไม่ได้ให้เข้าไปให้ประชาชนเข้าร่วมงานรำลึกได้ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และร่วมกันดูแลรักษาความสงบความปลอดภัยตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าโดยมีข้อปฏิบัติดังนี้ครับงดใช้เสียงดังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดห้ามออกนอกพื้นที่หรือเส้นทางที่กำหนดสำหรับการศึกษาธรรมชาติห้ามขีดเขียนทำลายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในพื้นที่ห้ามบินอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นห้ามเก็บพันธุ์พืชดอกไม้หรือทรัพยากรธรรมชาติออกจากพื้นที่และโปรดขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวังเนื่องจากอาจมีสัตว์ป่าข้ามถนนไม่อนุญาตให้กางเต็นท์หรือพักแรมภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับก็ขอความร่วมมือทุกท่านร่วมกันรักษาความสงบความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของธรรมชาติเพื่อการจัดงานรำลึก36 ปีสืบนาคาเสถียรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าน้อยที่สุดร่วมรำลึกผู้พิทักษ์ป่าด้วยการเคารพธรรมชาติและร่วมกันดูแลพื้นป่าให้คงอยู่สืบไปสำหรับที่ท่านที่สนใจการเดินทางศึกษาธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งก็ลงทะเบียนที่จุดประชาสัมพันธ์ที่อาคารส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าหรือสอบถามรายละเอียดที่เพจเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งกันได้นะครับห้วยขาแข้งไวล์ไลฟ์อะไรนะซันชูรี่นะฮะซันชูรี่ก็เว็บไซต์ก็ facebook.com นะฮะ /profileโดยเพจถ้วยขาแข้งก็ได้นะครับจะเปิดให้ศึกษาธรรมชาติในวันที่31 สิงหาคม5 รอบนะครับก็คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านของเสือเวลา9 นาฬิกาแล้วก็10 นาฬิกาและ13:30 นาทีเส้นทางศึกษาธรรมชาติหินแดงเวลา10 นาฬิกาและ13 นาฬิกาวันที่1 กันยายน5 รอบมีศึกษาธรรมชาติบ้านของเสือเวลา9 นาฬิกา10 นาฬิกาและ13:30 นาทีเส้นทางศึกษาธรรมชาติหินแดงเวลา10 นาฬิกาและ13 นาฬิกานะครับก็จะมีพิธีรำลึกในช่วงวันที่1 กันยา 31 สิงหาดีนะฮะก็จะมีชมนิทรรศการการอนุรักษ์เดินศึกษาธรรมชาติประชุมเครือข่ายชุมชนรอบผืนป่าห้วยขาแข้งการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่กันชนรอบเขตห้วยขาแข้งที่อาคารอนุสรณ์สืบนาคาเสถียรนะครับช่วงเย็นมีดนตรีอะคูสติกจากเครือข่ายอนุรักษ์และคุยตั้งวงคุยเรื่องเล่ามรดกโลกโดยเจ้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าวันที่1ก็มีพิธีสงฆ์ทำบุญที่ส่วนกุศลที่อนุสรณ์สารสืบนาคาเสถียรในเวลาหายไปแล้วเดี๋ยวนะครับในเวลา7 นาฬิกา8 นาฬิกามอบทุนการศึกษาทุนสืบเจตนารักป่าห้วยขาแข้งแล้วก็วางพวงหรีดลำลึกในเวลา10 นาฬิกานะครับก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้ในวันที่31 และ 1 กันยายนลำลึก36 ปีสืบนาคาเสถียรเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกันครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่เกินความจุรอรับฝนรอบใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเร่งตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่เกินความจุเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกเข้ามาเติมพร้อมให้จังหวัดที่เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเฝ้าระวังจนถึงวันที่2กันยายนนี้
7: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ติดตามประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ฝนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรน้ำและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยต้องรับมือน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักต่อเนื่องและมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมที่อาจก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในระยะนี้จนถึงวันที่2กันยายนนี้รวมถึงติดตามแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดโดยสทนช.ได้ประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดดังกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้กลไกท้องถิ่นเตรียมแผนปฏิบัติรับมือได้ทันต่อสถานการณ์ควบคู่กับบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่มีปริมาณน้ำมากในพื้นที่ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคตอนออกซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักด้วยการปรับเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณฝนที่จะเข้ามาเติมตลอดฤดูฝนพร้อมเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างจึงกำชับให้หน่วยงานและท้องถิ่นที่รับผิดชอบเร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของตัวอ่างเก็บน้ำควบคู่กับเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบโครงการก่อสร้างต่างๆไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเพื่อให้การไหลของน้ำลงสู่ลำน้ำสายหลักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนโครงการโรงพยาบาลวัตถุดิบสินค้าเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานสู่ระบบอาหารของโรงพยาบาลยกระดับความปลอดภัยตั้งแต่แหล่งผลิตถึงมื้ออาหาร
8: นายรัฐคลังแสงที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุขร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยคือเป็นการยกระดับความร่วมมือขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลให้มีความเชื่อมโยงตั้งแต่เกษตรกรและแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานไปจนถึงผู้ป่วยญาติบุคลากรและผู้รับบริการในโรงพยาบาลที่จะเป็นการส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมประสานงานและขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจัดหาแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรตามมาตรฐานสำหรับโรงพยาบาลรวมถึงเชื่อมโยงและเผยแพร่ข้อมูลวัตถุดิบตามมาตรฐานตลอดห่วงโซ่ผ่านโครงการโรงพยาบาลวัตถุดิบสินค้าเกษตรปลอดภัยขณะที่กระทรวงสาธารณสุขจะร่วมกำหนดนโยบายแนวทางและมาตรฐานการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยไปยังโรงพยาบาลในสังกัดส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพัฒนาความรู้แก่บุคลากรชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐอุตตราขันธ์ทางตอนเหนือของอินเดียเพิ่มการเฝ้าระวังทานน้ำแข็งในพื้นที่เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่บริเวณเทือกเขาหิมาลัยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมาดันคาวชิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจัดการภัยพิบัติของรัฐอุตตราขันธ์ทางตอนเหนือของอินเดียตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาหิมาลัยที่ระบุว่าทางการรัฐอุตตราขันธ์สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการเฝ้าระวังทานน้ำแข็งและทะเลสาบทานน้ำแข็งในพื้นที่กว่า 1,260 แห่งหลังเกิดเหตุทานน้ำแข็งขนาดใหญ่พังถล่มจนทำให้เกิดกระแสมวลน้ำโคลนและเศษซากปริมาณมหาศาลไหลทะลักลงมาอย่างพื้นที่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสุวาของเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายและเสียชีวิตอย่างน้อย600รายทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าธารน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของประชากรเกือบ 2,000 ล้านคนกำลังละลายอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดเหตุภัยพิบัติที่ไม่สามารถคาดการได้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

เมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วอาจารย์ไข่มาริโอน่าโทรมาก็ช่วงนี้จะโทรหาบ่อยเรื่องศิลปินที่ได้อยู่ในสายทานของบทเพลงวิชีวิตใต้ดินต่างๆอย่างเช่นเมื่อคราวที่แล้วก็ถามถึงเพลงของครูสันคราวนี้ถามถึงเพลงของพี่ตุ๊กแคริออนแล้วก็เพลงแกดีๆหลายเพลงก็ถามเรื่องว่าใครดูแลหรือกสิทธิ์นะครับแล้วก็ถามถึงเรื่องภรรยาเขาบอกว่าก็ตอนนี้เรื่องลิขสิทธิ์คงจะต้องไปที่ทายาทนะครับเดี๋ยวผมก็ลองประสานให้ว่าลูกสาวของทางพิทุเนี่ยนะครับยังมีทายาทโดยธรรมดังเรื่องของเพลงลิขสิทธิ์ต่างๆนี้หรือไม่นะฮะหรือว่าจะขายให้เป็นทางบริษัทค่ายเพลงไปหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันกลับมาชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ครับผมพิโยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกลิ่นควบคุมเสียงเพลงของแคลิออนหลายเพลงครับที่เคยเปิดทั้งตอนช่วงที่พี่ตุ๊กแหววได้ทำเพลงกันอยู่แล้วก็เคยเล่นดนตรีที่ร้านตรงแถวสนามเป้านะฮะจำร้านตรงนั้นไม่ได้ชื่อร้านอะไรตรงข้ามสนามเป้าเนี่ยมีร้านเล็กๆเป็นลงรถเมล์ปั๊บก็เข้าร้านได้เลยนะฮะก็แต่เล่นโฟกอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็เคยเชิญมาออกอากาศทางทนดนตรีอะคูสติกด้วยในช่วงปีแรกครับเมื่อสักครู่ที่เปิดเพลงบอกของอาจารย์ไว้ศักดิ์สิริมีสมสืบที่เป็นอัลบั้มที่ทำงานในกลุ่มสิ่งแวดล้อมพยุหะก็เลยนึกถึงพิตุกด้วยแล้วที่อาจารย์ไข่โทรมาด้วยก็เลยเลือกนำมาต้นชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันนี้กับเพลงเพื่อชีวิตทาง0816346452หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0816346452แล้วก็ทาง Google Form ที่ช่างน้อยนักเดินทางได้ส่งเพลงเข้ามาให้แล้วสำหรับท่านที่ขอเอาไว้ท่านละส่งเพลงทั้งไลน์ของทนดนตรีกันด้วยครับก็อยู่กันไปจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ส่วนทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก็เริ่มออนแอร์แล้วสำหรับทนดนตรีไลฟ์เทปบันทึกการแสดงเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมากับไทยธนาวุฒิอินบุรกันและกบไมโครก็ติดตามกันได้นะครับทางวิทยุก็ FM 92.5 MHz ทางทีวีก็ NBT นะฮะก็ติดตามกันทุกช่องทางจะมีช่องทางไหนอื่นอีกออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับที่คุณเมฆก็ส่งกันมาก็ผมก็ส่งต่อไปให้กับทางเครือข่ายทางในไลน์ของทนดนตรีเพื่อที่จะรับฟังออนแอร์กันได้ด้วยเพลงที่คุณขอมานะครับเพลงเหงาครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตอนนี้หลายดวงใจก็หลายดวงใจก็ละเหี่ยทั้งที่ปัวทั้งที่พ่อค้าแม่ค้าตลาดคลองถมที่ไฟไหม้ก็มันเป็นความผูกพันนะร้านค้าอะไรผมก็เคยเดินบ่อยๆตั้งแต่สมัยตัวนั้นก็ซื้อเทปที่คลองถมซื้อเครื่องไฟฟ้าซื้ออะไรต่างๆที่นั่นซื้อข้าวของจิปาถะที่ก็ที่ไหนไม่มีที่นั่นมีนะฮะก็วันนี้ก็ไฟไหม้อะต้องหมดเนื้อหมดตัวกันหลายท่านที่ในสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่กันอยู่ตอนนี้ก็ยังต้องย่ำแย่กันนะครับพี่อีกก็ไม่รู้จะทำยังไงหัวใจมันละเหี่ยก็ขอให้ได้พลิกฟื้นเดินทางกลับมาให้ได้ให้สุดนะฮะก็อย่างไรก็ขอให้มีความหวังแล้วก็ให้มีกำลังใจครับย้ำที่เราต้องดูแลหัวใจแล้วก็ดูแลผู้คนที่ประสบเหตุต่างๆไม่ว่าจะทั้งน้ำท่วมนะฮะแล้วก็ทั้งไฟไหม้แล้วก็รวมไปถึงพี่น้องที่สูญหายกับเหตุการณ์ที่น้ำถล่มที่เนปาลแล้วก็ที่ทางทิเบตนี่นะครับส่งกำลังใจกันนะฮะมีผู้ฟังส่งเข้ามาบอกคุณโอ883417ถึงข่าวสารวันพรุ่งนี้ที่อาจารย์ไข่จะไปร่วมร้องบุ่งร้องเพลงวาดศิลป์กินขนมจีนเหรอฮะให้น้องบีบีผู้ที่ร่วมเสียสละเพื่อส่วนรวมกลุ่มของเราตลอดมาสถานที่จัดงานแม็กทีน10โมงถึง5โมงเย็นผู้เสียสละนัดกินขนมจีนแจมเวิร์กช็อปเออมีอาจารย์ไข่ด้วยพรุ่งนี้ทั้งสาย5ขอเชิญพี่น้องชาวหอไตรและผู้ที่สนใจนะครับตรงสาย5ดีฮะจะไปกินขนมจีนด้วยเนาะรู้จะหายหวัดเดี๋ยวหวัดไปเผยแพร่เขาอีกไหมเอาไอโขกเลยปวดหัวไอจนปวดหัวนะครับคุณเลขาเนี่ยนะอยู่ไหนอ่ะเลขาส่งมาคุณโอชาอยู่บ้านม่วงกองตำบลพังลาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาที่กำลังเตรียมตัวสำหรับต้อนรับคณะรัฐมนตรีและนายกที่จะไปประชุมสัญจรนอกสถานที่ในอาทิตย์หน้านี่นะครับอังคารหน้าคุณมนบางนาบอกหายไปนะคะพี่โยอย่าลืมกินน้ำเยอะๆพักผ่อนเยอะๆบายเหมียวบอกพักผ่อนเยอะๆครับวุฒิเมืองนนท์ก็ฟังอยู่ขอบคุณมากครับคราวนี้คงจะติดตามชมทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กับถนนดนตรีไลฟ์นะครับงั้นทางวิทยุก็เปิดเพลงของไทยธนาวุฒิบ้างก็แล้วกันนะครับน้ำตาลาใสครับ

16:45 นะครับเพลงที่คุณขอมาแม่พ่อร้องห่วงใยจังหวัดแพร่แล้วผมก็ไปเถียงเขาว่าเป็นของเคียสผมเข้าใจว่าเป็นเพลงอ๋ออีกเพลงหนึ่งคือคิดอะไรสักห่วงใยอีกเพลงหนึ่งจริงของหนูพีเตอร์จริงๆไปเถียงเขาอีกนะฮะสมองเริ่มอย่างเงี้ยครับ60แล้วเริ่มจำได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับใครยืนตังไปนี่จำได้หมดนะแล้วก็ลูกแม่ของลูกสันนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังติดตามงานเพลงต่างๆของทางศิลปินที่ให้กับอาจารย์ไข่เพราะว่าอาจารย์ไข่กำลังหาเพลงดีๆมาร้องแน่ๆเลยทั้งของครูสันทั้งของพี่ตุ๊กแคลิออนครับดีครับจะได้คนจะได้ติดตามแล้วก็ได้รู้จักว่าเพลงดีๆหลายเพลงของเพื่อชีวิตนั้นยังมีอีกเยอะเลยเหมือนกับเพลงที่ครูสันยังไม่ได้ทำแล้วเป็นบทกวีของพี่จี๊ดจิรนันท์ที่ทางลูกสาวนะฮะคนเล็กก็คือต้องฮาร์ปส่งมาให้ว่าใช่ลายมือใช่บทกลอนบทกวีของพี่จี๊ดหรือเปล่าก็เลยส่งมาให้พี่จี๊ดดูตอนนี้ผมก็เลยเป็นเหมือนสื่อกลางให้กับศิลปินทุกท่านเลยนะครับก็ดีเหมือนกันนะฮะช่วงจะได้ไม่อัลไซเมอร์วัยใกล้เกษียณวัยเกษียณแล้วนี่นะครับหลังเดือนกันยายนนี้นะครับก็ถามเรื่องดนตรีไลฟ์จะมีต่อไปหรือยังไงหรือไม่ยังไงเนี่ยก็ตอบไม่ได้หรอกครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องรอคอยนะฮะบางอย่างอยู่ที่จะทำให้เราเดินทางกลับมาได้หรือเปล่านั้นก็ต้องรอคอยกันต่อไปครับแต่เราได้ทำหน้าที่ของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะอําลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงที่ผ่านมากับดนตรีไลฟ์ที่อําลาโดยท่านไข่มาริโอน่ากันไปเพลงที่คุณขอมาแล้วบอกฟังอยู่ที่เขาใหญ่อากาศดีนะฮะฝนฟ้าตกแล้วก็ธรรมชาติถ้ามีฝนลงมาเนี่ยเขาสดชื่นต้นไม้ใบหญ้านี่เวลาเขาได้น้ำมีฝนตกเนี่ยดูได้เลยนะครับเขามีชีวิตนะฮะมีชีวิตจริงๆแล้วก็ชื่นใจจริงๆเวลาที่กลิ่นของดินหรือว่าน้ำชะไปที่ดินแล้วก็มีกลิ่นของดินโชยขึ้นมาแล้วถ้าก็เราอยู่ในบรรยากาศที่เราซึมซับกับธรรมชาติเหล่านี้นะฮะก็ปิดท้ายไว้นะครับด้วยเพลงเขาใหญ่ที่คุณขอมาเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

ความเขางามที่สุดบนผืนแผ่นดินทินอาศัยเพียงแห่งเดียวมีอยู่ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเท่านั้นสมันตัวสุดท้ายถูกยิงที่ทุ่งรังสิตและหมดไปจากโลกตั้งแต่ครั้งนั้นเราเพียงหวังว่าจะไม่มีสัตว์ป่าตัวต่อไปต้องสูญพันธุ์อย่างไร้ค่าเช่น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรุงเทพมหานครปรับแผนจัดการจุดความร้อนคลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: กรุงเทพมหานครปรับแผนจัดการจุดความร้อนคลองถมเซ็นเตอร์หลังพบโครงสร้างเสี่ยงถล่ม
6: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ใช้โดรนตรวจจับความร้อนสำรวจพื้นที่เป็นระยะแต่ต้องหยุดปฏิบัติการชั่วคราวในช่วงฝนตกหนักขณะที่ภายในอาคารยังมีความร้อนสะสมสูงแม้สถานการณ์จะยังไม่ลุกลามขยายวงกว้างจากการประเมินพบยังมีจุดความร้อนภายในอาคารที่รถแบคโฮและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากมีซากวัสดุทับถมจำนวนมากประกอบกับโครงสร้างเหล็กภายในอาคารพังถล่มและเกี่ยวรั้งกันอยู่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเคลื่อนตัวหรือพังถล่มหากรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายด้วยแรงมากเกินไปอาจทำให้อากาศเข้าไปเพิ่มและกระตุ้นให้จุดความร้อนปะทุขึ้นอีกครั้งรวมทั้งกระทบต่อเสถียรภาพของโครงสร้างโดยรวมทีมประเมินสถานการณ์จึงต้องปรับแผนการปฏิบัติงานโดยพิจารณาวิธีการตัดและรื้อโครงสร้างอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้สามารถเข้าถึงจุดที่มีความร้อนสูงได้อย่างปลอดภัยโดยจะประเมินการใช้โดรนและเครื่องจักรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่พร้อมย้ำว่าความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจุดทำมาตรฐานพันรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3พร้อมย้ำจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จะเป็นโอกาสดีช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที
6: ่นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3ชิงถ้วยพระราชทานณคลองสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่าการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีครั้งนี้เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งการแข่งขันเรือยาวเป็นกิจกรรมที่สร้างความรักความสามัคคีและสะท้อนวิถีชีวิตของประชาชนที่ผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนานสำหรับคลองสำโรงเป็นพื้นที่สำคัญที่จังหวัดสงขลาได้คัดเลือกให้ดำเนินการฟื้นฟูภายใต้กิจกรรม1ตำบล1แหล่งน้ำ ื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี2567ดังนั้นการจัดแข่งขันเรือยาวจึงเป็นการยกระดับประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่สำหรับการที่จังหวัดสงขลาได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้นำเสนอศักยภาพของจังหวัดสงขลาทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยววัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ติระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจเข้มผู้ประกอบการค้าพืชไร่กระจายเป็น8สายตรวจเพื่อคุมเข้มการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ให้เอารัดเอาเปรียบเกษตรกร
7: จังหวัดเพชรบูรณ์เดินหน้ากำกับดูแลรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกรและป้องกันการเอารัดเอาเปรียบในการซื้อขายผลผลิตนายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานช่างตวงวัดภาคเหนือและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดชุดสายตรวจพิเศษลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบ่งเป็น8สายตรวจกระจายตรวจสอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดผลการตรวจสอบผู้ประกอบการจำนวน162รายพบการกระทำความผิด13รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับแล้ว13รายรวมเป็นเงิน 155,000 บาทโดยความผิดส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวัดความชื้นเครื่องชั่งน้ำหนักและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมแก่เกษตรกรเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ิ่งแรกที่เข้ามาในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นเราก็เลือกไปมองเอ๊ะเด็กคนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ช็อปดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพากำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้หินอ่อนมันยาวอะนะพอก็เดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะหันไปดูก็ตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะการเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไปสักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมาว่าพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือดีว่าเรียกพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าเอ๊ะกูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื้อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งกันอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกแล้วเข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะแต่ผมไม่จบปรากฏว่ากลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่เพื่อไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงษ์เทพกับโดยชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

มีไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับต่อไปนี้ก็ที่เห็นในภาพทั้งข่าวทั้งเรื่องราวต่างๆก็ได้เห็นเป็นประจักษ์กันอยู่แล้วนะครับจะทำยังไงได้นะฮะสักครู่ก็ทางผู้ฟังก็โทรมาทาง0816346452บอกว่าก็เห็นภาพเห็นแล้วก็ตกใจมันต้องเป็นอย่างนี้แหละครับเพราะว่าเราสะสมในการทำลายธรรมชาติกันมาเนิ่นนานแล้วนะฮะอันนี้เขาก็ถึงเวลามันเป็นอย่างนี้แหละครับอย่างเช่นที่รองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุขพราทิตย์ท่านประเมินความเสี่ยงรอบใหม่หลังทานน้ำแข็งถล่มความสูง 1,200 เมตรเนี่ยจับเวลา10วินาทีนั่นคือเวลาทั้งหมดที่คนอยู่ข้างล่างมีน้ำแข็งร่วงลงมาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาที10วินาทีกินระยะทาง200เมตรคนที่จะรอดต้องวิ่งเร็วกว่านักวิ่งลมกรดระดับโลก2เท่าซึ่งไม่มีมนุษย์คนไหนทำได้ก็เตือนในสิ่งที่ตามมาหลังที่ภูเขาถล่มมาเศษหินเศษน้ำแข็งไหลลงไปอุดลำน้ำกลายเป็นเขื่อนที่ไม่มีวิศวกรคนไหนออกแบบตอนนี้เกิดทะเลสาบใหม่แล้วกว่า40แห่งรอบเทือกเขาฮิมาลัยระดับน้ำสูงขึ้นทุกวันไม่มีใครรู้ว่าจะแตกวันไหนรู้อย่างเดียวว่าจะแตกแล้วก็จีนส่งโดรนขึ้นบินและเฝ้าเนปาลเราทำได้แค่รอแต่ภาพระยะยาวหนักกว่าน้ำท่วมเฉียบพลันทานน้ำแข็งคือถังเก็บน้ำของทั้งทวีปเมื่อถังรั่วจนหมดต้นน้ำโขงและต้นน้ำสระวินจะลดลงไปตามลำดับเหมือนแม่น้ำดานูบเหมือนแม่น้ำไรที่วันนี้แห้งจนเรือสินค้าวิ่งไม่ได้ไทยจะรับแรงกระเพื่อมยาวไปถึงปี2027วันนี้เรากลัวว่าน้ำจะมาเร็วไปเกินไปอีกไม่นานเราก็กลัวว่าจะกลัวว่ามันจะไม่มาอีกเลยนะฮะก็นี่แหละครับสภาวะของโลกในยุคปัจจุบันนะฮะชีวิตสัมพันธ์ที่เรื่องนำมาในต้นชั่วโมงสุดท้ายคนทนดนตรีของพี่โยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบโอเกลินควบคุมเสียงทั้งไลน์แล้วก็ทาง Google Form นะฮะแล้วก็ทั้งในที่ติดตามทางออนไลน์ก็ติดตามทนดนตรีได้อันนี้ก็จบไปแล้วสำหรับทนดนตรีไลฟ์เทปบันทึกการแสดงที่นำบรรยากาศมาฝากกันทุกคืนวันเสาร์ยังมีต่ออีกเสาร์หน้าอีกหนึ่งเทปสำหรับศิลปินแต่ละท่านที่มาในเดือนละครั้งที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์ที่วิภาวดีรังสิตและมีให้ชมดูเป็นประจำทุกเดือนแต่ตอนนี้ก็ได้อำลากันไปก็เหลือแต่เทปบันทึกที่ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้บันทึกไว้แล้วก็นำมาออกอากาศกันขอบคุณน้องโอทีมผลิตทุกท่านด้วยที่ตัดต่อแล้วก็ให้พิธีกรทรงลุงนี้เข้ามาทำหน้าที่นะครับก็หลังจากเกษียณแล้วก็ต้องไปทำหน้าที่ตรงนี้คงจะเข้ามาเดือนละครั้งสองครั้งนะครับเพื่อบันทึกรายการที่ยังไม่ได้ออกอากาศออนแอร์อยู่ก็จะมีเป็นประจำทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับก็จะมีเพลงเพื่อชีวิตที่เป็นบรรยากาศในการแสดงสดที่เราบันทึกเอาไว้มาถ่ายทอดให้คุณในทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2ส่วนของทนดนตรีภาควิทยุเนี่ยก็จะมีเทปบันทึก3ชั่วโมงเต็มเดี๋ยวเรารอเทปไอ้ตอนนี้ของไข่อาจารย์ไข่แล้วเหรอของเราออกอากาศอะไรคุณเมฆเราเหลืออะไรอีกที่ผ่านมานั้นออกคาราบาวไปแล้วใช่ไหมก็เหลือแต่มาริโคน่าสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวต้นเดือนหน้าต้นเดือนกันยากันแล้วกันนะครับครับเดินทางกันในช่วงสุดท้ายของทนดนตรีกับเพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติอีกช่วงเวลานี้นะครับกาวาวและลุงฟางครับ

ครอบครัวของผมมีบ้านพักอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายเป็นบ้านพักคนงานอยู่ติดกับโรงเก็บศพในโรงพยาบาลคนแถวนั้นเขาเรียกโรงเก็บศพว่าโรงเย็นเพราะฉะนั้นเด็กในโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อนๆก็จะล้อว่าพวกผีโรงเย็นผมเขียนเพลงนี้ขึ้นมาตอนเรียนหนังสืออยู่ชั้นป.6เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรบางอย่างแบบเด็กๆก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาชื่อเพลงผีโรงเย็น

การประมาณนั่งมองจอแล้วไม่พูดซะอย่างนั้นนะคือมันสตันแบบหลับในเพราะยาที่กินเรื่องไข้หวัดนี่มันเหมือนกดประสาทโดยเฉพาะเรื่องการไอเนี่ยฮะที่เราจะต้องกินยาแล้วมันคำว่ามีความรู้สึกมันจะให้เราพักอย่างเดียวก็เลยเหมือนประสาทไม่ไปมองมองกำลังดูว่าจะทำอะไรต่อไปอะไรเงี้ยนะครับต้องขออภัยด้วยก็เลยเพลงต่อเนื่องแล้วกันนะฮะสำหรับเพลงที่ขอมาจากปทุมผีโรงเย็นแล้วก็ที่ขอมาในไลน์นะครับดร.ณรงค์ชูศรีชัยที่บอกว่ายามค่ำคืนเงียบสงบขอเพลงให้ทหารผู้เป็นรั้วของชาติเป็นกำลังใจสู่แนวหน้าผู้กล้าผู้เสียสละครับเพลงอานนท์ก็มอบให้หลักนะครับมีส่งเข้ามาในไลน์กันเยอะแต่ผมไม่ค่อยได้ตอบเพราะว่าก็อ่านแล้วนะครับก็จะซ้ำๆเมื่อขอให้หายไข้หายเจ็บหายป่วยก็เช่นเดียวกันกับผู้ที่ประสบชะตากรรมจากทุกที่นะครับไม่ว่าจะทั้งเรื่องน้ำที่พัดพาทำให้ผู้คนสูญหายเสียชีวิตจำนวนมากนะฮะที่เนปาลหรือก็ที่ฮิมาลัยเนี่ยครับก็ที่น่านนะฮะที่ป่วยการสูญเสียแล้วก็ก็เรื่องการฟื้นฟูซึ่งทางภาครัฐแล้วก็ด้วยทุกหน่วยงานก็ระดมกำลังกันอยู่นะฮะที่จะช่วยให้ขี้โคลนล้างบ้านล้างทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ที่พัดผ่าไปกับน้ำให้ฟื้นคืนกลับมาด้วยความรวดเร็วเงินเยียวยาแล้วก็การซ่อมแซมรวมไปถึงการดูแลสภาพจิตใจของผู้คนด้วยพวกเราก็ไม่นิ่งนอนใจครับก็ช่วยกันนะครับทางศิลปินเพลงประชีวิตก็ระดมกันอยู่ในขณะนี้ด้วยทางดนตรีก็กำลังได้มีที่ระดมบริจาคในหน่วยงานต่างๆที่เขารอรับอยู่แล้วก็เข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่หมดเนื้อหมดตัวไปหรือตอนนี้ก็ที่ของถมตลาดของถมที่ไฟไหม้กันนะครับให้เพลงเป็นเครื่องเยียวยาหัวใจกันแล้วกันนะครับนกเงือกน้ำหมูพงเทพและคงไพรมาริโอน่าครับ

งานของลุงพยัพคำพันธ์ที่เขียนไว้ตั้ง30กว่าปีแล้วมาลงตัวที่การไขมาริโคน่ากับงานที่มีชื่อว่าคงไพรเลือกนำมาฝากกันในช่วงเวลาที่ลำลึกสืบนะครับเสถียร36ปีนะครับก็จะมีงานที่หอศิลป์กทมด้วย12ถึง13กันยายนนอกเหนือจากในวันที่31หนึ่งนี้ที่จะมีลำลึกที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งก็ถ้าไปร่วมงานก็ปฏิบัติตามกฎที่เขาได้กำหนดไว้ด้วยนะครับในช่วงท้ายของทนดนตรีผมพี่โจรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นก็คุมเสียงทีมงานของทนดนตรีคุณคงศักดิ์เสวงคุณเมฆกันแค่ณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจลังการจันทร์วัฒน์สันมูลสว่างสมเกียรติธรรมนีมริภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณบุญประกอบอบกลิ่นก็คุมเสียงในคืนวันนี้ผมพี่โจรุ่งสมัยจะกลับมาทำหน้าที่กันในวันพรุ่งนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามทนดนตรีขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณอยู่และก็เราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเรายังเป็นนักเดินทางลากันด้วยเพลงหัวหน้าสืบไทยทศมิตรพรุ่งนี้พบกันนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์

ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม2ค่ำเดือน8ปีมะเมียดิฉันมัชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศประวิทย์ยังอมรปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 5:50 นาทีรายการธรรมรับอรุณเวลา 6:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 นข่าวภาค 7:00 นเวลา 8:00 นเทียบเวลา 8:00 นเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นาทีคุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 นถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 นหลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

ายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ซึ่งพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นท่านผู้ฟังทางบ้านได้ยินเสียงของเตือนใจสินทูนิกก็คงจะรู้แล้วล่ะว่าเป็นช่วงของวันเสาร์วันอาทิตย์แน่นอนเพราะว่าก็จะได้มีบุญมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะถามตอบปัญหาหรือว่าร่วมในการที่จะสอบถามคำถามต่างๆสนทนากับพระอาจารย์ตามที่ได้รับมอบหมายมานะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยดีไหมคะท่านพร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะมาพูดคุยตอบปัญหาแบบตามใจท่านในรายการของเราเช้าวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เยี่ยมบ้านเยี่ยมบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายสบายโดยท่านผู้ฟังก็สามารถติดต่อกับพระอาจารย์ได้หรือคุณเดินใจได้ผ่านทางช่องทางที่เว็บไซต์ของมูลนิธิปัญญาภาวนาที่ panya.org panya.org หรือว่าเขียนเป็นจดหมายประสิทธิบัตรมาก็ได้ที่ทำการของมูลนิธิตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2 431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เมื่อถ้าติดต่อกันเข้ามาแล้วพระอาจารย์ก็จะนำเรื่องราวเหล่านั้นมาพูดคุยในรายการเรื่องที่ท่านผู้ฟังสามารถจะติดต่อส่งกันเข้ามาได้ก็เป็นได้ทุกเรื่องเลยจะเป็นการแบ่งปันเรื่องราวในชีวิตบ้างบางท่านก็ถามคำถามธรรมะข้อใดข้อหนึ่งบางท่านก็จะเล่าบทเรื่องนั้นหนึ่งนี้ฟังก็ฟังได้หรือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินการงานเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวได้หมดเนื่องเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะมีธรรมะที่สามารถเข้าไปสอดแทรกพูดคุยทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆได้แน่นอน
0: เจ้าค่ะก็เรียกว่าเอาธรรมะมาชโลมใจแล้วก็ทำให้จิตใจเราเป็นสุขอยู่ได้แม้ว่ามันจะมีไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆทั้งในด้านของชีวิตการเงินการงานหรือว่าในครอบครัวนะเจ้าค่ะธรรมะนี่มารักษาได้เป็นโอสถที่ดีที่สุดเลยนะเจ้าค่ะทีนี้ก็มาถึงคำถามที่ได้ถามเข้ามาในรายการนะเจ้าค่ะมีท่านผู้ถามนี่ก็ท่านถามมาบอกว่าตัวของท่านเองเนี่ยถือศีล5อยู่นะเจ้าคะแล้วก็ทั้งศีล5เนี่ยอยากจะขอให้พระอาจารย์ได้เมตตาเนี่ยได้เล่าหรือว่าสักกัจฉาให้ได้รู้ความหมายอันลึกซึ้งของศีล5ทั้ง5ข้อนี้นะเจ้าคะแล้วก็ท่านเองก็ขอวิธีการที่ว่าถ้าเผื่อว่าเกิดศีลที่พระอาจารย์บรรยายมานั้นเนี่ยเกิดด่างพร้อยไปอะไรต่างๆเนี่ยจะมีการแก้ไขได้อย่างไรเจ้าค่ะพี่มนเจ้าค่ะ
1: เรื่องศีลนี่โอ้เป็นหัวข้อใหญ่เลยแม้ว่า5ข้อนี่เองก็ตามนะในหัวข้อที่เขาท่านสอนเรื่องของเบญจศีล5ประการก็เรียนกันเป็นเดือนนู่นน่ะในหลักสูตรของธรรมศึกษาหรือว่านักธรรมเนี่ยเรียนกันเป็นเดือนแล้วก็ถ้าจะเอาละเอียดกันไปเลยเนี่ยโอ้มีมากมายพระอาจารย์ก็เคยเทศหัวข้อเรื่องนี้ไว้ในอนุบุพพิกถาคือเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงไปเป็นตามลำดับหนึ่งในหัวข้อนั้นคือเรื่องของศีลก็คือพูดตลอดเรื่องนี้1ชั่วโมงไปเลยทีนี้ก็จะมาสรุปให้ฟังในที่นี้แล้วที่ท่านผู้ถามมาคงจะเน้นในที่นี้ก็คือว่าไอ้ตัวเองรักษาศีล5อยู่แล้วใช่มั้ยล่ะแล้วถ้ามันแบบมันผิดไปอ่ะมันด่างไปอ่ะเราจะแก้ไขยังไงนี่คือต่างหากที่ว่าจะเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญในที่นี้ซึ่งในเอพิโซดอื่นๆที่เคยพูดมาอาจจะไม่ได้เน้นในข้อนี้เท่าไหร่แล้วก็คราวนี้จะเน้นในหัวข้อนี้ให้ฟังเอาคำว่าศีลก่อนนี่ก็คือความปกติศีลเนี่ยแปลว่าปกติ คือเป็นธรรมดาเลยทำให้มันเป็นปกติทำให้มันเป็นธรรมชาติไม่ต้องฝืนถ้าเราทำอะไรที่มันฝืนก่อนแล้วเนี่ยนะอันนั้นคือยังไม่เป็นปกติโอเคปะ
0: เจ้าค่ะเหมือนกับมันมีจิตใจต่อต้านอยู
1: ่มันยังไม่ถึงขั้นที่เป็นศีลแต่คือหมายความว่าแน่นอนว่าถ้าคนยังไม่มีศีลเนี่ยคุณต้องฝืนก่อนถูกปะล่ะมันต้องฝืน
0: เจ้าค่ะ
1: ฝืนที่ว่าฉันจะไม่ผิดลูกเมียคนอื่นเขาแต่มันเคยผิดมาเนี่ยต้องฝืนต้องฝืนแต่มันยังทำไม่ได้หรือปกติเนี่ยหูพูดโกหกนี่คล่องเลยพอจะพูดจริงมันก็อ่านก็อ่วนมันต้องฝืนเดี๋ยวมันต้องฝืนหรือคนที่ตบยุงนี่โอ้โหคล่องนี่ตบปึ๊บตึ๊บตึ๊บนี่สบายเลยเพี้ยเพี้ยเพี้ยขึ้นไหนไหมแต่ว่าจะไม่ตบนี่มันคันมันฝืน
0: ฝืนๆอย
1: ู่อันนี้ก็ต้องฝืนนะธรรมดามันต้องฝืนจากที่มันยังไม่เป็นปกติเนี่ยคือเราผิดปกติอ่ะคุณที่ว่าคุณว่าคุณเป็นปกติปกติแต่ว่าคุณฆ่าสัตว์ที่ว่าคุณเป็นปกติปกติมันลื่นน่ะแต่ว่าโกหกเงี้ยไอ้นั่นมันคือไม่ปกตินะโปรดเข้าใจไว้ด้วยเอาทำไงต้องฝืนความผิดปกติของเราเนี่ยให้มันกลับมาเป็นปกติซะให้เข้าใจก่อนว่าไอ้ที่คุณทำเนี่ยมันไม่ปกตินะเพราะฉะนั้นพระก็จึงให้ศีลไงให้ศีลให้ทราบว่าเฮ้ยปกติเป็นงี้นาปกติเนี่ยเขาไม่ฆ่ากันนาปกติเนี่ยเขาไม่ลักขโมยกันนาปกติเนี่ยเขาไม่ประพฤติผิดจารีตนาแล้วก็ไม่พูดโกหกด้วยนะแล้วก็ไม่ดื่มสุราเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทปกติคนเป็นงี้เอาจริงเหรอเนี่ยฉันไม่เห็นรู้เลยโหฉันคิดว่าปกตินี่ก็พูดแซวเล่นโกหกให้หัวเราะกันตลกโปกฮาได้ดูก็ดื่มก็กรึบๆอย่างนี้เฮ้ยนี่มันปกตินะไม่ปกติมันเป็นอย่างนี้นี่ก็ต้องอธิบายกันเพราะก็จึงมีการสมาทานศีลทีนี้ว่าแต่ถ้าเรารู้ความว่ามันปกติมันเป็นยังไงเนี่ยนะก็ไม่ต้องไปขอพระก็ได้เราไม่ต้องไปรูปแบบว่าต้องปานาติปาตาเราก็ต้องอรังสัมมาแล้วก็ทุติยัมปีตติยัมปีอะไรเงี้ยวิสุ่งด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยคือไม่ต้องอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้ามาฟังนั่งอยู่บ้านคนเดียวเฮ้ยวันนี้ฉันจะสมาทานศีลนะเอาต่อหน้าต้นไม้นี่แหละหรือไม่ก็ต่อหน้าวิทยุอ่ะต่อหน้าโทรศัพท์มือถือก็ได้จะว่าอะไรแล้วก็สมาทานศีลก็เลยวันนี้ฉันจะรักษาศีลตุ้มเลยคุณมีศีลเลย
0: เนี่ย
1: คุณมีความเป็นทำให้ห้าอย่างเนี้ยเป็นปกติอ่ะแต่มันจะฝืนก็ตามอ่ะมันก็เริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมก็ค่อยๆทำแล้วค่อยๆทำบางทีถ้ามันฝืนมากมันจะหมดกำลังใจแต่ท่านก็จึงมีเทคนิคอย่างนี้นะว่าไอ้ห้าข้อเนี่ยมันต้องมีได้สักข้อหนึ่งนะหรือบางคนอาจจะไม่ได้เลยสักข้อนะสมมุตินะ
0: ค่ะ
1: สัตว์นี้ก็ไม่ได้กันฉันก็ฆ่าอยู่วันนี้มึงตามโกหกลักทรัพย์อะไรก็ว่ากันไปอ่ะบางทีมันมีเอาข้อไหนจำได้มากที่สุดก่อนเอาข้อนั้นแล้วข้อไหนจำได้มากที่สุดก่อนเอาข้อนั้นตั้งไว้ตรงนั้นก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายขึ้นไปแล้วขยายเงินก็ที่ว่าโกหกก็ที่มันยังได้น้อยอยู่อ่ะก็เพิ่มนิดนึงแทนที่วันนี้จะโกหก10ครั้งก็เอาโกหก3ครั้งพออย่างนี้นะ
0: เจ้าค่ะเหมือนกับค่อยๆลดตัวเองลงจากความที่มันผิดปกติไปอยู่ในเวลาให้มาปกติคือไม่โกหก
1: ใช่โดยตั้งไว้ในข้อที่เราทำได้มากเต็มที่ก่อนนะ
0: ใช่ไห
1: มฆ่าสัตว์เนี่ยฉันก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ใหญ่แล้วฉันก็แค่สัตว์ที่มันรบกวนเราเท่านั้นแต่ถ้ามดมันไม่มากวนเราก็ไม่ฆ่ายุงมันไม่มากวนเราก็ไม่ทำเอางั้นเอาตรงที่เราไม่ฆ่าสัตว์ก่อนเอาตรงนี้ก่อนแต่ตั้งใจไว้ตรงนี้คำว่าตั้งไว้นี่คือตั้งใจไว้ตรงนี้นะตั้งเจตนาว่าโอเคด้วยเจตนาของฉันที่มีในการที่ฉันไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยด้วยกำลังข้อนี้เดี๋ยวให้ฉันก็ไม่พูดปดด้วยให้ฉันก็ไม่ต้องกินเหล้าด้วยให้ฉันก็ไม่ต้องรับผิดในการไม่ต้องถือเอาทรัพย์ของคนอื่นด้วยนี่คือตั้งใจไว้อย่างนี้เอาตรงที่เราทำได้ก่อนแล้วก็ค่อยขยายผลความเป็นปกตินั้นต่อไปออกไปทีนี้ในแต่ละข้อมันก็จะมีรายละเอียดนะเช่นในข้อที่ว่าฆ่าสัตว์นี่ก็ต้องเจาะจงเอาสัตว์ที่มีปราณหมายถึงลมหายใจก็คือไม่ใช่ว่าพวกจุลินทรีย์ หรือว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรที่มันอยู่ในตัวเราอย่างเงี้ยนะพวกไมโครบอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องป่านนั้นกังวลใจเกินไปมันจะปฏิบัติยาก
0: เจ้าค่ะ
1: หรือการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้แล้วก็ต้องด้วยเจตนาบางทีเราจะถือพิสาสะได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไม่ใช่แบบฉลาดแกมโกงนะสีนวลใจไม่ใช่งั้นแต่เจตนาไม่ถือเอาของคนอื่นถ้าเขาไม่ได้ให
0: ้
1: แล้วก็การประพฤติผิดในกามคือประพฤติผิดในจารีตจารีตประเพณีเป็นอย่างไรเราไม่ทำผิดไปทำนองนั้นก็เป็นคู่ครองของเราให้เหมาะสมข้อที่4นั้นคือการไม่โกหกและเจตนาตั้งไว้โกหกเนี่ยหมายถึงเห็นบอกไม่เห็นไม่เห็นบอกเห็นเขาถามว่าคุณได้ยินไหมเราได้ยินเรื่องนี้แล้วคุณจะบอกว่าก็ต้อง
0: ไม่ได้ยิน
1: ยังผิดก็ต้องบอกไม่ได้ยินหรือได้ยินตามที่เราได้ยินหรือไม่ได้ยินนั่น
0: เ
1: ลย
0: จ้าค่ะ
1: ก็จะเอาตามอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ว่าไป
0: จ้าค่ะ
1: แล้วก็ประการสุดท้ายเรื่องของสุราเมรัย
0: จ้าค่ะ
1: สุราเมรัยเนี่ยก็คือว่าดื่มในลักษณะที่ไม่ให้ประมาทดื่มที่ยังพอมีการสำรวมได้โดยดูจากเรื่องของวาจาว่ามีการพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดพูดคำหยาบไหมถ้าดื่มแล้วมันจนถึงเลยว่าพูดเพ้อเจ้อนะเพ้อเจ้อนี่คือการพูดให้ตลกหัวเราะกันเล่นถึงแม้ว่ามันจะเป็นคำโกหกเล็กน้อยอะเนี่ยพูดเพ้อเจ้อละ
0: ก็ไม่ควรถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ก็ถือว่าถ้าคุณดื่มถึงจุดนั้นคือประมาทแล้วไง
0: เจ้าค่ะ
1: คือนี้บางคนเป็นอย่างนี้เลยนะว่าไม่ได้ดื่มนะไม่ได้ดื่มแต่ว่าพูดเพ้อเจ้อเนี่ยแหมเอาเต็มที่เลยเราดูทีวีเงี้ยพวกรายการตลกอะไรเงี้ยบางทีคำพูดนี่ก็คือมันจะบอกได้ว่าเป็นคำพูดเพ้อเจ้อให้ตลกเงี้ยนะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: นั่นแหละก็คือว่าประมาทแล้วนะผิดสัมมาวาจานะคือทำมิจฉาวาจานะคือค่ามันเท่ากับกินเหล้าเลยนะต้องว่าไงก็ว่าแต่ว่าไม่ได้เมานะแต่ว่าด้วยคำพูดเนี้ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้โกหกก็จริงอ่ะมันก็จะค่าเท่ากับความการดื่มเหล้าทำให้ประมาทเพราะว่ามีนัยยะอื่นที่พระพุทธเจ้าท่านเอาเรื่องของดื่มสุราเนี่ยออกไปแล้วก็เอาสัมมาวาจาอีก3ข้อเข้ามาแทนก็คือพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อส่อเสียดนี่หมายถึงยุยงให้แตกกันเรานำความข้างนี้บอกข้างโน้นเพื่อแตกจากฝ่ายนี้เป็นต้นก็ให้เรารักษาให้ดีรักษาให้ดีก็จะดีได
0: ้เจ้าค่ะเมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกว่าการที่ว่าเราจะรักษาศีล5เนี่ยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์บอกว่าอยู่ที่จิตใจเรามากกว่
1: า
0: ว่าเราตั้งใจว่าเอาละมีเจตนาว่าเราจะรักษาศีล5ละวันนี้เราก็ลงมือทำเลยอย่างนั้นที่พระอาจารย์แนะนำนะเจ้าค่ะทีนี้มันไม่ต้องคือเราถ้าเราอยากจะทำนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างที่โยมตั้งใจทำอยู่เนี่ยอย่างสมมติว่าจะรักษาศีล5เนี่ยเจ้าค่ะโยมก็เริ่มด้วยมยังพันเตวิสุงเลยเจ้าค่ะก็ทำเหมือนอย่างที่พระท่านสอนเลยอย่างนั้นมันรู้สึกศักดิ์สิทธิ์หน่อยอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ขึ้นมาใช่ไหม
0: ใช่เจ้าค่ะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็อาฉันรักษาศีล5มันเป็นอย่างนั้นนะเจ้าค่ะก็เลยอยากจะขออนุญาตถามพระอาจารย์ว่าถ้าเผื่อเราได้พระเจ้าพระสงฆ์มาให้เราอาราธนารักษาศีล5เนี่ยโยมว่าแน่นอนจิตใจเราดีแน่เลยหรือว่าก็ตัวเราเองทำเนี่ยเริ่มด้วยมายังพันเตวิสุงเลยเนี่ยพระอาจารย์ว่าดีกว่าการที่ว่าอยู่ๆเราก็บอกเอาละฉันรักษาศีล5ตั้งใจทำอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ว่าน้ำหนักมันอยู่ตรงไหนเจ้าคะขออนุญาตถาม
1: คือเป็นงี้ว่าไอ้รูปแบบพิธีกรรมใช่ไหมรูปแบบพิธีกรรมเนี่ยคือมันจะมีการกระทำทางกายการกระทำทางวาจาเพื่อให้เกิดการกระทำทางใจให้จิตมันน้อมไปเนี่ยได้ไง
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: มันช่วยได้
0: เจ้าค่ะ
1: คือจิตเราจะน้อมไปทางไหนกายวาจามันช่วยได้หรือ จ
0: ิ
1: ตเราน้อมไปทางไหนกายวาจามันก็จะน้อมไปทางนั้นได้นั่นคือมันคือทำงานทั้งสองทางแต่ทั้งดีและไม่ดีแล้วคือถ้าจิตเราน้อมไปทางไหนกายวาจาเราก็จะน้อมไปทางนั้น หรือกายวาจาเราน้อมไปทางไหนจิตเราก็จะน้อมไปทางนั้นทั้งดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าสมมติว่าเรามีการกระทำทางกายทางวาจาในที่นี้คือยกมือขึ้นแต่ยืนท่าพนมอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์นี่คือทางกายละปากนี่คุณก็พูดบาลีด้วยโอ้วิสุงวิสุงขึ้นมาอย่างน
0: ี้
1: จิตมันจะน้อมไปได้มันช่วยได้มันช่วยได้ทีนี้สำหรับคนที่ว่าฉันก็น้อมจิตไปเลยก็ได้เหมือนกันเพราะมันสำคัญที่จิตเจตนานี่คือศีลต่างหากแล้วกายวาจาเป็นการกระทำที่ช่วยให้เจตนาเราตั้งมั่นอันนี้ช่วยได้แน่แล้วก็สามารถทำได้ทั้งสองแบบนั่นเอง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะมีถามอีกนิดนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์ได้ได
0: ้โยมขออนุญาตถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพราะว่ามีเพื่อนเขาแนะนำมาเจ้าค่ะเขาบอกก่อนเราจะนอนเนี่ยเราจะสวดมนต์ใช่ไหมเจ้าคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยอาราธนารักษาศีลเลยไม่ยังพันเตนี่เลยศีลห้านี่แหละจากนั้นเราก็หลับไปเขาบอกว่าช่วงเราหลับเนี่ยเราไม่มีทางละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งเลย
1: อ
0: ันนี้จะได้บุญเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะได้บุญมากด้วยทุกคืนทุกคืนอันนี้มันจะเป็นจริงอย่างที่เขาว่าไหมเจ้าคะ
1: โอ้พระอาจารย์มาเป็นเทคนิคที่ดีมาก เป็นเทคนิคที่ดีมากเพราะว่าก่อนนอนเราระลึกถึงศีลใช่ไหมนั่นเป็นศีลานุสตินะคุณชัยเป็นศีลานุสติ
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นการภาวนาอย่างหนึ่งเลยเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งเลยศีลานุสตินี่เพราะว่าอนุสติมี10อย่างนั่นคืออานาปานสติพุทธานุ
0: สติ
1: กายคตาสติศีลานุสตินี่ก็เป็น1ใน10อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราระลึกถึงศีลนี่ก็ดีแน่นอนเพราะกายวาจาถูกคุมด้วยศีลละใจเราถูกคุมด้วยสติจะเป็นศีลานุสติเนี่ยอันนี้คือเยี่ยมเลยแต่เป็นที่ที่ดีด้วยอาจารย์ว่าแต่ก่อนนั้นเราลึกถึงศีลเราไปดีแน่นอนแต่ถ้าแบบไม่ตื่นขึ้นอ่ะก็ไปดีอ่ะตื่นมายังลึกถึงศีลต่อโอ้โหอันนี้ส่งมากอันนี้ส่งมาก
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ประการถัดมาประการถัดมาคือเรื่องว่าถ้าเราผิดแล้วเราผิดแล้วจะแก้ไขยังไงเพราะศีลมันด่างไปแล้วมันพร้อยไปแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็คือถ้ามันผิดไปแล้วก็แก้ใหม่เหมือนเชือกมันขาดไปแล้วเสามันล้มไปแล้วเราปลูกสัตว์เอาไว้มีนกสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกจระเข้งูแล้วก็ลิงเราเอาสัตว์6ชนิดมาผูกไว้ด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งแต่ละเส้นละเส้นแต่ละตัวละตัวปลายด้านหนึ่งมาผูกกับเสาทีนี้ถ้าเชือกมันขาดเสามันล้มเนี่ยเราก็ตั้งเสาขึ้นใหม่ผูกเชือกขึ้นใหม่เหมือนกันว่าไอ้ฉันตั้งใจว่าฉันจะรักษาศีลนะแม่แต่ว่ามันเผลอตกยุงไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นหรือเผลอพูดโกหกไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นไอ้ที่ว่าระลึกได้เนี่ยแล้วเราเผลอแล้วระลึกได้โอ้โหดีมากเลยคุณเดชัยดีมากจริงๆคือแน่นอนว่ามันไม่ดีเท่าที่ว่าเราไม่ได้ทำเลยก็จริง
0: เ
1: ออไม่ทำผิดเลยเนี่ยมันดีกว่าจริงแต่ว่าถ้าคุณทำผิดแล้วคุณนึกได้เนี่ยไอ้นี่มันดีรองลงมาเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับว่าทำผิดแล้วฉันก็จำไม่ได้เลยฉันก็แบบผิดแล้วผิดตอนไหนเนี่ยจะไม่รู้เรื่องเลยหรือว่าจะไม่ได้แคร์เลยเออ
0: เจ้าค่ะ
1: มีแต่พูดไปสักแต่ว่าพูดแล้วก็ทำเป็นพิธีกรรมแต่จิตใจไม่ได้น้อมไปอันนี้มันก็คือไม่ได้ผลหรือไม่ได้รักษาศีลจริงแต่พอเรารักษาศีลแล้วเราผิดพลาดไปแล้วเรานึกได้อ่ะศีลกลับมาทันทีศีลานุสติเนี่ยมาทันทีนะเพราะคุณนึกถึงศีลแล้วเลยไง
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าไอ้เราด่างไปแล้วนะก็นั่นแหละคุณยังนึกถึงศีลที่ว่าฉันทำถูกฉันควรต้องทำถูกยังไงไงในข้อที่เราผิดไปเนี่ยไอ้ที่ว่าฉันต้องทำถูกยังไงในข้อที่เราผิดไปนั่นศีลานุสติเลยไง
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถ้าเรามองมุมผิดด้านเรามองมุมผิดด้านคือว่าโอ้ยฉันผิดแล้วฉันผิดไปแล้วนั่นแสดงว่ามันไม่ได้เป็นศีลานุสติละมันกลายเป็นความกังวลใจความเศร้าใจความเหน็ดเหนื่อยใจบางทีผิดอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยก็ท้อใจอีกซึมเศร้าอีกอ่ะหนักก็ไปอีกงี้อันนั้นคิดผิดคิดผิดคิดผิดอย่างเงี้ยคือไม่ได้เกิดศีลานุสติคิดผิดอย่างงี้พอมีความท้อใจแล้วมันยิ่งจะปฏิบัติยาก แต่มันคือจะไม่ได้แก้ไขเรื่องความด่างพร้อยได
0: ้เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเราคิดว่าเอ๊ะฉันผิดแล้วแล้วเราก็ท้อเลยเนี่ยคือกิเลสมันเราสองทางนะคุณอาจารย์ในข้อแรกพอเราผิดพลาดแล้วเราก็ท้อเลยเราก็เลยไม่ทำอีกแล้วฉันไม่ทำอีกแล้วฉันไม่ตั้งใจอะไรอย่างนี้ละอันนี้ก็ทางหนึ่งใช่ไหมหรืออีกทางหนึ่งก็คือว่าให้เราแบบผิดอยู่เรื่อยเราไม่ได้สนใจแล้วก็ผิดอยู่เรื่อยนี่มันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันอ่ะคุณนำผิดศีลอยู่เรื่อยเนี่ยนะเฮ้ยฉันผิดอีกแล้วเนี่ยโอเคฉันจะแก้ไขเดี๋ยววันต่อไปผิดอีกละไอ้ที่ว่าคุณจะไม่โกหกถูกจับโกหกได้ละ
0: คือ
1: ถ้าเราลึกได้จริงๆเราจะไม่ได้ผิดพลาดอยู่เรื่อยไงเข้าใจปะ
0: คือจะต้องตั้งใจว่าจะไม่ทำผิดอีกจะไม่โกหก
1: มันจะแก้ไขได้มันจะแก้ไขได้ที่ว่าแก้ไขไม่ได้หนึ่งก็เพราะว่าท้อใจหรือสองคุณก็ลึกไม่ได้ไงท้อใจว่าฉันต้องทำต่อแล้วจะไม่ไหวละหรือก็ลึกไม่ได้มันก็เลยไม่ทำหนึ่งก็เลยเผลอเลยกิเลสเอาเราสองทางเสมอเพราะฉะนั้นการที่เรานึกได้ว่าเอ้ยฉันทำผิดศีลนะเนี่ยขอโทษนั่นดีแล้วแล้วก็ตั้งใจต่อไงว่าเอ้ยงั้นฉันต้องทำให้ถูกเราจะแก้ไขจุดที่เราผิดได้ที่ผิดอยู่นั่นมันก็จะไม่ได้ผิดซ้ำๆอยู่เรื่อยไงมันก็จะเริ่มมีการพัฒนาตรงนี้แค่นี้เองที่ว่าจะแก้ศีลด่างพร้อยนี่แก้ตรงนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: รายละเอียดเจาะลงไปเช่นว่าถ้าตบยุงเนี่ยนะเออฉันตบยุงพวทันทีอย่างเงี้ยอุ้ยลืมไปแล้วใช่ปะลืมไปแล้วทำไงยุงตายไปแล้วจะแก้ยังไงใช่ปะคุณไปสะกิดยุงก็เหลือแต่ซากแล้วทำเงี้ยจะเอาอะไรมันหยดลงไปเอายาหยอดตามันหยดลงไปเอาน้ำมันกัญชาหยดลงไปให้มันฟื้นขึ้นมาโอ้มันไม่ได้ว่าแก้ที่ด่างพร้อยได้อยู่แล้วคือมันตายไปแล้วไงเอางั้นเราก็ตั้งใจใหม่ว่างั้นฉันจะไม่ตบยุงแล้วก็คิดอย่างนี้ว่างั้นฉันจะให้ทานเลือดเอาเราไปบริจาคเลือดได้ต้องเป็นถุงอ่ะให้ทานยุงสักหยดหนึ่งอ่ะว่ายังไง
0: เจ้าค่ะ
1: คิดอย่างนี้ก็ได้นะ
0: ให้กัดไปเลยถ้าตัวถัดไปใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: อย่างนั้นหรือจะเอื้อมมือไปหยุดสักนิดนึงอันนี้จะแก้ไขที่มันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปมันกลับไปย้อนหลังไม่ได้มันก็จะมีประเด็นตรงนี้อยู่นะคุณเดชว่าถ้าอนันตริยกรรมล่ะอนันตริยกรรมคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าห้อนเลือดอย่างเงี้ยอุ้ยอนันตริยกรรมก็แก้ไม่ได้อยู่เหมือนกันนะ
0: หนักหนาสาหัสแก้ไม่ได้แน่นะเจ้าค่ะ
1: คือเราจะพูดถึงว่าแม้แต่ฆ่ามดฆ่ายุงนี่เองก็ตามนะก
0: ็
1: คือตายไปแล้วคุณจะทำไงหรือเอาง่ายๆพูดโกหกอย่างเงี้ยคุณพูดไปแล้วคุณจะทำไงเมื่อว่ามันพูดไปแล้วถ้าสมมติว่าเฮ้ยแก้คือคุณไม่ทำความจริงให้ปรากฏมันก็จะไม่ใช่ว่าเรียกว่าแก้หรอกคุณเดชเพราะว่าคำนั้นเราพูดไปแล้วไง
0: เจ้าค่ะ
1: เขาเนี่ยหมายความว่าคุณทำกรรมใดคุณต้องได้รับผลกรรมแน่น
0: อ
1: นแต่ว่ายังไงก็ต้องได้รับผลของกรรมที่คุณได้พูดโกหกไปแล้วหรือประพฤติผิดในกรรมไปแล้วและสมมติว่าเรายอมรับความจริงอ่ะสมมติคุณประพฤติผิดในกรรมเช่นมีกิ๊กอย่างเงี้ยนะแล้วคุณก็เลยไปบอกคู่เราว่าเออเนี่ยเธอฉันเคยมีกิ๊กอย่างนี้เอ้าแล้วถามว่ามันจะไปแก้ไขไงเพราะมันผ่านมาแล้วมันคุณมีไปแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าตอนนี้ฉันไม่มีคือยังไงตอนนี้คุณก็ต้องไม่มีอยู่แล้วป่ะใช่ป่ะตอนนี้คุณก็ต้องไม่ได้ฆ่าอยู่แล้วตอนนี้คุณต้องพูดความจริงอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาแล้วมันคือผ่านมาแล้วนะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: มันไปแก้ตรงที่ผ่านมาแล้วนั่นน่ะไม่ได้ไงคือคอนเซปต์ของศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้มีลักษณะว่าการล้างบาป
0: หมาย
1: ความว่าที่ทำไปแล้วมันล้างได้มันไม่ใช่คือมันทำไปแล้วประเด็นก็คือว่าที่อยู่ตอนนี้คุณก็รักษาให้มันดีแล้วกันมันคืออันใหม่นะมันไม่ใช่ไปแก้ของเก่านะอันนี้คืออันใหม่ศีลอันใหม่ไง
0: เจ้าค่ะ
1: ศีลใหม่เราก็ทำให้ดีได้กันนั่นเอง
0: เจ้าค่ะอันนี้ก็คงเปรียบเสมือนอย่างที่พระอาจารย์เคยพูดนะเจ้าค่ะว่าอะไรที่เรากระทำไปแล้วที่มันผิดเป็นบาปเนี่ยเจ้าค่ะเราย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วความจริงข้อหนึ่งก็คือเมื่อเราสร้างกรรมอะไรไว้ที่กรรมดีหรือไม่ดีก็ตามเนี่ยเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นแน่นอนไม่ว่าจะทางดีหรือทางชั่วใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ แต่เพียงเรามีทางแก้อยู่นิดเดียวทางแก้นี่ไม่ใช่ว่าล้างบาปไปนะเจ้าคะแต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยทำบุญให้มากขึ้นเหมือนกับเราให้เป็นสายน้ำเจ้าพระยาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพอเรามีบาปน้อยๆเป็นเกลือก้อนนึงเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่ว่ามันก็เจือจางอ่ะเจ้าค่ะมันไม่มาเป็นผลถึงเรานี่พระอาจารย์พูดประเด็นนี้ไว
1: ้
0: โยมอยากให้พระอาจารย์เน้นตรงนี้นิดนึงเลยเจ้าค่ะ
1: อันนี้มันจะมาสอดคล้องกับในคำถามข้อต่อไปพอดี
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็นี้เป็นหนึ่งคำถามข้อต่อไปก็อธิบายข้อนี้ก่อนเราว่าบาปที่เราเคยทำไว้เนี่ยมันก็คือเปรียบเหมือนกับก้อนเกลือแล้วบาปนั้นจะต้องให้ผลของเกลือนั้นก็จะทำให้เกิดความเค็มถ้าคุณจะไปละลายในน้ำมันจะเค็มมากหรือน้อยก็อยู่ที่ว่าน้ำมันน้อยหรือมากถ้าน้ำน้อยเกลือหนึ่งก้อนก็จะเค็มมากถ้าน้ำมากเกลือหนึ่งก้อนเท่าเดิมก็จะเค็มน้อยในความเค็มของเกลือนี่คือผลที่เราจะได้รับผลที่เราจะได้รับว่ามันจะหนักหรือจะเบาก็อยู่ที่ว่าน้ำมันน้อยหรือน้ำมันมากเนาะผลนั้นคือวิบากเนาะที่เราทำความชั่วไว้คือเกลือแต่ความดีที่เราเพิ่มนั่นคือน้ำนั่นเองน้ำเนี่ยคือความดีที่เราทำในปัจจุบันเนาะถ้าทำน้อยมันคือมีน้ำน้อยถ้าทำมากมันคือมีน้ำมากแล้วก็จะช่วยบรรเทาผลที่จะรับได้ล่ะแต่ยังไงเกลือมันก็ยังเป็นเกลือมันต้องเค็มแต่มันอยู่แค่ว่ามันจะเค็มน้อยหรือเค็มมากเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่าเราผิดศีลนั่นคือคุณสร้างเกลือกันแล้วใช่ไหมโอ้งั้นทำไงแก้ไงเกลือมันออกไปไม่ได้คุณก็ทำน้ำเพิ่มไงแก้อย่างนี้ก็แล้วกันอ่ะนะแก้อย่างนี้ด้วยบทและเปลี่ยนจะได้อย่างนี้เราก็จะทำให้มันเค็มน้อยหน่อยก็พอไปได้นั่นเองใช่ปะ
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็สอดคล้องกับคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะก็ถามมาเรื่องเกี่ยวกับการที่เรามักจะได้ยินกันเสมอๆเลยว่าคนทุกคนเนี่ยจะมีเจ้ากรรมนายเวรนะเจ้าค่ะแล้วเราก็จะเวลาทำบุญอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นที่แนะนำกันมาเจ้าค่ะว่าในการทำบุญต่างๆนั้นเราก็ขอให้อุทิศบุญกุศลของเราเนี่ยให้แก่เจ้ากรรมนายเวรท่านแล้วก็ขออโหสิกรรมกับท่านให้ท่านยกโทษให้เราอ่ะนะเจ้าค่ะทีนี้คำถามนี้ก็คือว่าถ้าเผื่อว่าเราอโหสิกรรมขออโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรแล้วและเจ้ากรรมนายเวรท่านก็อโหสิกรรมให้เราแล้วเนี่ยท่านผู้ถามถามว่าคนคนนั้นน่ะยังจะต้องรับกรรมนั้นอีกหรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์เอาคำว่าอโหสินี่ก่อนนะคุณใจนะ
0: เจ้าค่ะ
1: คำว่าอโหสิเนี่ยเป็นภาษาบาลีเนาะเป็นภาษาบาลีเอาเฉพาะคำนี้ก่อนเนาะแปลว่าได้กระทำแล้วได้กระทำแล้วคือมันจบไปแล้วคือมันจบไปแล้วคือได้ทำไปแล้วไงกรรมเนี้ยได้กระทำไปแล้วคือมันผ่านมาแล้วโอเคนะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้หมายความว่าให้อภัยกันหรือไม่ให้อภัยกันไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นท
0: ี
1: น
0: ี
1: ้ภาษาไทยภาษาไทยเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงภาษาบาลีเนาะพูดถึงภาษาบาลี
0: เจ้า
1: ค่ะโอ้โหสิบรอดได้กระทำแล้วทีนี้พอเราเอามาใช้เป็นภาษาไทยจะมีความหมายในบริบทที่พูดถึงว่าขออภัย okay. ขอโทษนะขอโทษนะเอางี้แล้วกัน
0: ใช่จ้ะว
1: ่าอโหสิในภาษาบาลีไม่ได้แปลว่าขอโทษหรือว่าขออภัยนะแต่พอเอามาใช้เป็นภาษาไทยเราจะหมายถึงก่อนว่าขอโทษแล้วกันคุณให้อภัยฉันนะอย่างนี
0: ้
1: หมายถึงในบริบทอย่างนั้นในภาษาไทยเรานะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้เอาตรงส่วนที่เป็นภาษาบาลีก่อนว่าอโหสิกรรมนี่คือกรรมที่ได้กระทำแล้วคือมันจบไปแล้วยังไงคุณได้กระทำแล้วคุณต้องได้รับผลของกรรมนั้นอย่างที่คุณเตือนใจได้พูดเมื่อสักครู
0: ่เจ้าค่ะ
1: แล้วต่อว่าเขาจะยกโทษให้เราหรือไม่ยกโทษให้เราเขาจะผูกเวรเราหรือไม่ผูกเวรเราก็ตามกรรมอะไรที่เราทำเราก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นนะจะดีก็ตามจะชั่วก็ตามเอาใหม่ก่อนนะสมมติเราทำความดีให้ใครสักคนใดคนหนึ่งแล้วเขาไม่ appreciate เราเลยไม่ appreciate นี่คือไม่แบบ
0: ไม่ได้ชื่นชมชื่นชอบอะไรเลย
1: ไม่เลยแต่เราทำกรรมดีใช่ป่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: กรรมดีนี่คือหมายถึงพูดดีคิดดีทำดีกับเขาอ่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เขาไม่เห็นค่าของความดีเราเลยนะโอเคไม่มีปัญหาป่ะมันจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราก็ทำความดีป่ะใช่ป่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: เอาคุณยังไงไอ้กรรมนั้นมันเป็นอโหสิกรรมไปแล้วนั่นคือบริบทของคนไทยเรามักจะใช้คำว่าอโหสิกรรมแบบว่ากรรมชั่วเท่านั้นเองด้วยนะไม่ใช่มันคือกรรมดีนะนี่พระอาจารย์กำลังพูดถึงภาษาบาลีนะ ว่ากรรมดีก็ตามชั่วก็ตามที่คุณได้ทำไปแล้วแล้วเขาจะเห็นความดีของกรรมนั้นคุณไหมหรือเขาจะเห็นความไม่ดีผูกเวรหรือไม่พอใจกับกรรมชั่วของเรานั้นไหมก็ตามนะยังไงมันทำไปแล้วไงเข้าใจปะทำไปแล้วไงคุณต้องได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนแน่นอน
0: เจ้าค่ะ
1: แน่นอนเราจะเข้มมากเข้มน้อยก็เท่านั้นเองหรือว่ามันจะได้รับผลก็อยู่ที่ว่าน้ำมันน้อยหรือน้ำมันมากหรือบางทีกรรมดีคือมันตรงข้ามกันด้วยทั้งสองอย่างนะว่าถ้าเราเปรียบเกลือเนี่ยนะเป็นกรรมไม่ดีใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วความเค็มเนี่ยก็จะเป็นผลของความไม่ดีนั้นนะผลนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก่อนที่จะไปถึงตรงนี้อาจจะต้องพูดตรงนี้ก่อนว่าคือถ้าเรามีความเข้าใจว่าจะทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นความก็จะเนี่ยผิดความก็จะเนี่ยผิดไม่ใช่หลักเรื่องของกรรมเลยแต่หลักเรื่องของกรรมคือทำสิ่งใดจะได้รับผลของสิ่งนั้นซึ่งผลกับตัวมันไม่เหมือนกันมันเป็นสองช็อตมันคนละอย่างกันมันคนละสถานะคนละเวลาคนละเหตุและผลเช่นว่าถ้าเราบอกว่าคุณฆ่ายุงถ้าคำพูดว่าคุณทำสิ่งใดคุณต้องได้รับสิ่งนั้นคำนี้เป็นจริงเนี่ยคุณฆ่ายุงคุณก็ต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่าดิ
0: ถ
1: ูกป่ะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นไงคุณฆ่ายุงเนี่ยผลของการฆ่ายุงมันไม่ได้ว่าเราจะต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่าไงถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยการประพฤติพรหมจรรย์จะมีไม่ได้การทำที่สุดแห่งทุกข์จะไม่ปรากฏคือมันจะไม่มีทางที่จะบรรลุนิพพานได้เลยมันจะไม่ได้นะมันไม่มีช่องให้ไปเลย
0: เจ้าค่ะ
1: มันไม่มีช่องระหว่างเหตุและผลให้มันพอจะแบบมานูเวอร์พอจะเคลื่อนหรืออะไรไปตรงกลางยังไงมันไม่ได้เลยเนาะมันก็จะไม่จบแต่จริงๆแล้วคือคุณทำกรรมอะไรคุณได้รับผลของกรรมนั้นเช่นถ้าเราฆ่ายุงเนี่ยอยู่บ่อยๆไม่ใช่ว่าเราต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่าแต่เราจะมีอายุสั้นหรือถ้ามากจริงๆอ่ะคุณจะไปตกนรกได้นะไปตกนรกได้หรือมีอายุสั้นได้หรือมีโรคไปใกล้เจ็บมากก็ได้นั่นคือผลของการที่ฆ่าสัตว์นี่เป็นผลมันก็จะต่างกันเพราะผลเนี่ยจะให้เวลาปัจจุบันให้เวลาถัดมาให้เวลาถัดมาถัดมาอีกให้ผลเบาให้ผลหนักให้ผลสนับสนุนให้ผลตัดรอนมันได้หลายอย่าง
0: เจ้าค่ะ
1: ยกตัวอย่างเรื่องกรรมไม่ดีเราก็ต้องยกตัวอย่างเรื่องกรรมดีด้วยกรรมดีทุกอย่างที่เราทำต้องได้รับผลแน่นอนโอเคนะชั่วด้วยนะอย่างนี้นะว่าไปแล้วดีเนี่ยด้วยต้องได้รับผลแน่นอนแต่บางทีผลมันอาจจะออกไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันจะออกต่อไปหรือบางทีอาจจะไม่ได้ออกต่อไปอาจจะออกต่อไปอีกก็ได้บางทีกรรมดีที่คุณทำเนี่ยมันจะให้ผลแต่ว่าอาจจะให้ผลเบาลงก็ได้ถ้าตอนนี้กรรมชั่วมันให้ผลอยู่หรือถ้าคุณต้องการให้กรรมดีมันให้ผลมันก็จะให้ผลเบาลงเพราะกรรมชั่วมันยังให้ผลอยู่ให้ผลเยอะอยู่เงี้ยกรรมดีเราจะได้ผลไหมได้อยู่แต่มันจะเบาลงไม่ใช่ว่ากรรมดีมันจะต้องได้ให้ผลดีมากๆทุกครั้งทุกคราวนะอาจจะเบาลงก็ได้ให้ผลตัดรอนก็ได้หรือบางทีกรรมดีบางอย่างไม่ให้ผลก็ได้นะคุณเดินใจ
0: ม
1: ีนะกรรมดีที่ไม่ให้ผลหรือกรรมชั่วที่ไม่ให้ผลก็มีหนึ่งก็จะเรียกว่าอโหสิก็ได้คือแบบไม่ให้ผลเลยก็อย่างเช่นว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วของพระอรหันต์นี้เป็นต้นพระอรหันต์ทำดีอย่างเงี้ยนะกรรมดีนั้นจะไม่ให้ผลแล้วเพราะว่าท่านจะปรินิพพานแล้วอย่างเงี้ยนะ
0: มัน
1: ก็จบแล้วศีลที่ท่านรักษาเนี่ยจะไม่ได้ให้ผลว่าต้องไปสวรรค์หรืออะไรเงี้ยมันให้ผลยังไงไม่ได้แล้วมันจบแล้ว
0: เพราะท่านดับเย็นไปแล้วถ
1: ึ
0: งเจ้าค่ะสู่นิพพานไปแล้วเจ้าค่ะ
1: อันนี้พูดภาษาบาลีนะพูดบาลีอธิบายเป็นภาษาไทยเราว่าอโหสิกรรมยังไงมันก็ทำไปแล้วทั้งดีและชั่วให้ผลแน่นอนมากบ้างน้อยบ้างตัดรอนบ้างสนับสนุนบ้างทั้งหมดอยู่แล้วไม่ว่าคนนั้นที่เราทำเขาจะเห็นดีด้วยหรือเห็นชั่วด้วยหรือจะผูกเวรด้วยหรือจะ สนับสนุนด้วยอนุโมทนาด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: คือไม่แคร์เลยไม่ได้เกี่ยวละนะ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ทีนี้ก็ต้องกลับมาถึงจุดที่ว่าแล้วถ้ามาภาษาไทยอย่างเงี้ยภาษาไทยภาษาไทยเรากำลังจะพูดถึงว่าถ้าคนนั้นเขาอนุโมทนาเราในกรรมดีที่เราทำโอ้ยเราจะได้บุญมากขึ้นป่ะหรือคนนั้นเขาอาฆาตให้เราในกรรมชั่วที่เราทำเราจะได้ผลในกรรมชั่วนั้นมากขึ้นเปล่าคือตะกี้ฟันตรงไปแล้วนะว่ายังไงก็ได้นะใช่ป่ะที่มันจะมากขึ้นหรือมันน้อยลงแล้วถ้าสมมติว่าเขายกโทษให้ก็ต้องตรงข้ามด้วยนะว่าถ้ากรรมชั่วที่เราทำแล้วเขาผูกเวรเราจะได้ผลมากขึ้นไหมหมายถึงผลแห่งกรรมชั่วนั้นนะแล้วถ้ากรรมชั่วที่เราทำแล้วเขายกโทษให้เราจะได้ผลแห่งกรรมชั่วนั้นลดลงไหมหรือถ้ากรรมดีคือท่านฟังต้องคิดตามให้ดีนะเพราะตอนนี้มันจะเริ่มเพิ่มตัวแปรจาก2เป็น4แล้วใช่ป่ะ
0: เจ้าค
1: ่ะกรรมดีที่เราทำถ้าคนที่เราทำให้เนี่ยเขาไม่เห็นค่าเลยเนี่ยเราจะไม่ได้ผลแห่งกรรมดีนั้นป่ะหรือได้ลดลงป่ะหรือถ้าเขาเห็นค่ามากๆ appreciate แล้วมากๆก็อนุโมทนากับเรามากๆเราก็จะได้ได้ผลแห่งกรรมดีนั้นเพิ่มขึ้นป่ะ
0: โยมว่าไม่เจ้าค่ะโยมว่าไม่
1: คุณใจลองคิดดูว่าท่านฟังลองคิดดูใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ว่าคือยังไงกรรมมันเป็นของเฉพาะตนไง
0: เจ้าค่ะ
1: หลักการนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วกรรมเป็นของเฉพาะตนไม่ใช่ว่าเราจะส่งให้คนอื่นเขาได้หรือทำแทนให้กันยังไม่ได้เลยอะทำแทนให้กันไม่ได้ด้วยนะแล้วถามว่าแหมแล้วเขาจะยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจกับเรามันก็ไม่ได้ไงม
0: ัน
1: ก็จะไม่ได้มันก็จะไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงเฉพาะส่วนที่เราทำตรงนั้นนะตรงนั้นนะแต่มันเป็นอย่างนี้คุณใจว่าในกรณีของถ้าเราทำกรรมชั่วแล้วคนอื่นเขาแบบว่าอาจจะไม่ยกโทษให้หรือคือยังผูกเวรอยู่จะไม่พอใจเจอโอเคปะสมมติเราทำกรรมไม่ดีนะแล้วมีคนก็ไม่พอใจเราอาจจะมีความกังวลใจเพิ่มเติมมีความกังวลใจเพิ่มเติมไอ้ความกังวลใจที่เพิ่มเติมจากที่คุณทําไปแล้วนู้นนะสมมติเช่นว่าด้วยความเข้าใจผิดบางประการอะสมมตินะสมมตินี่คือยกเคสนะคุณใจยกเคสที่ไม่ดีก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: ยกเคสที่ไม่ดีเช่นว่าเรามีความเข้าใจผิดบางประการเราก็จะไปด่าไอ้คนนี้เอาไว้ด่าในดามเอาไว้แล้วกันนะสมมตินะ
0: เจ้าค่ะ
1: เราไปด่านายดามเอาไว้ว่านายดามนี่มันชั่วอย่างนี้เลวอย่างนี้เรียมอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยคุณด่าโดยอย่างนี้มันเป็นมิจฉาวาจาอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: นายดามเขาจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่เป็นอย่างนั้นจริงยังไงคุณได้รับผลของกรรมแน่แล้วก็จะต้องแบบถูกเขาด่าบ้างหรือไปตกนรกบ้างก็เป็นไปได้
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วทีนี้นายดามเขาอาจจะยกโทษให้เราหรือไม่ยกโทษให้เราหรือผูกเวรกับเราหรือไม่ผูกเวรกับเราอันนี้คือมันจบแล้วเราได้ทำไปแล้วใช่ป่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคไม่มีปัญหาเดี๋ยวต่อมาภายหลังเรารู้ความจริงว่าเอ้ยนายดำก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเนี่ยเฮ้ยเราจะรู้สึกผิดทันทีเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนั่นนี่นะเราจะรู้สึกผิดทันทีทีนี้ว่าเราไปขอขมานายดำแล้วก็มานายดำนายดำก็จะไม่ให้อภัยเธอหรอกฉันไม่ให้อภัยเธอนะเพราะว่าเธอมาด่าฉันอย่างนี้ฉันไม่ให้อภัยเธอสมมตินายดำก็พูดอย่างนี้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: ไอ้กรรมที่เราทำไปแล้วยังไงเราก็จะรับผลแน่นอนใช่ปะแต่พอเขาไม่ให้อภัยเราแล้วเราจะเกิดความกังวลใจเนี่ยโอ้ฉันผิดไปแล้วฉันผิดไปแล้วเนี่ยความกังวลใจเนี่ยเป็นบาปใหม่เพิ่
0: ม
1: เติมขึ้นมา
0: แบบร้อนใจขึ้นมาม
1: ันก็เป็นความร้อนใจขึ้นมาเพราะว่าผลของกรรมชั่วที่เราเคยทำไว้ความร้อนใจมันเกิดขึ้นอันนี้ก็ธรรมดาไง
0: เจ้าค
1: ่ะเขาทีนี้ต่อให้ว่าถ้านายดำเขาให้อภัยเราโอ้คุณไม่เป็นไรหรอกนี่เข้าใจผิดกันทุกอย่างก็ผ่านมาแล้วไม่ต้องพูดถึงมันหรอกอย่างนี้เป็นต้นนะขอให้อภัยเราแล้วถามว่าเราจะไม่ต้องรับผลของกรรมที่เราทำไปเมื่อคราวก่อนนู้นหรอไม่เลยอันนี้เราคุยกันไปแล้วไงใช่ไหมเราว่าเราต้องได้รับอยู่แล้วใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เราก็จะมีความสบายใจขึ้นบ้างให้ความสบายใจใหม่นั่นแหละมันก็เป็นของใหม่ไง
0: เจ้าค่ะ
1: มันเป็นของใหม่หรือเรารู้ถึงความว่าเอ้ยเราผิดไปแล้วนะเนี่ยว่าเราเข้าใจเขาผิดไปอย่างนี้เป็นต้นไอ้ความที่ว่าคุณเกิดปัญญาขึ้นมีความเข้าใจใหม่ขึ้นแล้วจะมีความกังวลใจว่าตรงนั้นฉันผิดไปแล้วคือมันเป็นของใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นสภาวะจิตใหม่แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคไหมอันนี้คือเคสที่หนึ่ง
0: เจ้าค่ะเหมือนอย่างน้อย เราก็สบายใจขึ้นว่าเขาแบบไม่ถือโทษไม่มาขุ่นเคืองผูกเวรกับเราแล้วแต่ว่าผลกรรมที่เราทำเนี่ยที่ทำไม่ดีไปหรือว่ามีมิจฉาวาจาต่อเขามันก็ยังจะต้องเป็นสิ่งที่เราทำไปแล้วแล้วเราก็จะต้องได้รับ
1: แน่นอน
0: ผลกรรมส่งมาให้เราอยู่ดีนะจ๊ะ
1: ไอ้ที่สบายใจใหม่เนี่ยของใหม่นะของใหม่แต่ในเรื่องเก่านั้นเข้าใจไหมที่สบายใจคือของใหม
0: ่เจ้าค่ะ
1: ประเด็นคืออะไรคุณใจว่าถ้าสมมติเขาไม่ให้อภัยเราเขาไม่ให้อภัยเรานะแล้วคุณจะกังวลใจอะไรอ่ะไอ้ที่เขาผูกเวรนั่นน่ะมันคือเวรของเขาไงแต่เราไม่ผูกเวรไงเข้าใจป่ะเพราะนั้นคอนเซปต์ของเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยมันจึงไม่มีในพระพุทธศาสนาคุณเข้าใจคำเนี่ยคุณไปเสิร์ชดูเลยในพระไตรปิฎกเนี่ยมันไม่มีเจ้ากรรมนายเวรนี่ไม่มีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในพระพุทธเจ้าสอนอยู่แล้วว่าคือคุณไม่ได้เป็นเจ้าข้าเจ้าของอะไรกรรมหนึ่งมันมีอยู่นะการผูกเวรเนี่ยมันมีอยู่แต่ความที่ว่าเราจะต้องมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเลยมันไม่มีกรรมมันคือกรรมเหมือนกรรมก็ต้องได้ผลกรรมก็อันหนึ่งผลของกรรมก็อันหนึ่งผูกเวรก็อันหนึ่งคุณไม่ผูกเวรก็อีกอันหนึ่งมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าความที่เราจะมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมีภาระผูกพันกันมันอยู่ที่คุณปล่อยวางได้ไหมแค่นั้นเองเนาะแล้วถ้าสมมติว่าเขาผูกเวรกับเราเนี่ยเราก็จะบอกเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรอย่างนี้ใช่ปะไม่แต่ว่าถ้าเราไม่ผูกเวรไงถ้าเราไม่ผูกเวรแล้วเขาจะมาผูกเวรกับเราเราก็ไม่มีปัญหาไงนึกออกไหมเราก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าต่อให้เขาไม่ให้อภัยเราโอเคไหมเขาผูกเวรกับเราไอ้เวรนั่นน่ะมันเป็นของเขาไงมันไม่ใช่ของเราไง
0: อ๋อเจ้าค่ะแล้วคำนี้มันมาได้ไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะไอ้เจ้ากรรมนายเวรแล้วเราก็เชื่อกันมากเลยเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเจ้าค่ะทำบุญทีไรก็จะต้องส่งถึงเจ้ากรรมนายเวรอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
1: ก็คงจะดูนิทานเรื่องเกี่ยวกับพระเทวทัตมากเกินไปไม่สนใจ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าความเข้าใจที่ว่าใครเป็นเจ้าของเจ้าของอะไรเนี่ยมันไม่ถูกแล้วแล้วก็พอเราดูนิทานนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นอย่างนี้ก่อนหน้านี้ก็เป็นอย่างเงี้ยมันเลยทำให้พัฒนาความเห็นที่ผิดไปหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิไปแต่ว่าการผูกเวรเนี่ยเป็นกรรมของเขาไงมันเป็นกรรมของเขาต่อให้เขาไม่เลิกจองเวรเราแต่ว่าเราไม่ได้ทำชั่วแล้วเนี่ยให้เราสบายใจเลยไงไอ้ความกังวลตรงนี้ต่างหากที่มันทำให้เกิดความเข้าใจแบบนี้ขึ้นมาความกังวลว่าแล้วถ้าเขายังจองเวรกับเราเราต้องถูกจองล้างจองผ่านฉันไม่อยากได้ไงกังวลใจไหมล่ะกังวลใจไหมล่
0: ะ
1: ไอ้ความกังวลเนี่ยทำให้ยึดถือไงความกังวลทำให้ยึดถือแล้วก็เห็นด้วยความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเป็นตัวตนขึ้นมาไอ้ความเป็นเจ้ากรรมนายเวรมันจึงมีขึ้นมา

0: ในเวียนแต่อย่ากังวลกังวลเนี่ยมันทำให้ยึดถือเป็นตัวตนคิดว่าเราต้องเป็นเจ้าข้าวเจ้าของแล้วไปติดหนี้เขาก็ทำความดีมันก็จบไม่กังวลใจมันก็จบเขาจะผูกเวรมันเรื่องของเขาเขาจะไม่ให้อภัยนั่นกรรมของเขาหรือว่ากรรมเขาเขาก็ต้องได้รับนะโอเคน
1: ะ
0: เดี๋ยวแล้วทีนี้ตรงข้ามมันก็ด้วยเหมือนกันนะตรงข้ามอันนี้เราเคลียร์แล้วนะยังมีความกังวลใจข้องใจในเรื่องเกี่ยวกับอกุศลธรรมกรรมไม่ดีตรงไหนบ้างหรือเปล่าคิดว่าชัดเจน
1: ไม่มีเจ้าค่ะชัดเจนเจ้าค่ะตอนนี้มาทางกรรมดีบ้างอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: คือในเมื่อสักครู่ที่พูดถึงกรรมไม่ดีเนี่ยคือเราสี่ด้านเรียบร้อยแล้วนะอันที่มาส่วนกรรมดีกรรมดีถ้ายกเคสเอาตัวเราไปทำความดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่าให้ทานอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าไปนั่งสมาธิอย่างนี้ก็ได้คุณไปนั่งสมาธิคุณก็ให้ทานด้วยแล้วโอเคดี
1: เ
0: พราะว่ามีนายขาวนี่เขาเห็นความดีของเราใช่ปะเขาก็เลยโอ้โหมายกย่องเราอย่างมากเลยโอ้คุณเตือนใจโอ้ท่านผู้ฟังนี่เก่งอย่างนั้นดีอย่างนี้โอ้โหนั่นนี่นู่นโอเคปะเขาก็มายกย่องเราใช่ปะเขาก็มาอนุโมทนากับเราอ่ะโอ้ได้ทานมานี่เราโอ้ขอให้สูงส่งให้ขึ้นสวรรค์ชั้น8ชั้น6อ่ะสวรรค์มี6ชั้นถึงพรหมโลกไปเลยนะให้เป็นปัจจัยส่งถึงนิพพานแล้วก็นิพพานไปแบบเร็วๆพลันอะไรคือเขาก็จะพูดดีไปงั้นงี้นอนใช่ป่ะนายขาวโอ้โหพูดดีมากเลยโอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้มาพอนายขาวที่เขารู้ความดีของเราเนี่ยเขาก็เลยพูดดีขึ้นมาคำถามเรื่องนี้ว่าแล้วถ้านายขาวก็ไม่ได้พูดดีอะไรเลยคือสมมติเราไม่ได้เจอนายขาวเลยอย่างนี้เป็นต้น
1: ไม่ได้มาชมอะไรเราเลยใช่ไหมคะ
0: คือเราไม่เจอเขาเลยไงใช่ไหมนะ
1: เ
0: ราไม่เจอเขาเลยหลายความดีที่เราทำมามันจะไม่ได้ผลหรอ
1: ได้อยู่แล้วเจ้าค่ะเราทำดี
0: ใช่ป่ะนายขาวก็จะพูดหรือไม่พูดมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรายังไงก็ได้ดีใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ประเด็นคือพอเราได้ยินนายขาวเขาพูดเนี่ยเราก็เริ่มระลึกถึงกรรมดีที่เราเคยทำมานั่นเป็นจากานุสตินะเพราะคุณระลึกถึงกรรมดีที่คุณเคยได้ทำมาจากการไง
1: ค
0: ุณระลึกถึงจากการนั่นเป็นจากานุสติเขาพูดให้เราระลึกถึงจากานุสตินั่นคือกรรมใหม่ที่คุณทำขึ้นมาแล้วนะกรรมใหม่นะหรือคุณไปรักษาศีลคุณไปเจริญภาวนาเงี้ยเรารักษาศีลเขาพูดถึงว่าโอ้คุณเตือนใจท่านผู้ฟังในรักษาศีลอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ดีอย่างนู้นเราก็นึกถึงศีลของเราขึ้นมาก็เป็นศีลานุสติไงนั่นคือกรรมใหม่นะกรรมใหม่
1: กรร
0: มใหม่โอเคป่ะกรรมใหม่ที่เราทำขึ้นมาโอเคไหม
1: เจ้าค่ะหมายถึงสิ่งที่ดีๆที่เราทำมาแล้ว
0: ใช่
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: โอเคป่ะทีนี้คำถามคือว่าแล้วถ้าไม่มีนายขาวมาพูดเรื่องดีๆของเราสมมติแล้วไม่มี
1: เจ้าค่ะ
0: เราจะกังวลใจหรือเปล่าว่าเฮ้ยที่ฉันทำไปเนี่ยมันจะได้ป่ะนะ
1: ไม่น่ากังวลนะเจ้าค่ะ
0: ไม่ต้องกังวล
1: ถ้าเรามั่นใจในความดีแล้วเนี้ยยังไงมันก็ดีอะเจ้าค่ะ
0: โอเคถูกป่ะงั้นคุณไม่ควรจะต้องกังวลใจว่าไม่มีใครยกย่อง
1: เจ้าค่ะ
0: ธรรมดาไม่อยู่ก็ไม่มีอะไรมันไม่ใช่ประเด็นว่าฉันทำบุญแล้วจะต้องแบบทำความดีแล้วต้องมีคนมายกย่องป่ะใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือถ้ามีคนมายกย่องแล้วเราจะได้บุญเพิ่มป่ะตรงนั้นน่ะที่เราทำบาปผ่านมาแล้ว
1: ก็ไม่นะเจ้าค่ะ
0: ก็ไม่นะ
1: ทำแค่ไหนก็ได้เท่านั้น
0: ก็ที่ผ่านมาแล้วใช่ป่ะแต่ว่าไอ้ที่บุญใหม่เนี่ยคุณทำได้ไหมที่ว่าคุณจะระลึกถึงหลักการมันคือจากานุสติหลักการมันคือศีลานุสติคุณจะระลึกถึงโดยที่ไม่ต้องให้เขาพูดได้เปล่าสมมติไม่มีนายขาวพูดหรือไม่มีนะแต่เราจะระลึกถึงจากานุสติศีลานุสติที่เราได้เคยทำมาเมื่อคราวก่อนนั้นน่ะโดยไม่ต้องมีนายขาวพูดได้ป่ะ
1: ได้เจ้าค่ะ
0: ก็ทำไมจะไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันก็ต้องได้ดิเออแล้วจะมีปัญหาอะไรเพราะนั้นไอ้ความที่ว่าเราดีใจเกินเหตุเนี่ยมันจะไม่ให้เราคิดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไงคุณนายใจ
1: อ๋อค่ะบางทีอาจจะหลงลืมตัวไปก็ได
0: ้เออนั่นแหละ
1: แบบลอยฟ้องไปเลยเขายกยอมากอะไร
0: โอ้ยนั่นแหละเจ้ากรรมนายเวรมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันฝั ่งดีนะฝั่งดีก็เป็นตัวตนไงเพราะเราแบบดีใจเกินเหตุเราก็จะกลายเป็นตัวตนขึ้นมาเมื่อสักครู่คือกังวลใจเกินเหตุใช่ไหมเราก็กลายเป็นคิดว่าจะต้องเป็นหนี้กันเป็นเจ้ากันอย่างเงี้ยนี่บางทีถึงขนาดว่าเฮ้ยเนี่ยเขาไม่พูดยกย่องเราเลยเราให้ทานเท่านี้บาทเท่านั้นหมื่น

0: นั้นแสนเอ้ยเนี่ยจะไม่ทำอีกละอ่ะอันนี้ก็กลายเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเงินเจ้าของทองแล้วสละไปแล้วยังคิดว่าเขาต้องพูดเงี้ยแล้วเป็นเจ้าของอีกเออ
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็สละไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมต้องให้เขามาพูดอีกอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เออมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจุดนี้สำคัญตรงไหนตรงจิตของเราตรงจิตของเราว่าเวลาถ้าเขาไม่ให้อภัยเราจะคลายความกังวลใจนั้นได้ไหมก็คือไม่ต้องมาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเจ้าของนายเวรแต่พอเราก็ได้แก้ไขแล้วเราก็ทำความดีแล้วเลิกทำความชั่วแล้วหรือพอเขาไม่ได้พูดยกย่องเราเราก็จะสามารถนึกถึงความดีนั้นของเราได้เองต่อเนื่องไปได้หรือไม่นี่ต่างหากสำคัญกิเลสมันเราสองทางเสมอนะสองทางสองด้านสี่ทางแปดทางเลยเนี่ยเราก็ต้องรักษาจิตของเรามันหลักการมันมาอยู่ตรงนี้หลักการมีอยู่นี้ซึ่งคำถามเนี้ยคุณใจคือว่าจะว่ามันเป็นพื้นเบสิกแต่มันดีมากนะ
1: ค
0: ือถ้าไม่ได้ถามเรื่องพื้นมาอย่างเงี้ยพระอาจารย์ก็ไม่ได้คิดว่าจะตอบอย่างนี้ได้หรอกแต่เพราะว่าถามเรื่องเบสิกมันพอแจกแจงออกมันก็จะมีความเข้าใจประเด็นต่างๆเพิ่มเติม
1: ขึ้นนะเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะโยมคิดว่าเวลาในรายการยังได้อีกสักคำถามหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคำถามนี้ก็บอกว่าเป็นเรื่องของการนับถือศาสนาเนี่ยเจ้าค่ะท่านผู้ถามบอกว่าโยมแม่ของท่านเนี่ยนับถือศาสนาอื่นจึงไม่ใช่ศาสนาพุทธเนี่ยนะเจ้าค่ะท่านก็ถามมาว่าจะทำอย่างไรดีให้โยมแม่เนี่ยมานับถือศาสนาพุทธของเราเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: พระอาจารย์ว่าถ้าท่านนับถือศาสนาอื่นแล้วก็ดีอยู่แล้วนะก็ให้ท่านนับถือศาสนาอื่นนั้นไปเถอะ
1: เออค่ะ
0: คือดีอยู่แล้วเนี่ยคือเราดูจากอะไรเราก็ดูจากศีลนะท่านรักษาศีลได้ไหมแค่นี้พอเลยเบสิกมากๆเลย
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ฆ่าสัตว์เปล่าไม่โกหกเปล่าแล้วก็ไม่ดื่มสุราเมรัยอาจจะบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ขโมยของใครนะโอ้ยอันนี้มันดีมากๆอยู่แล้วดีมากๆอยู่แล้วนะถ้ามีศีลได้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: คือไม่จำเป็นเลยต้องให้คุณแม่มาเปลี่ยนนับถือศาสนาพูดคืออย่างน้อยคือมีศีลนี่มันดีอยู่แล้วที่ควรจะต้องกังวลใจซะมากกว่านะพระอาจารย์ว่านะ
1: ค
0: ือคนที่บอกว่าตามทะเบียนบ้านเขียนว่าฉันนับถือพระพุทธศาสนาอะไรเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่ายังไม่มีศีลอย่างเงี้ยเออถ้าไม่มีศีลนี่ยังไงเราต้องทำให้ท่านมีศีลนะ
1: เออสาธุเจ้าค่ะจุดนี้มันสำคัญกว่าการที่เราจะแค่มีเขียนในทะเบียนบ้านนะเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: แต่อยู่ที่การปฏิบัติจริงมากกว่า
0: ใช่ใช่ทีนี้เอาศีลเป็นพื้นฐานก่อนเนาะแล้วก็ถ้าบอกว่าท่านมีศีลแล้วและการต่อไปเนาะคือถ้าพ่อแม่แก่แล้วมันก็จะมีสิ่งอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาได้ก็คือศรัทธาศีลจาคะและปัญญาสี่ข้อนี้คือถ้าท่านยังไม่มีศีลโอเคทำไงควรจะให้ท่านมีศีลตอนนี้ก็ต้องแก้ต้องปรับต้องพยายามทำให้ได้เอาศรัทธาเอ๊ะท่านยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เออเราค่อยๆมาคิดว่าจะทำไงถ้ามีศรัทธาถ้าจะเพิ่มเติมนะจะเพิ่มเติมจากค่าการให้การบริจาคมียังก็ถ้าท่านยังให้ทานอยู่สละออกอยู่ไม่ตระหนี่ทีเนี้ยอุ้ยมันก็ดีแล้วเพราะนั้นเอาพื้นฐานเนี่ยก็คือทานศีลได้ไหมถ้าถือศาสนาอื่นมีทานมีศีลโอ้ดีมากดีมากไม่ต้องกังวลใจเลยได้ครึ่งนึงแล้วได้ 50% น่ะศรัทธาปัญญาก็ค่อยพัฒนาเอาอาจารย์ว่าศรัทธาปัญญาหมายความว่าในระหว่างศาสนากับศาสนาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าให้เอาตรงนี้ก่อนว่าตรงไหนมันต่างกันเนี่ยอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งไปชี้จุดต่างแต่ให้สมานจุดเหมือนกันก่อนเอาตรงจุดที่ร่วมกันได้ลงกันได้สมานกันได้เอาตรงนั้นก่อนแล้วก็รักษาตรงนั้นไว้ให้ดีแล้วก็ค่อยๆแบบบอกว่าตรงนี้มันจะต่างกันยังไงอย่างนี้เป็นต้นซึ่งว่าถ้าจุดต่างในศาสนาพุทธเรื่องของศรัทธาเนี่ยก็จะต้องประกอบด้วยปัญญาแน่นอนแล้วก็ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลแต่อยู่ที่ระบบหนูพุทโธธรรมโมสังโฆเนี่ยเป็นระบบหนูพุทโธเป็นการตรัสรู้ไม่ใช่ตัวบุคคลธรรมโมเป็นถึงตัวธรรมะคืออริยมรรคมีองค์แปด สังโฆเนี่ยหมายถึงการปฏิบัติของคนนั้นไม่ใช่ตัวคนแต่หมายถึงการปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวแต่เป็นกลุ่มเป็นหมู่นะคือพุทโธธัมโมสังโฆเป็นระบบแต่เป็นระบบไม่ใช่เป็นตัวบุคคลแล้วก็ต้องประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่เป็นความเชื่อเฉยๆนี่จะเป็นจุดต่างที่เป็นจุดต่างก็ชี้ข้อนี้เห็นก็ได้ก็จะค่อยเกิดการพัฒนานะพระอาจารย์ว่า
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะและที่สำคัญอีกอย่างก็คือทุกๆศาสนาก็จะพระศาสดาหรือว่าองค์ผู้นำของแต่ละศาสนาก็จะสอนให้ทุกๆคนเป็นคนดีอยู่แล้วนะเจ้าค่ะเพียงแต่ว่าจะลึกซึ้งหรือมีความเชื่อไปทางไหนอย่างไรนั่นก็สุดแต่เขาก็แล้วกันขอให้อยู่กันอย่างมีมิตรไมตรีแล้วก็เรียกว่ามีศีลขั้นพื้นฐานซึ่งก็อาจจะมีศีลแต่ว่าเขาไม่ได้เรียกว่าศีล5แบบเราก็ได้จริงไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแต่ว่าประพฤติตนในสิ่งที่เป็นศีล5ของเรา
0: เจริญพรก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้างเนาะทั้งหมดนั้นก็
1: จะ
0: เป็นความดีถ้ามันลงมาในเรื่องของศีล5ได้ตรงส่วนไหนเอาตรงนั้นไว้ก่อนแล้วก็ค่อยพัฒนาในข้ออื่นต่อไปนั่นเองเจริญพร
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็โยมขออนุญาตว่าวันนี้คงจะสามารถมีเวลาที่จะกราบนมัสการเรียนถามปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามแล้วก็ข้องใจมาเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะเพราะว่าเวลาหมดลงแล้วจริงๆเจ้าค่ะก็ขออนุญาตว่าจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาเพียงแค่นี้พรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ใหม่ในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เหมือนเคยนะคะพรุ่งนี้เช้าวันจันทร์ก็เป็นเรื่องของสมการชีวิตค่ะสำหรับในวันนี้ก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้เจ้าค่ะกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเนื่องจากเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่จนเสี่ยงเกิดภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้รวมทั้งยังขอให้เครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประกอบด้วยติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่มีฝนตกหนักสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงน้ำท่วมควรรีบขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินขึ้นไปอย่างที่ปลอดภัยคอยสังเกตสัญญาณสิ่งบอกเหตุตามธรรมชาติเช่นน้ำในลำห้วยเปลี่ยนเป็นสีขุ่นข้นหรือมีเศษซากไม้ลอยมากับน้ำจัดเวรยามเฝ้าระวัง24ชั่วโมงวางระบบแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงท้ายน้ำเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกพื้นที่เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกำลังพลและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน
10: นายกิตตินันท์เซงกัจฉรีนายอำเภอศรีสาครกล่าวว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ด้วยการติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรกลและอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมขอเชิญลูกหนี้เกือบ 12,000 คนเข้าร่วมไกล่เกลี่ยหนี้ในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดปทุมธานีวันนี้วันสุดท้าย
11: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดปทุมธานีณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตศูนย์การค้าเซียรังสิตโดยมีสถาบันการเงินและหน่วยงานเข้าร่วมจัดกระบวนการไกล่เกลี่ย17แห่งพร้อมเชิญลูกหนี้รวม 11,531 รายทั้งลูกหนี้ก่อนฟ้องและลูกหนี้หลังฟ้องรวมจำนวนทุนนะทรัพย์กว่า 33,000 ล้านบาทเข้าร่วมงานโดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับกิจกรรมภายในงานยังมีการบรรยายสร้างการรับรู้การสนทนาหัวข้อรู้ทันภัยรู้จักสิทธิ์เสริมพลังชีวิตด้วยความยุติธรรมการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ภารกิจหน่วยงานให้คำปรึกษาทางกฎหมายการสร้างวินัยทางการเงินจากสถาบันการเงินและหน่วยงานในพื้นที่จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้อาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับน้อยชัยสินคนคล่องค่ะ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะวันนี้มากับทีมงานค่ะคุณป๋องสุภฤทธิ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็คุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ส่วนทีม Facebook Live นะคะก็มีหนุ่มๆ นะคะจากนิวมีเดียค่ะคุณแดนอคาเดชคัมภีระคุณฟิลเดชาธรชัยสุดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะ
0: ทักทายกันมานะคะ อยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างฟ้าฝนตกกันแค่ไหนยังไงนะคะหรือบางท่านก็ตามข่าวไปกับเราหลายๆประเด็นนะคะรวมไปถึงทักกันมานะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยวันนี้ถึงจะเป็นวันหยุดแต่เราไม่หยุดเสิร์ฟข่าว
1: ใช่ค่ะวันนี้เรามีข่าวแบบว่าทั้งอุ่นทั้งร้อนท
0: ั้
1: งร้อนมากก็มีนะคะวันนี้สามารถติดตามรับฟังได้ค่ะทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็สามารถรับฟังได้ค่ะ AM 819 891 GHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยค่ะใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยหอกระจายข่าวหมู่บ้านวิทยุชุมชนค่ะก็จะมาตีของร้องข่าวด้วยค่ะ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาเป็นฉบับที่8ตอนที่ตอนตี5นะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะคะ30สิงหาคมถึง2กันยายน2569โดยระบุนะคะว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกนะคะนอกจากนี้แล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากบริเวณดังกล่าวด้วยนะคะที่อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะพี่น้องประชาชนก็ระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะเรือเล็กนะคะก็งดออกจากฝั่งในช่วงนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้วางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางต่างๆในช่วงเวลาต่างๆอย่าระมัดระวังนะคะเดี๋ยวฉบับต่อไปค่ะกรมอุตุจะออกประกาศตอน 5:00 น.ค่ะ
1: ค่ะมาดูภาพรวมกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะปริมาณฝนในแต่ละภาคนั้นก็เรียกได้ว่าฝนเยอะนะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องเฝ้าระวังกันหน่อยค่ะภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยวันนี้ 70% ค่ะส่วนภาคตะวันออกก็ 70%เหมือนกันนะคะลงมาทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 40% ค่ะส่วนฝั่งอันดามันนั้นประมาณ 40% เช่นกันนะคะแล้วก็ภาคกลาง 60%ในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลก็ 60% เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็เตือน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจนถึงวันที่2กันยายนนะคะขณะที่นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีก็ออกมาระบุนะคะว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรธรณีค่ะให้เฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็ขอให้อยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็ขอให้ระวังโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์ข้อมูลอย่างใกล้ชิดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ค่ะ
1: ค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.เองก็กำชับนะคะว่าให้หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำนั้นเร่งตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำที่เกินความจุด้วยค่ะเพื่อที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกเข้ามาเติมอีกในช่วงนี้ค่ะพร้อมกับให้จังหวัดนั้นโดยเฉพาะจังหวัดที่เสี่ยงกับการเกิดน้ำท่วมซ้ำซากหรือว่าน้ำป่าไหลหลากนะคะดินโคลนถล่มเฝ้าระวังไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางตากแม่ฮ่องสอนแล้วก็ในส่วนของทางภาคอีสานนะคะก็จะมีขอนแก่นนครราชสีมาบึงกาฬเลยหนองบัวลำพูแล้วก็ยังมีในส่วนของภาคกลางค่ะกาญจนบุรีไล่ไปถึงจันทบุรีตราดพังงาระนองรวมไปถึงการติดตามแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค ค่ะขณะที่รัฐมนตรีดีอีก็ลงพื้นที่สงขลาติดตามการยกระดับระบบสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตพร้อมพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วนะคะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านก็ลงพื้นที่สงขลาค่ะติดตามการดำเนินงานการยกระดับการสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติของจังหวัดสงขลาที่ศูนย์บริการ NT2 นะคะสถานีควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทางนี้ก็เพื่อติดตามความพร้อมของระบบสื่อสารโทรคมนาคมนะคะซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่าเซลไซต์นะคะเพื่อให้ระบบการสื่อสารสามารถให้บริการแก่ประชาชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเกิดสถานการณ์วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลบรอดแคสต์นะคะซึ่งเป็นอีกกลไกสำคัญในการส่งข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถเตรียมตัวรับรู้สถานการณ์แล้วก็ปฏิบัติตัวเองได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะแล้วก็การยกระดับครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดสงขลาในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติโดยมุ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันท่วงทีค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวครม.
0: อันนี้ยังไม่ใช่เซอร์บอร์ดแคสต์นะ
1: ยังไม่ใช่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ดิฉันก็ตกใจว่าใช่หรือเปล่าเนี่ยคุณพูดแล้วก็สัญญามาเลยจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวครม.ก็จะลงไปที่สัญจรไปที่จังหวัดสงขลาเหมือนกันนะคะก็จะได้ติดตามกันด้วยนะคะ
0: ใช่แล้วก็ช่วงนี้คือรัฐมนตรีหลายๆท่านเนี่ยทยอยลงพื้นที่กันไปนะคะท่านรัฐมนตรีดีอีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ดำเนินการกันด้วยนะคะ
1: มาดูในเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยค่ะจังหวัดน่านนะคะหลังจากที่เจออุทกภัยน้ำท่วมไปแล้วเนี่ยช่วงนี้นะคะก็เริ่มคลี่คลายบ้างแล้วนะคะก็อยู่ในช่วงของการช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูเยียวยาด้วยค่ะกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ขานรับนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเช่นกันนะคะส่งทีมวิศวกรลงไปสำรวจความเสียหายของโครงสร้างอาคารในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านค่ะซึ่งจะมีการดำเนินการนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยดำเนินการไปแล้วนะคะกว่า 2,000 ครัวเรือนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะอยู่ที่ 63% ค่ะแล้วก็จะเยียวยาต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะลุล่วงนะคะกับภารกิจค่ะมาดูเหตุการณ์ที่เนปาลกันหน่อยค
0: ่ะ
1: ประเทศเนปาลเนี่ยเรียกได้ว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินถล่มครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งใหญ่มากๆเลยนะคะทั่วโลกก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคะเมื่อวานก่อนนี้นะคะเนปาลเองก็ระงับปฏิบัติการค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยค่ะเป็นการชั่วคราวอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศนั้นเริ่มเลวร้ายแล้วนะคะนานาชาติเองก็ส่งความช่วยเหลือฉุกเฉินไปยังเนปาลเช่นกันค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยค่ะในขณะที่รัฐบาลจีนเองก็ออกมาเรียกร้องค่ะให้มีการส่งความช่วยเหลือแบบฉุกเฉินไปยังพื้นที่ประสบภัยในฝั่งเนปาลค่ะแล้วก็เรียกร้องให้เกิดความร่วมมือด้านการกู้ภัยระหว่างประเทศด้วยส่วนทางด้านของรัฐมนตรีคลังเนปาล นะคะก็ออกมาเปิดเผยค่ะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยรัฐบาลเนปาลอาจจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงราวประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะมาบูรณะแล้วก็ฟื้นฟูประเทศให้กลับขึ้นมาใหม่ค่ะหลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้ค่ะ
0: ค่ะแต่ก็มีกระแสข่าวออกมาเหมือนกันนะคะว่าเนปาลรัฐบาลเนปาลนั้นยังไม่รับความช่วยเหลือด้านกู้ภัยจากต่างประเทศหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าหน่วยงานความมั่นคงภายในสามารถจัดการได้ด้วยตัวเองแต่ว่าต้องการหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการประสานงานเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อปี2015แล้วทีนี้ทั้งหน่วยกู้ภัยทั้งใดๆก็ไปช่วยเหลือปรากฏว่าเครื่องบินต่างๆเนี่ยทำงานหนักกันมากรันเวย์แทบพังก็
1: ม
0: ีนะคะแล้วก็ในส่วนของศักยภาพในพื้นที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเนปาลก็ยืนยันว่ากองทัพตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงของเนปาลมีกำลังพลและสามารถปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายได้นะคะเขามีบทเรียนจากอดีตนะคะแต่ก็ขอบคุณในการที่จะมีการนำความช่วยเหลือเข้าไปค่ะขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นนะคะพร้อมกับสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะ หน้าให้ทุกฝ่ายค่ะในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้นำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังนะคะมีเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มเพื่อที่จะหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงปฏิบัติการและจะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นโดยอาหารจะยึดตามความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักนะคะแล้วก็ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งนี้จากการสำรวจพื้นที่โดยรอบผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือระหว่างปฏิบัติภารกิจส่วนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านค้านะคะที่มาติดตามดูแลทรัพย์สินของตัวเองประชาชนในละแวกใกล้เคียงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน้างานโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและเครื่องดื่มกับผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับจำนวนความช่วยเหลือให้เพียงพอกับความต้องการต่อไปนะคะขณะที่ในสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ด้วย
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวท่านจะเดินทางไปประชุมครม.สัญจรขณะที่ท่านก็คือท่านลงไปเนี่ยชุดธรรมดามาเสื้อยืดเสื้อขาวดำสบายๆท่านที่ว่ากทม.ก็ละคณะก็มาร่วมด้วยนะคะแต่หลายท่านก็ติดตามเพราะว่าเกิดเหตุเนี่ยโอ้โหเจ้าหน้าที่ทั้งกู้ภัยต่างๆเนี่ยทำงานกันอย่างแข็งขันและเมื่อวานก็มีข่าวด้วยว่าตอนประมาณสักบ่ายสองครึ่งเกิดเหตุเพลิงเนี่ยปะทุขึ้นมาอีกนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ระดมฉีดน้ำเข้าไปสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ด้วยนะคะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้มีการประกาศเขตภัยพิบัติเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งก็มีพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ4ไร่ด้วยกันค่ะ
0: ค่ะ
1: มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะประมาณ11รายโดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตวันนี้นะคะก็พร้อมที่จะจัดตั้งการช่วยเหลือศูนย์ลงทะเบียนรับการช่วยเหลือค่ะส่วนทางด้านของกรุงเทพมหานครค่ะเมื่อวานนี้มีการไปตรวจวัดสภาพคุณภาพอากาศรอบคลองถมเซ็นเตอร์ค่ะคุณน้อย
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะ
1: ยังไม่พบสารพิษนะแล้วก็ย้ำอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ซึ่งทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะคุณพรพรมณสวิกิจเศษนะคะท่านก็บอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยโดยสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักอนามัยนะคะยังคงไปตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะรอบๆศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องค่ะทั้งจากสถานีตรวจวัดแล้วก็รถตรวจวัดเคลื่อนที่นะคะคือทำงานแบบเชิงรุกเลยเพื่อเฝ้าระวังทั้งฝุ่นแล้วก็สารมลพิษจากการเผาไหม้ค่ะจากข้อมูลสถานีตรวจวัดในคืนวันที่28เนี่ยพบว่าค่าฝุ่นเพิ่มขึ้นในพื้นที่ป้อมปราบศัตรูพ่ายสัมพันธวงศ์ดุสิตพญาไทซึ่งมีค่า PM 2.5 เนี่ยสูงถึง 54.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะในเวลา22นาฬิกาส่วนการตรวจวัดเฉพาะจุดใกล้พื้นที่เกิดเหตุนะคะพบค่า PM 2.5 เนี่ยประมาณ640ถึง800ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะ PM 10ประมาณ 4,000 ถึง 4,325 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะซึ่งเนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดแล้วก็ซากวัสดุด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการตรวจวัดณขณะนั้นนะคะส่วนล่าสุดนะคะผลตรวจการตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลกลางเมื่อวานนี้นะคะ18นาฬิกาเนี่ยพบว่าทุกพารามิเตอร์เนี่ยยังไม่เกินค่ามาตรฐาน
0: ค
1: ่าเฝ้าระวังเนี่ยโดย PM 2.5 PM 10นะคะอยู่ที่32ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งตลอด24ชั่วโมงก็จะมีการตรวจวัดไปเรื่อยๆนะคะสำหรับสารที่เกิดจากการเผาไหม้เนี่ยก็จะมีบิวทาไดอีนนะคะพบอยู่ที่0.91ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีสารเบนซินด้วยนะคะ 1.44 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะซึ่งไม่เกินค่าเฝ้าระวังที่กำหนดไว้นะคะเบื้องต้นเนี่ยกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับพื้นที่ใกล้ที่เกิดเหตุประมาณ500เมตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่โดยรอบก็ต้องปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดแล้วก็เซฟตัวเองให้เยอะๆสวมหน้ากาก N95 ด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นกรุงเทพมหานครก็บินโดรนสำรวจจุดความร้อนด้วยนะคะแล้วก็วางแผนชะลอแบ็คโฮเปิดทางฉีดน้ำเตือนประชาชนใกล้เคียงสวมหน้ากากอนามัย N95 ท่านนายกเมื่อวานก็พร้อมคณะที่ลงไปก็สวมหน้ากากกันนะคะขณะที่ในเรื่องความช่วยเหลือนั้นนะคะทางปภ.ประสานกับทางกทม.ก็คือกรุงเทพมหานครแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพราะว่าในจุด ที่เกิดเหตุนั้นมีร้านค้าประมาณสัก300ร้านค้ามีผู้ประกอบการอยู่ประมาณ100ร้านค้าได้รับความเสียหายแต่ว่าที่ผู้เช่าผู้ที่มีชื่ออยู่ในระบบตลาดเนี่ยไปลงทะเบียนกับในส่วนนี้เนี่ย200รายกรุงเทพมหานครก็เปิดให้เจ้าของร้านนะคะเจ้าของกิจการลูกจ้างผู้ช่วยขายเนี่ยทยอยไปลงทะเบียนกันที่สำนักงานเขตเบื้องต้นนะคะเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด11ราย10รายมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยอีก1รายนั้นเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะคะซึ่งท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็ไปเยี่ย
1: ม
0: ท่านก็บอกว่าท่านนายกให้ดูแลเต็มที่นะคะในส่วนของความช่วยเหลือขณะที่ในส่วนของความเพิ่มเติมมากรุงเทพมหานครร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์นะคะอย่างเช่นค่าเครื่องอุปโภคบริโภคค่าที่พักอาศัยชั่วคราวหรือค่าเช่าบ้านค่าดำรงชีพเบื้องต้นค่าเครื่องแบบนักเรียนหนังสือและอุปกรณ์การเรียนนะคะค่ารักษาพยาบาลค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำซึ่งทางด้านท่านมท.3นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ท่านก็กำชับทุกหน่วยงานค่ะเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายรับคำร้องและตรวจสอบเอกสารของประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและไม่ตกหล่นนะคะแล้วก็พร้อมดูแลให้ผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วนะคะขณะที่เบื้องต้นในส่วนของค่าใช้จ่ายค่าช่วยเหลือเนี่ยนะคะก็มีเบื้องต้นเป็นหลักหมื่นเหมือนกันนะคะ 88,600 ในเบื้องต้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะคือควันที่พวยพุ่งออกมาพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะว่าปภ.เนี่ยประกาศเขตภัยพิบัติช่วยเหลือไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็เร่งเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะในขณะที่ทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะท่านก็ได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็สถานีโทรทัศน์ NBT 2 HD ก็คือช่อง11เดิมนั่นแหละค่ะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเกาะติดแล้วก็รายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยค่ะโดยให้ยึดการนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานหลักนะคะอย่างกรุงเทพมหานครแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเป็นสำคัญค่ะเพื่อป้องกันความสับสนแล้วก็การตื่นตระหนกของประชาชนด้วยนะคะล่าสุดนั้นสถานการณ์ก็เริ่มสงบลงแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังต่อไปด้วยค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณสุภมาศเองก็กำชับนะคะว่ากรมประชาสัมพันธ์ต้องเฝ้าระวังการเผยแพร่ข่าวปลอมรวมไปถึงการนำภาพเก่าเนี่ยมาใช้สร้างเพจหรือว่าบัญชีปลอมเพื่อหลอกลวงรับบริจาคโดยเตือนให้ประชาชนนั้นตรวจสอบข้อมูลอย่างรัดกุมค่ะก่อนที่จะมีการโอนเงินเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัยควบคู่ไปกับการขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้นำเสนอข่าวสารอย่างระมัดระวังด้วยเช่นกันค่ะไม่คาดเดาสาเหตุแล้วก็เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้บาดเจ็บด้วยค่ะและนอกจากนี้ค่ะได้มอบหมายให้เร่งประสานข้อมูลมาตรการเยียวยาแล้วก็ขั้นตอนการขอรับการช่วยเหลือเพื่อนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบด้วยซึ่งสามารถเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือได้เร็วที่สุดค่ะโดยปัจจุบันนั้นสำนักงานเขตสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก็มีการเปิดศูนย์จุดรับลงทะเบียนพร้อมให้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ022824902ค่ะ022824902เผื่อว่าผู้ประกอบการนะคะพ่อค้าแม่ค้าฟังอยู่เนี่ยก็สามารถโทรไปขอความช่วยเหลือได้นะคะพร้อมกันนี้นะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองก็ยังได้ส่งกำลังใจไปถึงกลุ่มผู้ค้าผู้ประกอบการที่สูญเสียรายได้แล้วก็กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนค่ะที่ร่วมบูรณาการระงับเหตุแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังตลอดทั้งคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยค่ะ
0: ค่ะซึ่งในส่วนของปภ.แล้วก็กทม.นั้นนะคะก็ร่วมกันดำเนินการมีการตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะรับคำร้องตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยแล้วก็รวบรวมเอกสารหลักฐานความเสียหายเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ต่อไปค่ะ
1: ค่ะ
0: ยังมีหลากหลายประเด็นนะคะคุณผู้ฟังคะในส่วนของกระทรวงยุติธรรมค่ะเขาจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนที่ปทุมธานีเชิญลูกหนี้นะคะเข้าร่วมงานช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะวันนี้วันสุดท้ายนะคะซึ่งในส่วนของเฉพาะที่ผ่านมานั้น นะคะเขาดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะปรากฏว่ามีลูกหนี้เข้าไปร่วมงานโอ้เป็นหมื่นนะทั้งลูกหนี้ก่อนฟ้องลูกหนี้หลังฟ้องแล้วก็รวมจำนวนทุนทรัพย์กว่า 33,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีแต่ละท่านนะคะท่านลงพื้นที่เพื่อเตรียมเก็บข้อมูลด้วยแล้วก็ลุยในเรื่องของการทำงานเพราะเดี๋ยวจะมีครม.สัญจรนะคะ31กันสิงหาคมนี้ถึง1กันยายนทีมผู้ประกาศของเราคุณเฟิร์สธราวุฒิวิชัยดิษฐ์นะคะคุณต้นอนนท์ตาสุทนพร้อมทีมงานนะคะก็เดินทางกันไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เตรียมพร้อมกันนะคะคงได้ติดตามกันส่วนประเด็นตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวเราต้องส่งต่อไปติดตามช่วงตีคล้องร้องข่าวนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันมีหลากหลายประเด็นเลยนะในตีคล้องร้องข่าวค่ะ
1: ใช่ค่ะหลายๆประเด็นนะคะที่น่าสนใจเลยค่ะแล้วก็ใครที่จะฟังคุณปูบินมาวันนี้คุณปูปะคุณปูหรือเปล่า
0: คุณพี
1: คุณพีไปฟังคุณพีตีคล้องร้องข่าวกันค่ะว่าข่าวสารที่น่าสนใจนั้นมีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับไอ้คองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าพระราชทานสิ่งของ750ชุดช่วยเหลือนักเรียนและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่28สิงหาคม2569เวลา 9:30 นณโรงเรียนบ้านล้านดอนราชรังสรรค์บ้านล้าน1ตำบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่าน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาโรงเรียนนักเรียนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านด้วยทรงห่วงใยผู้ประสบภัยและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าวในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ฐากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีด็อกเตอร์อภิสิทธิ์พึ่งพรผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีสำหรับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้มีจำนวนรวม750ชุดมอบให้แก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม4แห่งในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจากนั้นคณะได้เดินทางไปเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่นักเรียนและประชาชนณโรงเรียนไตรประชาวิทยาบ้านตีนตกตำบลศิลาแรงอำเภอปัวโรงเรียนบ้านนาฝ้าบ้านนาฝ้าตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผาและโรงเรียนบ้านท่าคำอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านพ่อแม่พี่น้องครับการได้รับพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะครูนักเรียนประชาชนและผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างหาที่สุดมิได้มาดูกันที่เรื่องต่อไปครับไปดูกันที่เรื่องของไฟไหม้กันบ้างครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เผยควบคุมเพลิงได้แล้วเร่งฉีดน้ำดับความร้อนห่วงควันกระทบสุขภาพพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่นะครับติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กรุงเทพมหานครโดยท่านนายกเปิดเผยครับว่าขณะนี้สามารถจะควบคุมเพลิงได้แล้วอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงขณะนี้คือสถานการณ์ด้านควันและคุณภาพอากาศจึงได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่นั้นเร่งระดมฉีดน้ำเพื่อลดปริมาณควันให้ได้มากที่สุดครับพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในบริเวณของจุดเกิดเหตุครับแต่ถ้าหากมีความจำเป็นต้องเข้าพื้นที่แล้วละก็นะครับขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อจะป้องกันการสูดดมควันและสารปนเปื้อนครับซึ่งอาจจะไปส่งผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจได้สำหรับในการบรรเทาและป้องกันเหตุทางกรุงเทพมหานครนั้นได้ดำเนินการตั้งแต่เมื่อคืนของวันศุกร์ที่ผ่านมาครับโดยสามารถจะควบคุมเพลิงได้ไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านเรือนและอาคารของประชาชนในบริเวณที่ใกล้เคียงครับขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บและบาดเจ็บสาหัสได้เข้ารับการรักษาพยาบาลพ้นขีดอันตรายแล้วครับส่วนกรณีของทรัพย์สินและสินค้าของผู้ประกอบการที่ยังคงอยู่ในสภาพดีได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับให้เพิ่มมาตรการในการสอดส่องและเฝ้าระวังการลักขโมยทรัพย์สินครับและหากพบผู้กระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีครับซึ่งท่านนายกนะครับได้กล่าวเพิ่มเติมครับว่าเจ้าของตลาดระบุว่าอาจไม่สามารถกลับมาเปิดคลองถมในรูปแบบเดิมได้อีกเนื่องจากครั้งนี้เป็นเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่และโครงสร้างอาคารนั้นได้รับความเสียหายจนยุบตัวอาคารครับมีการทำประกันภัยโครงสร้างไว้ดังนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอาจได้รับการชดเชยตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ทั้งนี้ครับท่านนายกได้กล่าวชื่นชมกรุงเทพมหานครและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ครับรวมไปถึงครับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เข้าควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุครับโดยหากไม่สามารถจะเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีแล้วละก็ครับเพลิงอาจจะลุกลามสร้างความเสียหายไปยังพื้นที่โดยรอบมากกว่านี้ครับจากเรื่องของไฟไหม้ครับไปดูกันที่เหรียญที่ระลึกกันบ้างครับกรมธนารักษ์เปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญที่ระลึก100ปีวันสวรรคตร.6 และ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาเริ่มวันพรุ่งนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมกับนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์แถลงข่าวครับในการเปิดจำหน่ายและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาสำหรับการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจัดทำขึ้นนะครับจำนวน3ชนิดราคาประกอบด้วยครับ 1. เหรียญกษาปณ์ทองคำประเภทขัดเงาชนิดราคา 30,000 บาทจำหน่ายราคาเหรียญละ 99,999 บาท 2.เหรียญกษาปณ์เงินประเภทขัดเงาชนิดราคา 1,000 บาทจำหน่ายราคาเหรียญละ 3,000 บาทและ3ครับเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลประเภทธรรมดาชนิดราคา20บาทจ่ายแลกราคาเหรียญละ20บาทและสำหรับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาจะทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลประเภทธรรมดาชนิดราคา20บาทจ่ายแลกราคาเหรียญละ20บาททั้งนี้ครับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก2วาระจำหน่ายจ่ายแลกตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์ที่31สิงหาคมเป็นต้นไปส่วนช่องทางในการจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญนั้นส่วนกลางที่กองบริหารเงินตราถนนพหลโยธินจังหวัดปทุมธานีครับหมายเลขโทรศัพท์025657944และสำหรับในส่วนภูมิภาคครับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76พื้นที่ทั่วประเทศครับรวมไปถึงครับช่องทางออนไลน์ที่ www.treasury.go.th และที่แอปพลิเคชันครับ TRD e-commerce ครับซึ่งก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS หรือว่าที่ App Store และ Android ครับที่ Play Store โดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับในการลงพื้นที่คุ้มครองผู้บริโภครัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่อุดรธานีเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคคุ้มเข้มธุรกิจเสริมความงามย้ำสัญญาชัดบริการปลอดภัยธุรกิจได้มาตรฐานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและเจ้าหน้าที่ครับของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบครับรวมไปถึงครับสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอุดรธานีครับร่วมกันในการลงพื้นที่ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการมาตรฐานการให้บริการความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ตลอดจนสัญญาการให้บริการของสถานประกอบธุรกิจให้บริการเสริมความงามเพื่อจะยกระดับมาตรฐานธุรกิจเสริมความงามและเป็นการสร้างความมั่นใจครับให้กับพี่น้องประชาชนโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับก็ตรวจสอบทั้งความถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยและตรวจสอบเรื่องของความเป็นธรรมของสัญญาครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนครับได้ทราบรายละเอียดการบริการค่าใช้จ่ายต่างๆและสิทธิของตนนะครับสิทธิของผู้เข้ารับการบริการก่อนจะชำระเงินขณะเดียวกันครับยังเป็นการสร้างมาตรฐานให้ผู้ประกอบการธุรกิจนั้นปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครับโดยเจ้าหน้าที่ครับได้เก็บสัญญาการให้บริการจากสถานประกอบการไปตรวจสอบรายละเอียด และจะมีการเชิญผู้ประกอบธุรกิจครับมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมทั้งนี้ครับเพื่อเป็นการตรวจสอบให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับและหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาสคบก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและกรณีครับไม่จัดทำหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อความและรูปแบบถูกต้องตามประกาศมีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับและหากผู้บริโภคครับได้รับความเสียหายทางสคบเองครับก็จะรวบรวมหลักฐานเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อจะพิจารณาดำเนินคดีแทนตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนครับที่ต้องการใช้บริการเสริมความงามก็ควรจะตรวจสอบใบอนุญาตของสถานประกอบการนะครับตรวจสอบเลขที่ใบจดแจ้งหรือทะเบียนตามประเภทผลิตภัณฑ์อ่านรายละเอียดสัญญาและค่าใช้จ่ายต่างๆให้ครบถ้วนและเก็บสัญญานะครับกับหลักฐานการชำระเงินทุกครั้งไม่ควรตัดสินใจจากโฆษณาราคาที่ถูกผิดปกติหรือคำโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์เพียงอย่างเดียวครับและหากพี่น้องประชาชนครับไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถจะติดต่อสายด่วนสคบ1166หรือที่แอปพลิเคชันครับ OCPB Connect และเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีกันบ้างโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลพร้อมรับฟังทุกเสียงระหว่างครม.สัญจรสงขลาแจ้งจนะมีผลศึกษา4เป็นกรอบยึดข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธันนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงนะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าคอ

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ครับได้ดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ครับหรือว่า Strategic Environmental Assessment ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาและปัตตานีครับโดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับหรือว่ามอ.ครับเป็นที่ปรึกษาซึ่งใช้เวลาศึกษาเกือบ3ปีครับตั้งแต่วันที่29ธันวาคมปี65ครับถึงวันที่28สิงหาคมปี68ครับซึ่งการศึกษานั้นครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่และทางเลือกในการพัฒนารวมไปถึงการจัดทำแนวทางติดตามและประเมินผลตลอดจนกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนครับโดยตลอดระยะเวลาการศึกษานั้นได้มีการจัดเวทีทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการครับมากกว่า40เวทีครอบคลุมครับประชาชนชุมชนภาคธุรกิจภาคประชาสังคมหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ครับทั้งนี้ครับในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นั้นเป็นการศึกษาทิศทางการพัฒนาพื้นที่สงขลาและปัตตานีในภาพรวมโดยพิจารณาครับทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่การพิจารณาอนุมัติโครงการใดโครงการหนึ่งครับโดยครม.ครับได้รับทราบและเห็นชอบผลการจัดทําเมื่อวันที่16มิถุนายนครับปีนี้ครับ2569จากเรื่องของครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลามาดูกันที่การเฝ้าระวังความเจ็บป่วยในช่วงนี้กันหน่อยครับรัฐบาลย้ำโควิด-19 ช่วงเดือนสิงหาคมยังพบต่อเนื่องแต่อยู่ในระดับตามคาดการกระทรวงสาธารณสุขแนะป่วยพักลดใกล้ชิดอย่าตื่นตระหนกระวังข่าวปลอมพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์มีการติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่องครับโดยทางกรมควบคุมโรคครับระบุว่าสถานการณ์ในประเทศไทยนั้นยังเป็นไปตามการคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลแม้ว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับคือเดือนสิงหาคมนี้จะพบแนวโน้มผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นพร้อมยืนยันว่าระบบสาธารณสุขไทยนั้นมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นยาและเวชภัณฑ์ทุกอย่างมีเพียงพอครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพและไม่ตื่นตระหนกครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงครับควรจะรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลและเฝ้าระวังอาการอย่างเหมาะสมและจากข้อมูลนะครับผมเป็นข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาตั้งแต่ต้นปีครับวันที่1มกราคมถึงล่าสุดวันศุกร์ที่ผ่านมา28สิงหาคมมีการรายงานผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับสำหรับข้อมูลการเฝ้าระวังสายพันธุ์โอไมครอนในประเทศไทยนั้นจากฐานข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ภาพรวมการเฝ้าระวังสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคมปี68ครับจนถึงวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาครับจำนวน978รายพบสายพันธุ์หลักนะครับ NB1.8.1 จำนวน490รายหรือคิดเป็นร้อยละ 50.10 ครับรองลงมาคือ JN1 ครับจำนวนครับ246รายหรือคิดเป็นนะครับร้อยละ 25.15 ครับและนะครับ XEC ครับจำนวน82รายหรือร้อยละ 8.38 ครับ XFG ครับจำนวน76รายหรือร้อยละ 7.77 และกลุ่มของ BA 3.2 ครับจำนวน8รายหรือร้อยละ 0.82 ทั้งนี้ครับข้อมูลแนวโน้มสายพันธุ์ล่าสุดระหว่างวันที่19มิถุนายนถึงวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาครับช่วงประมาณ1เดือนตรงนี้จำนวน48รายยังคงพบ NB1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักจำนวนครับ27รายด้วยกันครับคิดเป็นร้อยละ 56.25รองลงมาครับคือ JN1 จำนวน15รายร้อยละ 31.25 ส่วน XFG ครับและกลุ่ม BA 3.2 พบ

0: สายพันธุ์ละ2รายหรือร้อยละ 4.17 และสายพันธุ์อื่นๆครับอีก1รายหรือว่าร้อยละ 2.08 ซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่าในช่วงที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงประกอบกับเป็นฤดูระบาดของโรคทางเดินหายใจจึงมีโอกาสพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นพี่น้องประชาชนครับจึงควรจะดูแลสุขภาพและสังเกตอาการของตนเองนะครับหากท่านมีอาการป่วยควรพักผ่อนนะครับและลดการใกล้ชิดกับผู้อื่นครับเพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่เชื้อทั้งนี้ครับกรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนระมัดระวังการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่เป็นเฟกนิวครับหรือว่าข่าวปลอมเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ทางสื่อสังคมออนไลน์ครับโดยยืนยันว่าข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์และการระบาดในปัจจุบันนั้นยังอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและสถานการณ์ในประเทศไทยขณะนี้ครับยังเป็นไปตามการคาดการณ์จึงขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับกลั่นกรองข้อมูลก่อนจะส่งต่อและติดตามข่าวสารจากช่องทางหลักของกระทรวงสาธารณสุขครับหรือติดต่อได้นะครับที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ครับปิดท้ายกันในวันนี้ครับสิ่งที่ประเทศไทยจะได้จากการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับประเทศไทยของเรากำลังจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกครับปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วนะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งนี่เป็นโอกาสที่ประเทศไทยเราครับจะได้แสดงความพร้อมในหลากหลายมิติตั้งแต่การจัดประชุมระดับนานาชาติการบริหารจัดการการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศสู่ผู้ที่มาเยือนครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของวัฒนธรรมการต้อนรับวิถีชีวิตอาหารไทยและความสะดวกในการเดินทางครับทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่จะช่วยสร้างความประทับใจและภาพจำที่ดีให้กับผู้ที่มาเยือนจากทั่วโลกครับดังนั้นครับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปีนี้ครับจึงนับเป็นครั้งสำคัญที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนโอกาสบนเวทีโลกให้กลายเป็นคุณค่าที่ส่งต่อสู่ประเทศและคนไทยเราในระยะยาวต่อไปนั่นเองครับและสำหรับวันนี้ครับตีคองรองข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับต้องลาไปก่อนครับและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
5: อ่อนนาฬิกา55นาทีช่วงท้ายของข่าวยามเช้านะคะแล้วเหลือเวลาประมาณ3นาที
6: ค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะพี่บังออนเจมวยป่าโมงนะคะพี่ตีด้วยค่ะบอกว่าเมื่อวานฝนตกหนักเลยอากาศเย็นสบายเลยค่ะ
7: ค่ะพี่จิรารัตน์คุณพรเทพพี่พิกุลมาแล้วพี่วุฒิชัยติดตามข่าวยามเช้าอยู
6: ่
7: แล้วก็พี่สุพิชบอกว่าที่โคกจานอุทุมพรวิสัยศรีสะเกษเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มเมื่อคืนฝนตก24องศาครับติดตามข่าวยามเช้าทุกวันครับ
6: ค่ะอาจารย์ทองบุญในนอกบอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะแล้วก็ คุณวันดีคุณสมยศบอกว่าระยองเช้านี้อากาศสบายๆค่ะ
7: ค่ะพี่สุวรรณก็บอกว่าทุกท่านเช้านี้อากาศดีมากตำบลท่าวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพี่ชนันพี่อเนกมาแล้วนะคะน้องชาตรีบอกเพิ่งเลิกงานมาฟังพี่
6: สุพิชพี่วุฒิชัยนะคะคุณพี่กุลคุณจิรรัตน์นะคะคุณดาวคุณบุญชัยคุณวรรณชัยคุณพรทิพาหลายๆท่านนะคะที่เข้ามาก็ฝากขอบคุณด้วยค่ะ
7: อาจารย์ธนพลบอกเพิ่มเติมมาว่า AM 891พุเตยวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ชัดเจนครับสื่อวิทยุยังไม่ตายเข้าถึงง่ายขอบคุณมากต้องขอบคุณทางทีมงานพี่ๆช่างเทคนิคของเราด้วยหลังจากที่เรียกว่าปรับปรุงพัฒนา AM 891เครื่องส่งต่างๆเนี่ยโอ้โหชัดแจ๋วมากคุณผู้ฟังคือเรียกว่าผู้ที่สะท้อนพวกเราได้ดีนะคะขอบคุณมากๆเลยอ่ะพูดถึงเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวยินดีน้องเนเน่น้องเนเน่หลังจากที่ผ่านเข้ารอบไฟนอลใช่ไหมคะเตรียมรอเข้าชิงเลยเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหทั้งโลกทั้งคนไทยทั้งหลายๆท่านเนี่ยชื่นชมยินดีรัฐบาลด้วยท่านผู้ว่าด้วยน้องกลับมาแล้วเนา
6: ะ
7: ปรากฏว่าโอ้โหคนนี้ยิ่งเห็นข่าวแล้วใจฟู
6: ทำไมคะ
7: ลุงแอดค่ะลุงแอดเราจะเรียกน้าแอดใช่ไหม
6: น้าแอดน้าแอดของเรา
7: น้าแอดคาราบาวปรากฏว่าน้าแอดบอกว่าต้องเรียกลุงแอดแล้วเพราะว่าลุงแอดศิลปินแห่งชาติแห่งวงการตำนานเพลงเพื่อชีวิตนะคะปรากฏว่าลุงแอดเนี่ยประทับใจเนเน่มากคือตั้งแต่รู้ข่าวแล้วก็บอกว่าอยากได้ลายเส้นอยากขอลายเส้นอยากจะโอ้โหชื่นชมน้องมากปรากฏว่า
6: ค่ะ
7: ขอมอบเงินส่วนตัว1ล้านบาทให้เนเน่
6: คว้ากระเป๋าส่วนตัวเลยนะ
7: ใช่บอกเนี่ยเป็นรางวัลหนูเป็นตัวอย่างเป็นไอดอลเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆหลายคนอยากเป็นแบบหนูนะคะนะคะแล้วก็บอกว่าขอมอบเงิน1ล้านบาทให้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพื่อเอาชัยชนะมาฝากพี่น้องคนไทยเห็นแบบนี้แล้วก็ส่งกำลังใจให้น้องเนเน่นะคะ
6: ค่ะ
7: โอ้โหชื่นชมชื่นชมขณะที่ช่วงนี
6: ้ค่ะที่ว่าอันนี้น่าตื่นเต้นแล้วใช่ไหมอันนี้ใจฟูแล้วใช่ไหมน่าตื่นเต้นกว่านั้นก็คือตอนนี้เนี่ยทางใครที่อยู่โซนพัทยานะเขาบอกว่าเตรียมแล้วนะคะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคึกคักเลยนะคะเพราะว่าเตรียมต้อนรับสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าเตรียมที่จะยกกำลังพลสหรัฐอเมริกาเนี่ยพักผ่อนยาวๆเลยที่พัทยา 5,000 นายเน้นย้ำว่าเป็นการคือท่านผู้ว่านฤทธิ์นิรามัยวงศ์นะคะท่านผู้ว่าราชการเมืองชลบุรีเนี่ยท่านก็บอกว่าเน้นย้ำการเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันหน่อยนะกำชับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าหรือว่าให้บริการเนี่ยต้องราคาย่อมยาวนะคะราคาก็ให้เหมาะสมด้วยนะคะไม่โกงจนเกินไปไม่เรียกเก็บค่าบริการเกินจริงซึ่งคาดว่าถ้าเกิดว่าเขายกผลขึ้นมานะ 5,000 นายนะคุณเนี่ยทำไมต้องทำเสียงงี้เขาบอกว่าเงินเนี่ยจะไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยประมาณ 5-15 ล้านบาทเลยทีเดียว
7: ค่ะก็รวมกันแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็ฝนตกคนป่วยเยอะนะคะอย่างตีคอน้องข่าวคุณพีพฤฒแก้วพิบูลก็นะคะแจ้งไปแล้วว่าใครป่วยก็พักเพราะว่าช่วงนี้โอ้โหเป็นไม่สบายกันเยอะมากนะคะส่วนครม.สัญจรนอกสถานที่พรุ่งนี้มะรืนนี้จังหวัดสงขลาก็เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ด้านสาธารณสุขรองรับไว้แล้วนะคะส่วนทางด้านพื้นที่เองอย่างนราธิวาสเห็นบอกว่าเตรียมเสนอครม.14โครงการวงเงินกว่า 1.5 หมื่นล้านบาทนะคะส่วนทางด้านโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกก็ระบุนะคะว่าที่ประชุมครม.อนุมัติงบกลาง550ล้านบาทเร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยดินโคลนถล่มภาคเหนือปรับลดขั้นตอนด้วยนะคะแล้วก็รัฐมนตรีหลายท่านนะคะลงพื้นที่กันก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะ
6: ค่ะครม.สัญจรนะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะ
7: ค่ะวันนี้เรามีกบ1กบแล้วอีกกบ1ก็นะคะมารออ่านข่าวอยู่แล้วนะคะจะเป็นกบไหนนั้นต้องรอติดตามนะคะวันนี้เราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา